0: ิตไม่ได้ทั้งที่ในความเป็นจริงอะค่ะคนพิการก็มีชีวิตให้เหมือนกับคนปกติมากที่สุดไม่ได้บอกว่าเขาจะต้องเหมือนกับคนปกติ 100% นะคะแต่แค่ให้เขาได้ใช้ชีวิตที่เขาควรจะได้ใช้ได้รับสิทธิที่เขาควรจะได้แบบเหมือนกับทุกคนในสังคมค่ะ
1: รู้สึกแบบไหนคะเวลาที่คนอื่นมองเข้ามากับสายอาชีพแบบว่าคนพิการไม่สามารถที่จะทำอาชีพคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้หรอกยังไงก็ทำไม่ได
0: ้แต่ว่าการที่คนพิการจะทำงานได้หรือทำงานไม่ได้หรือจะทำอาชีพไหนได้หรือไม่ได้ค่ะมันขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของคนคนนั้นจะบอกว่าจะเหมารวมไปเลยว่าคนพิการไม่สามารถทำงานได้หรอกแบบว่ามันก็อาจจะไม่ใช่เพราะว่าความพิการของแต่ละคนนะคะมีความแตกต่างกันใช่ไหมคะซึ่งในความเป็นจริงอะค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แบบว่าความพิการสามารถทำงานได้หลากหลายแค่สังคมเปิดโอกาสให้เขาได้ลองทำว่าเขาทำได้หรือทำไม่ได้หรือทำได้มากแค่ไหน
1: แล้วสำหรับเป้าหมายต่อไปสำหรับแบมนะคะแบมคิดว่าอยากจะทำอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้อีกไหม
0: ในเป้าหมายของแบมตอนนี้ค่ะในอนาคตก็อยากแบบเรียนไปแนโทเพื่อที่จะแบบทำให้เรามีความสามารถหรือศักยภาพในการทำงานมากขึ้น
1: เดี๋ยวให้แบมแบมนะคะช่วยพูดอะไรฝากถึงคนทางบ้านหรือว่าคนที่แบมแบมอยากจะพูดถึงช่วงนี้หมดยกให้แบมแบมได้พูดเลยค่ะ
0: ค่ะในผมว่าแบมอยากฝากถึงคนที่บ้านคนอื่นๆนะคะแบบว่าถ้าอยากลองจะทำอะไรอะค่ะให้ออกไปทำเลยเพราะว่าการที่เราได้แบบมีเป้าหมายและลงมือทำอะค่ะมันทำให้เรารู้ว่าเราสามารถทำอะไรได้และต่อให้เป้าหมายนั้นจะไม่ได้สำเร็จอย่างที่ใจเราวางไว้อะค่ะเราก็จะได้อะไรสักอย่างจากสิ่งที่เราทำเสมอค่ะมันเชื่อว่าถ้าแบบเราทำออกไปเรื่อยๆอะค่ะสิ่งที่เราแบบอยากจะทำหรืออยากจะเป็นเราทำมันสามารถเป็นไปได้ยังแค่แบบเราพยายามอย่างไม่ยอมแพ
1: ้ค่ะก็ต้องขอบคุณแบมแบมมากเลยนะคะที่

0: น้องและคนในทีมมันเติบโตค่ะแล้วมันดีในทุกวันด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
1: มีความพิการเนี่ยได้มีอาชีพมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเลี้ยงชีพตัวเองได้ในอนาคตแล้วก็สามารถผลิตผลงานออกมาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
2: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับเรื่องราวของน้องแบมแบมนะคะซึ่งก็เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวท่านหนึ่งนะคะที่ต้องการที่จะพิชิตและสามารถพึ่งพาตัวเองได้นะคะและเรื่องราวของน้องแบมแบมนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีกันเลยทีเดียวเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีและสังคมนะคะที่เล็งเห็นถึงศักดิ์ศรีของผู้พิการและให้โอกาสกับผู้พิการได้มีการดำรงอาชีพและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคนพิการค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดนะคะต้องการที่จะชมรายการย้อนหลังสามารถชมได้ที่ Facebook และ YouTube เคียงบ่าเคียงไหล่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
2: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
3: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
4: โอเค

0: ายกระหมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านเทคนิคการทอที่ประณีตสลับสีเข้มอ่อนอย่างมีเอกลักษณ์ผืนผ้าที่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาถูกฟื้นคืนจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวันนี้ลายกระหมุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นพื้นบ้านแต่ถูกต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับและงานดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่จากผ้าพื้นถิ่นสู่แฟชั่นสุดปังนี่คือผ้าลายกระหมุกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะ
1: จากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหา

กรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบศิลป์ไทยงดงามคู่แผ่นดิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองไทยเมืองเกษตรสุดยอดวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับลงมาที่สวนไผ่โป้ยแจ่มจังหวัดสักแก้วนะครับจะพามาดูนะครับวิธีการทำรายได้1ไร่ 100,000 บาทเขาจะมีกระบวนการขั้นตอนการทำยังไงให้ประสบความสำเร็จแบบนี้เดี๋ยวจะพาไปชมกันเลยนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับพี่ประสานนะครับฉายาที่คนสักแก้วเรียกก็คืออันจีสักแก้วนั่นก็คือกูรูด้านไผ่แน่นอนหรือ CEO สวนไผ่โป้ยแจ่มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โห
1: คร
0: ับ
1: ที่นี่สวนไผ่โป้ยแจ่ม
0: เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าจุดเริ่มต้นครับว่ามีการทำไมถึงเลือกที่จะปลูกไผ่ที่พื้นที่สักแก้วแห่งนี
1: ้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นพื้นที่ลุกลังถ้าถามว่าพื้นที่ตรงนี้ถ้าใช้ประโยชน์แล้วได้เงินเลยนี่คือขุดลุกลังขาย
0: แล้วเฉพาะไผ่เนี่ยปลูกได้ไหมทำยังไงแล้วทำมากี่ปี
1: คือเริ่มต้นเนี่ยคือเรื่องอาชีพการเกษตรเนี่ยมันก็จะหลากหลายนะครับไม่ว่าปลูกข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับอะไรก็หลากหลายแล้วแต่บริบทแต่กระบวนการพืชทุกตัวที่ผมปลูกมาเนี่ยมันเจออยู่สองสามเรื่องครับ
0: ครับ
1: เรื่องแรกก็คือถ้าดินไม่ดีมันก็ไม่งามเนี่ยพื้นดินเรานะอย่างที่สองก็คือเอาละพอดินเราดีแล้วเราจะปลูกพืชนู่นพืชนี่มันก็จะมีมาคู่กับตัวพืชก็คือไม่พวกศัตรูพืชครับไม่โรคพืชก็มาแมลงศัตรูพืชมาทำลายพอมาทำลายเราก็ต้องไปซื้อยาซื้อนู่นนี่นั่นมาฆ่าเขา
0: ครับ
1: ต้นทุนเราก็เพิ่มขึ้นก็วนอยู่อย่างเงี้ย
0: เอางี้พี่ประสานระหว่างนี้เราเดินคุยด้วยเพราะว่าผมอยู่ท่ามกลางที่ถือว่าสวยนะถ้ามองเห็นคือปลูกไผ่ไม่ว่าจะเป็นลำต้นเนี่ยก็มีขนาดที่แบบคืออยากรู้แหละว่าสายพันธุ์เนี่ยทำไมต้องปลูกที่นี่แล้วทำไมพี่ประสานต้องเลือกสายพันธุ์นี้เราเดินคุยกันไปเรื่อยๆดีกว่าเนาะ
1: ได้ครับได้ครับ
0: ทีนี้เล่าถึงปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาเนี่ยพี่มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ไงบ้างเพราะว่าที่สำคัญคือดินเดินมาเนี่ยโอ้โหดินลุกลังเลย
1: ครับก็คือพอเราจะปลูกพืชสักอย่างหนึ่งถ้าดินไม่ดีเนี่ยมันจบตั้งแต่เริ่มแรกละ
0: แก้ไขยังไงพี
1: ่ถ้าจะไปแก้ไขทำให้ดินดีเนี่ยมันลงทุนสูงมากผมก็เลยคิดวิธีว่าเราไม่แก้ที่ดินได้ไหมเราแก้ที่หาพืชที่มันเหมาะสมกับไอ้ดินแบบนี้ดินไม่ดีอย่างนี้เรามันก็สามารถโตได
0: ้ครับ
1: แล้วก็ไม่มีโรคแมลงมาคอยรบกวนคอยทำลายภัยธรรมชาติมาฝนแรงน้ำท่วมลมพายุมาไม่เสียหายแล้วก็พอได้ผลผลิตมาแล้วเราจะขายไม่ขายเรื่องของเราสามารถกำหนดราคาด้วยตัวเองได้ไม่ต้องไปพึ่งราคาจากภายนอก
0: หลังจากนี้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่ประสานจะเล่าให้ฟังว่าไม้ไผ่

0: ้างหม่นตรงเนี้ยมันจะทำยังไงให้เป็นพืชเศรษฐกิจแล้วก็ทุกคนก็ต้องหันมารู้จักเพราะมันมีประโยชน์ทุกส่วนเลยใช่ไหมพี่
1: ทุกส่วนครับตั้งแต่ใบกิ่งขะแหนงอย่างน้อยๆก็ปลูกไผ่มันก็มีหน่อไม้อยู่แล้วครับหน่อไม้ขึ้นมามันก็เป็นอาหารให้เราได
0: ้แน่นอน
1: รับประทานได้เป็นอาหารพอไม้ขึ้นมามีใบนะครับใบนี่ไผ่สร้างหม่นมีคุณสมบัติเป็นอาหารสัตว์ก็ได
0: ้ครับ
1: แล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงไปทำผลิตภัณฑ์ต่างๆสกัดสารสกัดสารสำคัญออกมาแล้วก็ไปทำผลิตภัณฑ์เช่นอาหารเสริมไปทำเครื่องสำอางที่นี่ก็วิจัยร่วมกับมหาลัยธรรมศาสตร์รังสิตแล้วก็ไปทำเครื่องสำอางครับ
0: หมายถึง1ต้นเนี่ยนะครับ
1: ใช้ได้
0: ทุกส่วนเลย
1: ใช้ได้ทุกส่วน
0: ตั้งแต่ลำต้น
1: ครับ
0: ลำต้นนี่เอาไปทำอะไรบ้าง
1: ลำต้นเนี่ยมันเป็นไม้สร้างหม่นเนี่ยไปทำก่อสร้างสุดยอดเลยครับ
0: ก่อสร้าง
1: ทำงานก่อสร้างหรือเราไปสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเนี่ยเราสามารถทำได้เลย
0: ลักษณะลำต้นเขาจะตรงนะพี่เน
1: า
0: ะ
1: ตรงมากครับ
0: แล้วก็แข็งแรงแล้วก
1: ็ไม้เป็นไม้ที่ถ้าตระกูลไม้ไผ่ของประเทศไทยเนี่ยพอให้สร้างหมดเนี่ยแข็งแรงเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยนะครับ
0: แล้วมาส่วนที่ใบก็เอาไปทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ
1: ไปทำผลิตภัณฑ์พอเหลือจากการสกัดสารสำคัญแล้วเหลือใบมาเราก็มาผลิตเป็นถ่านไบโอชา
0: ถ่านไบโอชาอีกหนึ่งอย่างนะคุณผู้ชมที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะไปลงไปดูกันอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยที่มีการทับถมของใบไผ่เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่การเป็นปุ๋ยถูกไหมครับพี
1: ่
0: ทีนี้กำลังเห็นพี่ๆเขากำลังเข็นมาอยู่เดี๋ยวไปดูหน่อยว่าเขาเข็นอะไรมาแล้วเอามาทำอะไรครับพี่เดี๋ยวไปดูกันครับพี่นำไปเลยฮะ
1: อันนี้เป็นถ่านไบโอชานะครับถ่านไบโอชาซึ่งเราก็จะผลิตถ่านไบโอชาจากไม้ไผ่ส่วนที่เป็นกิ่งเป็นใบเป็นขะแหนงเป็นลำพวกนี้เราผลิตเป็นถ่านไบโอชาครับ
0: คือถ่านไบโอชาที่เรากำลังจะ
1: เข้าไปดูเวลาเขาจะหาจุลินทรีย์ดีๆเนี่ยในด้านการเกษตรเนี่ยเขาจะเก็บจุลินทรีย์ในป่าไผ่แต่ของผมก็คือพอกระบวนการเก็บเนี่ยเราเอาถ่านไบโอชามาเทในแปลง
0: ครับ
1: แล้วให้จุลินทรีย์ก็เข้าไปอยู่ในรูพุนของถ่านไบโอชาเราก็จะได้จุลินทรีย์โดยธรรมชาติ
0: คือลักษณะก็คืออ
1: ย่างนี้เลยครับ
0: เป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: ก็คือเป็นผงถ่านเป็นเศษถ่านที่ถูกเผาแล้วจากก้อน
1: ก็คือโปรดักต์จริงๆพวกพืชทุกชนิดก็สามารถผลิตเป็นถ่านไบโอชาได้หมดเลย

0: ที่พี่เริ่มทำไผ่เนี่ยครับ1ไร่พี่ตั้งทงไว้แค่ 10,000 บาท
1: ครับ
0: ต่อปีหรือต่อเดือน
1: ต่อปีฮะ
0: ต่อปีเฉพาะไผ่นะครับ
1: ครับ
0: ปัจจุบันนะครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าก้าวกระโดดยังไงถึงได้1ปี 100,000 บาททำยังไงครับ
1: จุดเริ่มต้นต้องสร้างแรงบันดาลใจของตัวเราหมายถึงว่าต้องอะไรที่มันจะสร้างแรงฮึดเกิดการระเบิดจากข้างในออกมาว่าต้องสร้างความอยากสร้างสิ่งท้าทายตัวเองก่อนเราเป็นผู้จัดการเนี่ยเราจะทำแบบเล่นๆหัวๆทำไปเรื่อยอะไรก็ไม่ได้แล้ว
0: เพราะเรามันยังมีทีมหลังบ้านคอย
1: มีทีมหลังบ้านที่เขาต้องมีค่าใช้จ่ายไปจ่ายเขา
0: ครับ
1: เพราะนั้นโจทย์มันก็คือว่าการประกอบธุรกิจไผ่เนี่ยมันต้องสร้างรายได้เริ่มแรกผมก็ตั้ง 10,000 บาทต่อไร่ต่อปีทำได้ไห
0: ม
1: เราเป็นผู้จัดการแล้วนี
0: ่ครับ
1: พอเราสามารถก็ทำได้ครับพอทำได้ผมก็ตั้งว่าเอ๊ะ 20,000 บาทต่อไร่ต่อปีได้ไหม
0: ครับ
1: ปรากฏว่า 20,000 บาทต่อไร่ต่อปีเอ้ยเราทำไปอีกหน่อยมันได้แล้วก็หลังมาก็ท้าทายหน่อยก็ตั้งเราทำ 50,000 บาทต่อไร่ต่อปีไปไหวไหม
0: ได้ไหมครับ
1: ทายไหมก็ฮะพอเวลาเราตั้งตัวเลขขึ้นมาปั๊บเราก็ต้องหาวิธีการสร้างรายได้กับสวนไผ่เราไง
0: ครับ
1: พอ 50,000 บาทเราทำได้กันนะพอทำได้ผมก็ไปตั้งว่าเอ๊ะถ้า 100,000 บาทต่อไร่ต่อปีอันนี้เหนื่อยละ 100,000 บาทต่อไร่ต่อปีเหนื่อยแต่เราต้องทำให้ได
0: ้ครับ
1: ท้าทายว่าพืชตัวนี้จะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ไหม
0: เอา
1: ถ้ามันได้ 100,000 บาทต่อไร่ต่อปีได้เนี่ยผมก็สามารถประกาศว่าพืชตัวนี้มันสามารถเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยได
0: ้สุดท้าย
1: วันนี้ได้แล้วครับ
0: วันนี้ทำได
1: ้ทำได้ครับ 100,000 บาทต่อไร่ต่อปีไม่ใช่เรื่องไกลตัว
0: คุณผู้ชมครับหลังจากที่ใช้ระยะเวลาประมาณ20ปีในการเรียนรู้เกือบ20ปีนะคร
1: ับ
0: กว่าจะทำได้1ไร่ 100,000 ต่อปี
1: ครับ
0: เขาจะมีกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยวหลังจากนี้นอกจากการปลูกไผ่ขายต้นแล้วเนี่ยก็ยังมีขายพันธุ์ด้วย
1: ขายกิ่งพันธ
0: ุ์ขายกิ่งพันธ
1: ุ์ขายถ่านไบโอชาขายปุ๋ยขายดินปลูกขายน้ำส้มควันไม้
0: เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันครับว่าอีกหนึ่งสิ่งสำคัญคือเขาเอาเศษวัสดุจากเนี่ยครับเศษไผ่เศษใบไผ่เนี่ยครับเอาไปทำถ่านไบโอชาที่มีคุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐานจนทำให้เป็นที่รู้จักของพี่น้องจังหวัดสระแก้วจนทำให้รู้จักเป็นที่รู้จักของหน่วยงานราชการได้เข้ามาแหล่งเป็นแหล่งเรียนรู้ว่ามีคุณภาพไงเดี๋ยวไปดูกันครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูกันครับ

0: คุณผู้ชมครับและนี่ครับที่บอกว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของสวนไผ่ที่นี่นะครับนั่นก็คือการทำถ่านไบโอชาที่สำคัญนะครับบอกเลยนะว่าคุณภาพยอดเยี่ยมมากพี่ครับเล่าให้ผมฟังหน่อยว่าแนวคิดที่เราเริ่มมาทำถ่านไบโอชาเนี่ยถ่านไบโอชาคืออะไรครับ
1: จริงๆเรื่องถ่านไบโอชามันก็คือการผลิตถ่านรูปแบบนึงพอพูดถึงคำว่าถ่านมันก็จะมีถ่านหุงต้มก็จะมีถ่านทั่วไปอันนั้นก็เรียกถ่านหุงต้ม
0: ครับ
1: ถ่านหุงต้มเนี่ยจะเอาจากไม้ที่มันแข็งนะไม้เนื้อแข็งเอาไปผลิตเป็นถ่านมาแล้วก็เอาไปใช้เรื่องเชื้อเพลิงใช้หุงต้ม
0: ครับ
1: แต่ของผมเนี่ยใช้ตั้งแต่ใบไผ่ใบไผ่ก็เป็นถ่านไบโอชาได้นะก็มาผิดเป็นถ่านไบโอชาเพราะถ่านไบโอชาเนี่ยมันจะไม่ไปในเรื่องของการไปหุงต้มไปเรื่องของพลังงาน
0: ครับ
1: มันจะไปใช้ภาคการเกษตรเราเอาประโยชน์อะไรของถ่านไปใช้ภาคการเกษตรก็คือว่าตัวถ่านเองเนี่ยถ้าใส่ถ่านลงไปในดินมันจะแทรกระหว่างเม็ดดินทำให้ดินร่วน
0: อ
1: ย่างนั้นแต่เราไม่ต้องการแค่นั้น
0: ครับ
1: เราต้องการรูพรุนเยอะเหมือนบ้านของจุลินทรีย์บ้านของน้ำของปุ๋ยถ้ารูพรุนเยอะรูพรุนใหญ่น้ำปุ๋ยพวกจุลินทรีย์ก็จะเข้าไปอยู่ได้เยอะ
0: การทำเตาเผาถ่านของถ่านไบโอชาที่เห็นอยู
1: ่เดิมทีวันนี้ได้เห็นตรงที่มันรูปแบบค่อนข้างที่จะดีแล้วจะชัดเจนแล้วในการผลิตถ่านไบโอชาเพราะว่าโจทย์ที่ผมต้องการผลิตถ่านไบโอชาก็คือว่าถ้าผมย้ายเตาไปหาวัสดุได้อันนั้นข้อแรกก็คือต้องง่าย
0: เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูก่อนนะครับ
1: อันนี้ง่ายเคลื่อนย้ายไปได้เราแยกอันนี้เป็น2ชิ้นเขาเรียกว่าเตาคู่แฝดนะครับ
0: โอ้โทษเตาคู่แฝดลักษณะ
1: ตะแคงให้ด
0: ูหน่อยฮะก็คือด้านนอกเนี่ยเป็นโครงเหล็ก
1: ครับแล้วก็มีตะแคง
0: ตีกลม
1: ครับ
0: แล้วก็ตะแคงด้านใน
1: ครับ
0: วัสดุด้านล่างก็ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับ
1: วัสดุชิ้นล่างก็จะไม่มีอะไรเลยครับ
0: อันนี้
1: คือท่อนล่างนะครับ
0: ท่อนล่างก็ยกขึ้นก็คือถ่านแล้วที่ถูกเผา
1: ก็ตะแคงมันก็อย่าง
0: น
1: ี
0: ้นี่ฮะ
1: เราก็วางอันนี้ลงปั๊บ
0: แค่นี้เอง
1: แล้วก็เอาอันนี้ซ้อน
0: ปึ๊บ
1: ก็เลยมันมี2ชิ้นก็เลยเรียกว่าเตาคู่แฝด
0: เตาคู่แฝดอ
1: ันนี้ต้องให้เครดิตมันเป็นผลงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทองเหลาพา
0: แล้วจากนั้นก็คือ
1: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สกลนครนะคร
0: ับหลังจากนี้ก็คือเราก็เอาไม้ไผ่เนี่ยแหละ
1: ก็
0: ใบไผ
1: ่ก่อไฟธรรมดาเนี่ยแหละครับก็ก่อไฟจากด้านบนก็เอาใส่เนี่ยมีไม้ไผ่เศษเหลือมีใบไผ่มีกิ่งแขนงเล็กๆน้อยๆก็ใส่ลงไปครับ
0: เดี๋ยวขออนุญาตคุณผู้ชมครับด้านขวามือของผมนะครับกำลังทำกันอยู่เลยเดี๋ยวขออนุญาตเดินดูเลยนะครับ
1: อันนี้คือการผลิตจริง
0: ขออนุญาตพี่ตรงนี้เลยฮะได้เห็นละนี่กำลังทำแบบสดๆเลยนะครับ
1: ครับผมทำไผ่อะไรที่มันเหลือเรามาทำถ่านไบโอชาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มอันไหนที่มันมีมูลค่าของมันอยู่แล้วลำสวยๆขายได้ราคาสูงๆก็ไปตลาดอื่น
0: ก็คือ
1: ครับ
0: ต้นทุนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกลับมาที่ต้นทุนหน่อยพี่ประสานต้นทุนของการทำไอตัวถังที่เผาถ่านเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ฮะ
1: ตอนนี้ชุดหนึ่งชุดถ่านไบโอชาก็จะมีเครื่องวัดถ่านด้วยนะครับมันก็ชุดหนึ่ง4,500ก็ถือว่าไม่แพงก็คือราคาถูกสามารถจับต้องได้แต่ละคนมันเป็นชุดเตาสำหรับเหมาะสำหรับระดับครัวเรือนไม่ได้เชิงอุตสาหกรรมเชิงสเกลใหญ่ๆนะครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็คือผลิตถ่านไบโอชาใช้เองในระดับครัวเรือนก็คือง่ายนะครับแล้วก็ทุกคนสามารถทำได้เคลื่อนย้ายเอาเตาไปหาวัสดุ
0: อย่างที่พี่บอก
1: ถ้าไปขนวัสดุมาหาเตาเนี่ยโอ
0: ้หนัก
1: ยุ่งยากเก็บใบไผ่มาแล้วมาหาเตาเนี่ยมันค่าใช้จ่ายมันสูง
0: ระยะการเผาประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ก็นี่เดี๋ยวก็ได้แล้วครับประมาณ4ชั่วโมงก็ถ่านก็จะเต็มถังล่างแล้วครับพอครึ่งวันน่ะตีว่าครึ่งวันก็ได้ถ่านเต็มถังล่าง
0: ครับ
1: แล้วก็เอาน้ำดับทันทีพอไปตากแห้งก็จะได้ประมาณ10กิโล
0: 10กิโลกิโลละ
1: พอถังเนี้ยพอเราเอาน้ำดับเราก็ย้ายถังมาข้างๆก็เผาต่อได้เลยวันนึงได้2รอบครับ
0: อ๋อกิโลละเท่าไหร่
1: ผมส่งอยู่ตอนนี้40บาทไม่บดแต่ถ้าเป็นถ่านบดก็50บาทครับ
0: 50บาท
1: ก็ตันละ 40,000
0: ตันละ 40,000
1: ถ้าบดก็ตันละ 50,000
0: กระซิบ
1: ไม่รวมค่าขนส่ง
0: กระซิบได้ไหมว่า1เดือนเนี่ยตีเป็นตัวเงินกลมๆเท่าไหร
1: ่ก็ผมมีเตาอยู่5ชุดใช้คน1คนในการทำงาน1วันนะครับแล้วก็มันก็จะมีได้ถ่านวันละ100โลครับวันละ100โลก็มีรายได้วันละ 4,000
0: มาตามอย่างเงี้ย
1: พอมันเต็มถังล่างก็น้ําดับเลยครับนี่ครับคือเอาน้ําดับเรียบร้อยแล้ว
0: หลังจากที่พอมันเผา ของตัวไผ่แล้วเนี่ยมันก็จะหักออกมาเป็นท่อนเล็กๆอย่างน
1: ี้ใช่ใช่มันหล่นลงไปข้างล่างถังล่างแล้วก็น้ำดับเลย
0: น้ำดับ
1: แล้วดับให้ถ่านดับสนิทเลย
0: แล้วหลังจากนี้นะครับใช้เวลา
1: หลังจากนี้เราก็ไปตากผึ่งให้แห้ง
0: ก็ถือว่าเป็นอัน
1: พอผึ่งให้แห้งเราก็จะมีชุดตรวจคุณภาพถ่านเบื้องต้น
0: สักนิดนึงครับพี่หลังจากที่อันเนี้ยเราทำออกมาแล้วเนี่ยให้การตอบรับจากผู้ที่สนใจเข้ามาใช้ถ่านไบโอชานี่เยอะไหมครับ
1: คนเริ่มสนใจมากขึ้นน่าจะเป็นนวัตกรรมใหม่ด้านการเกษตรด้วยซ้ำซึ่งคนก็สนใจมากขึ้นเรียนรู้เรื่องพวกนี้มากขึ้นก็ผมก็ผลิตออกมาแล้วก็ขายถ่านไบโอชาที่ยังไม่ชาร์จขายถ่านไบโอชาที่ชาร์จแล้วแล้วก็เอาไปทำปุ๋ยขายไปทำเป็นดินปลูกขาย
0: หลังจากนี้นะครับคุณผู้ชมครับเขาจะเอาถ่านเนี่ยไปวัดคุณภาพว่าคุณภาพของถ่านหลังจากที่มีการเผาใช้กระบวนการของ2อย่างที่เป็นถังเหล็ก2ชิ้นแล้วก็การเผาเนี่ยแล้วก็มาสู่ของกระบวนการขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยว่ามันมีคุณภาพดีขนาดไหนแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็คือเราจะไปดูว่าผลิตภัณฑ์ของอื่นๆที่นอกจากเป็นถ่านแล้วเนี่ยยังมีน้ำส้มควันไม
1: ้มีปุ๋ย
0: มีปุ๋ย
1: มีดินปลูกมีน้ำส้มควันไม้ครับ
0: นี่แหละครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรครับไปชมกันเลย

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ไปเก็บถ่านมาแล้วเนี่ยก็คือใช้ระยะเวลาในการตากเนี่ยประมาณ4ชั่วโมงนะครับทีนี้พี่ประสานเองเนี่ยก็ต้องมาตรวจวัดคุณภาพก่อนที่จะส่งไปยังผู้ที่ใช้งานนะครับวันนี้ก็คือที่เห็นอยู่ก็คืออันนี้คือถ่านไบโอชาของพี่ประสานแล้วก็ผงถ่านของพี่ประสานนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราเนี่ยได้เอาถ่านตามท้องตลาดที่เอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าเอ๊ะคุณภาพของถ่านเนี่ยมันมีความแตกต่างยังไงระหว่างถ่านที่เขาจะเผาในกระบวนการอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ที่แน่ๆก็คือเราจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าตรงเนี้ยเป็นการเผาที่กระบวนการของพี่ประสานที่เป็นแนวคิดว่ามันมีคุณภาพยังไงหรือเช็คยังไงให้มันเห็นแบบชัดเจนใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อุปกรณ์ในการเช็คมีอะไรบ้างแล้วก็เช็คยังไงเดี๋ยวทำให้คุณผู้ชมดูหน่อยครับพี
1: ่คือถ้าเราไปเอาถ่านไบโอชาไปใช้ภาคการเกษตรเนี่ยมันจะต้องเป็นถ่านที่มีคุณภาพที่เป็นถ่านไบโอชาที่คุณภาพดีแล้วเราจะรู้ได้ไงในเมื่อถ่านมันก็หน้าตาเหมือนกันหมดสมมุติเราไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเราผมก็จะหาวิธีใช้เครื่องมือวัดเบื้องต้นว่าการวัดเนี่ยคือวัดความบริสุทธิ์ของถ่านนะครับถ้าถ่านความบริสุทธิ์สูงรูพุนก็จะสูงไปด้วยผมพูดถึงรูพุนในตัวถ่านที่จะไปใช้ประโยชน์
0: เมื่อสักครู่ที่อธิบายให้ฟัง
1: ใช่ต้องมีรูพุนดี
0: ๆ
1: พอรูพุนดีรูพุนดีเนี่ยเราไปตรวจรูพุนเนี่ยต้องเข้าแลบนะครับแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายหลายพันนะ 4-5,000 บาทเพราะนั้นก่อนที่เราจะเอาไปเข้าแลบเราตรวจเบื้องต้นก่อนว่าถ่านคุณภาพดีเราดูเบื้องต้นก็ดูจากความบริสุทธิ์ของถ่าน
0: ครับ
1: ถ้าถ่านบริสุทธิ์ดีความบริสุทธิ์ดีคุณภาพก็จะดีตามไปด้วยในแง่การเกษตรอันนี้ถ่านทั่วไปนะครับถ่านซื้อมาจากท้องตลาดถุงละ20บาทผมซื้อมาผมก็จะใช้เครื่องมือวัดอย่างนี้
0: เครื่องมือวัดก็คือเขาจะดูเรื่องของกระแสไฟ
1: สื่อนำไฟฟ้า
0: สื่อนำไฟฟ้า
1: ถ้าถ่าน

0: มีความบริสุทธิ์สูงมันก็จะสื่อนำไฟฟ้าได้ไฟก็จะติดอย่างเช่นกรณีเงี้ย
1: อันนี้ของพี่ประสานเอง
0: เราก็ทำเครื่องมืออย่างเงี้ยครับ อันนี้คือฐานบูชาที่ผมผลิตจากเตาคู่แฝดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะอธิบายว่ามันจะไม่ต้านทานไฟฟ้ามันจะเป็นสื่อนำไฟฟ้าได้ก็คือความบริสุทธิ์ของฐานมันจะสูง
1: อ๋อก็คืออ
0: ันนี้แหละฐานคุณภาพที่เราต้องการ
1: เป็นอุปกรณ์ที่วัดนะครับคุณผู้ชมก็คือมี2ขั้ว
0: ขั้วบวกขั้วลบ
1: เขาจะดูว่าระหว่างถ้าเกิดว่าเป็นฐานที่ปกติทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นขั้วบวกขั้วลบเนี่ยมันจะไม่ให้เป็นฐานที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าเห็นไหมครับคุณผู้ชมดูนะฮะ
0: ก็จะมีอีกชุดนึงนะครับ
1: ไม่มีไฟแต่ถ้าเป็นฐานที่เป็นการเผาของลักษณะของพี่ประสานเนี่ยที่เป็นฐานไบโอชาร์เนี่ยก็จะเป็นที่เป็นชนวนที่มีกระแสไฟผ่านได้ถูกไหมครับ
0: ตอนนี้ผ่านมากผ่านน้อยอันนี้คือ
1: แค่วัดเฉย
0: วัดเฉยว่าเอาละผ่านได้ไม่ได้แต่ตัวนี้ได้มากได้น้อยจะวัดจากตัวนี้ครับเครื่องวัดเนี่ยพอเปิดปั๊บก็จะมีสีเขียวนะครับพอเราจิ้มฐานไปฐานที่มันมีคุณภาพไฟสีเหลืองสีแดงมาครบเลย
1: อันนี้เป็นฐานตามท้องตลาดนะครับก็จะมีไม่ทุกก้อนนะครับเป็นบางก้อนนะที่มันไฟสามารถวิ่งผ่านได้อันนี้ลองเช็คนะครับกดเขียวเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นฐานของไบโอชาที่พี่ประสานทำก็คือทุกก้อนนะครับการันตีนะครับหยิบก้อนไหนขึ้นนี่ทุกก้อนนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือเป็นการวัดคุณภาพ
0: วัดคุณภาพเบื้องต้น
1: เบื้องต้นจากทางพี่ประสานเองก่อนที่จะส่งขายออกสู่ตลาด
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหแล้วก็มาส่วนของด้านขวามือของผมบ้างที่เห็นอยู่อันนี้กับน้ำส้มควันไม้มี2แบบเล่าให้ฟังหน่อยครับ
0: ก็จะมีลูกค้าที่สั่งซื้อก็คือไม่ต้องบดอันนี้คือไม่ต้องบดหน้าตาถ้าผลิตจากไม้ไผ่แล้วจากเตาคู่แฝดก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้ก็คือไม่ต้องบดบางรายก็ต้องการฐานที่ไม่ต้องบดก็ส่งขายได้เลย อันนี้ก็ขายที่ตันละ 40,000 กิโลละ40บาทครับแต่ว่าถ้าต้องบดก็คิดค่าบดเพิ่มอีก10บาทก็คือ50บาท
1: กิโลละ50
0: 50ตันละ 50,000 ไม่รวมค่าส่งนะครับไม่รวมค่าส่งก็คือหน้าสวน
1: นอกจากเป็นแบบบดกิโลละ50แล้วก็น้ำส้มควันไม้ล่ะครับ
0: น้ำส้มควันไม้อันนี้มันก็จะเป็นไบโปรดักต์ก็จะมีเตาบางประเภทที่เราผลิตฐานไบโอชาแล้วได้น้ำต้มควันไม้ก็จะมีเตาอีกชุดหนึ่งครับ
1: ก็คือเป็นสกัด
0: อันนี้คือเรากั่นเรียบร้อยแล้ว
1: กั่น
0: ถ้าได้น้ำส้มควันไม้เริ่มแรกมันก็จะอย่างนี้แหละครับดำปี๋อย่างเงี้ยเหมือนน้ำมันดิบก็จะสีดำ
1: คุณสมบัติสักนิดนึงครับพี
0: ่คุณสมบัติเรามาใช้ภาคการเกษตรครับเขาก็จะเสริมการเจริญเติบโตของพืชป้องกันเรื่องโรคเรื่องแมลงศัตรูพืช
1: มีเกษตรขนาดใหญ่ไหมครับที่เอาน้ำส้มควันไม้ของที่นี่ไปทำในจังหวัดสระแก้ว
0: มีสวนชมพู่ทับทิมจันทร์อยู่สวนหนึ่งที่มารับจากที่นี่ประจำไปใช้2ปีแล้ว
1: ครับ
0: สามารถกำจัดเรื่องเพี้ยไฟเรื่องลายแดงและก็ศัตรูพืชหลายอย่างแล้วก็ผลผลิตดีตัวที่การันตีผลผลิตของเขาก็คือเขาชนะเลิศการประกวดชมพู่ทับทิมจันทร์ประจำปีของจังหวัดสระแก
1: ้
0: วนะครับในปีที่ผ่านมาครับ
1: ถ้าเกิดเราจะทำอะไรสักอย่างนึงเกี่ยวกับเกษตรเนี่ยมันต้องมีแรงบันดาลใจยังไงหรือจะมีจุดเริ่มต้นยังไงบางคนผิดหวังบางคนยังไม่เริ่มต้นเลยก็มีข้อแม้มาเยอะแยะมากมายกับแต่บางคนโอ้โหทำจนแบบวันนี้ผิดไม่เอาแล้วไม่อยากทำแล้วอยากให้พูดหน่อยครับพี
0: ่แต่ละอย่างมันไม่ใช่ว่าทำปั๊บสำเร็จเลยอย่างที่ท่านบอกก็คือว่าบางอย่างทำไป10ครั้งสำเร็จแค่ครั้งเดียว
1: ครับ
0: แค่นี้ก็คุ้มแล้วแต่ว่าความล้มเหลว8ครั้ง9ครั้งเราไม่ถือว่าเป็นความล้มเหลวเราถือว่ามันคือสร้างสมประสบการณ์แล้วก็หาวิธีแก้ไข
1: ก็ถือว่าปัจจุบันนี้ไม่ใช่มีเพียงแค่1ไร่นะครับต้องบอกว่ามีถึง
0: เกือบ200ไร่คร
1: ับเกือบ200ไร่ในการปลูกไผ่นะครับอนาคตเรามีการคาดหวังว่ามันจะส่งออกยังไงมั้ยครับ
0: ที่ตั้งใจไว้จริงๆไม้ตัวนี้มันเป็นไม้ยืนต้นเป็นไม้เศรษฐกิจแล้วก็ผูกโยงในเรื่องของการลดโลกร้อนไผ่เนี่ยมันจะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าพืชอื่น 35% แล้วมันคายออกซิเจนมากกว่าพืชอื่น 35% เพราะฉะนั้นพออยู่ในป่าไผ่เนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าร่มเย็นอากาศสบายหายใจสะดวก
1: ครับ
0: เสร็จแล้วก็ไผ่เนี่ยเวลาปลูกมามันก็ไม่ต้องไปใช้สารเคมีอะไรในสวนใบเลย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันก็ลดละเลิกการใช้สารเคมีได
1: ้ครับ
0: มันก็เป็นพืชซึ่งตอบโจทย์ในเรื่องของการลดโลกร้อน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ในเรื่องพืชเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นไปได้แน่ๆแต่ว่าณวันนี้มันยังไม่ วันนี้ถามว่ามีคนที่จะซื้อไม้ไผ่พวกนี้ไปทำธุรกิจในเรื่องต่างๆไหม
1: ครับ
0: ก็มีแต่ว่าปัญหาก็คือว่าคนปลูกมันน้อยครับเพราะนั้นถามว่าคนอื่นปลูกมันจะเป็นเหมือนผมไหมไอ้เรื่องโตมันโตเหมือนไผ่ผมนี่แหละครับแต่การจะสร้างรายได้ให้หนึ่งแสนบาทต่อไร่ต่อปีมันจะต้องขยับต่อว่าเอาลำไปทำอะไรเอาใบไปทำอะไรพวกนี้นะครับ
1: ต้องมีการพัฒนาอย่าง
0: ต้องมีการพัฒนาต่ออีกนะครับผมก็จะเอาใบไปทำเครื่องสำอางเดี๋ยวก็จะมีตัวผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางให้ดูนะครับ
1: ครับครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแห่งนะครับที่ให้ความน่าสนใจมากที่เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นห้องเรียนขนาดใหญ่แล้วก็เป็นห้องเรียนขนาดแบบจริงนะได้เข้ามาเห็นได้เข้ามาสัมผัสนะครับสุดท้ายครับอยากให้พี่ประสานนะครับฝากกับคุณผู้ชมหน่อยว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้เข้ามาดูงานเนี่ยต้องติดต่อช่องทางไหนเรียนเชิญครับ
0: ครับก็มีเบอร์โทรติดต่อนะครับ098 284-9324ครับแล้วก็มี Facebook สวนไผ่ป๋อยแจ่มจังหวัดสระแก้วนะครับอันนั้น Facebook แล้วก็จะมีเพจเรื่องน้ำส้มขวัญไม้กันเพจเรื่องไผ่สร้างมนต์สระแก้วนะครับเพจเรื่องไบโอชาจากไม้ไผ่นะครับก็จะมีช่องทางติดต่ออย่างนี้ได้หรือว่าโทรติดต่อกับผมมาอยากให้มาเป็นหมู่คณะครับเป็นหมู่คณะก็จะได้สะดวกในการแนะนำ
1: คุณผู้ชมครับถ้าเกิดคุณผู้ชมที่สนใจนะครับจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้เรื่องของไผ่นะครับตั้งแต่กระบวนการตั้งแต่ต้นยันใบแล้วก็มีการแปรรูปที่เห็นอยู่อย่างนี้นะครับก็สามารถเข้ามาติดต่อกับพี่ประสานได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่ประสานเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้ทางรายการเมืองไทยเมืองเกษตรนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วก็เอาไปให้กับคุณผู้ชมได้ต่อยอดได้ต้องขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: รายการเมืองไทยเมืองเกษตรวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับเจอกันใหม่ได้ในตอนต่อไปจะเป็นที่ไหนอย่างไรนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับวันนี้ผม2คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ครับในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์สักแก้วนะครับเราเองนะครับก็ได้มีการร่วมบูรณาการนะครับกับทางสวนไผ่นะครับของพี่ประสานนะครับที่เขาชะกันนะครับเนื่องจากว่าเราเห็นว่าเรื่องของการพัฒนาด้านการเกษตรเนี่ยมีความจำเป็นนะครับกับที่เราจะส่งเสริมเรื่องของซีเรียลเวสต์เรื่องของโกกรีนนะครับแล้วก็เรื่องของ BCG นะครับรวมไปถึง SDGs นะครับในเรื่องของ Sustainable Development Goal นะครับซึ่งเราเห็นถึงความยั่งยืนว่าณวันนี้เกษตรมันมีการที่เราจะต้องพัฒนาเกษตรอย่างไรให้มีความยั่งยืนนะครับเลยจับมือนะครับกับพี่ประสานที่จะทำเรื่องของแปลงต้นแบบนะครับแล้วตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีแปลงสาธิตต้นแบบที่เราพยายามที่จะพัฒนาแปลงพื้นที่ตรงนี้เป็นการเรียนรู้นะครับในเรื่องของการปลูกไผ่สร้างมนรวมไปถึงในเรื่องของการที่จะพัฒนาไปสู่เรื่องของหลักสูตรระยะสั้นนะครับที่จะทำให้เกษตรกรหรือที่ผู้ที่มีความสนใจได้เข้ามาศึกษานะครับแล้วก็นำไปพัฒนาในพื้นที่แปลงของตัวเองแล้วรวมไปถึงในเรื่องสามารถที่จะทำให้เกิดเศรษฐกิจนะครับในพื้นที่ของตัวเองได้เป็นเรื่องของเกษตรมูลค่าสูงเราจึงมาทำหลักสูตรระยะสั้นนะครับมาวางรูปแบบของการจัดทำแปลงสาธิตภายในมหาวิทยาลัยนะครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงกันนะครับว่าถ้าดูของจริงก็ดูที่ได้มหาวิทยาลัยและไปดูได้ที่สวนของพี่ประสานนะครับที่สวนไผ่ที่เขาชะกันรวมไปถึงณวันนี้เนี่ยเรากำลังร่างหลักสูตรระยะสั้นนะครับก็คิดว่าในอนาคตถ้ามีการจัดการเรียนการสอนหรือว่าเปิดอบรมนะครับให้กับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจเนี่ยคิดว่าหลักสูตรเนี่ยมันจะสามารถที่จะตอบโจทย์บริบทนะครับเทรนโลกหรือว่าบริบทการเกษตรถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

0: Welcome to the Toll.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
5: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
6: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
7: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
8: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล
9: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แบล็คลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
10: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
11: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
12: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
13: โอเค
14: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น
15: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีบรรยากาศมีไฮไลท์ในช่วงของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระที่2และวาระที่3นะครับเราก็จะตัดกลับไปที่สภารวมทั้งมีรายงานสดด้วยนะครับติดตามได้ในข่าวเที่ยง NBT ของเราวันนี้ข่าวเที่ยงครับเราไปเริ่มที่วันนี้ก็เป็นวันแรกที่รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมจังหวัดน่าน 9,000 บาทครับช่วยผู้ประสบภัย 15,215 ครัวเรือนวงเงินกว่า136ล้านบาทชาวบ้านก็บอกนะครับว่าดีใจที่รัฐบาลมอบเงินช่วยเหลือแม้ว่าจะไม่เพียงพอกับการซ่อมแซมบ้านทั้งหลังแต่ก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านยิ้มออกนะครับหลังจากที่เงินช่วยเหลือเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเริ่มโอนเข้าบัญชีในรอบแรกจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงินกว่า136ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ที่บ้านเลขที่188บ้านสนตาลตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านนายวิทยาและนางลิขิตจันเป็งหนึ่งในของครอบครัวผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาเปิดเผยว่าครอบครัวมีสมาชิกอยู่อาศัยด้วยกัน5คนรวมถึงคุณแม่วัย97ปีเป็นบ้านชั้นเดียวและประสบปัญหาน้ำท่วมแทบทุกปีเงิน 9,000 บาทที่ได้รับในครั้งนี้แม้อาจจะไม่เพียงพอกับความเสียหายทั้งหมดแต่ถือว่าเป็นความช่วยเหลือที่มีความหมายและขอขอบคุณรัฐบาลที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในช่วงเวลาที่กำลังได้รับความเดือดร้อน
2: เมื่อเช้าได้รับเงินเยียวยา
3: ได้รับแล้วค
2: ่
3: ะ
2: มีมันเข้าเตือนเรายังไงคะแม่เศษหรือว่า
3: ของดีใจเนาะก็อยากจะขอบคุณท่านรัฐมนตรีอะไรว่าให้ความช่วยเหลือดีอยู
4: ่ก็ขอบคุณเทศบาลขอบคุณทั้งรัฐบาลครับเนาะรัฐบาลที่ได้ช่วยเหลือชุมชนชาวบ้านอย่างชาวบ้านก็ดีอกดีใจนะครับเนาะที่ได้เงินมาเยียวยามาล่างมาอย่างก็ยังกระตุ้นได้ซื้อของที่ว่ามันเสียหายไปกลับคืนมาใจได้นะครับนะก็ทําให้หมู่หมู่ก็ดีอกดีใจกันชาวบ้านก็ดีอกดีใจกันคณะทางกรรมการชุมชนแล้วก็ทางเทศบาลก็ช่วยกันทําเอกสารส่งทางรัฐบาลคือปพ.ทั้งอย่างครับพี่นะ
0: ในเปียกสุขรักอยู่บ้านเลขที่190บ้านสวนตาลก็บอกครับว่าเงิน 9,000 บาทอาจไม่คุ้มกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ว่าถือเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนได้รับการเยียวยาโดยตั้งใจจะนำเงินส่วนหนึ่งไปซ่อมแซมบ้าน
5: ดีขึ้นครับ
2: ตั้งใจถ้าเกิดได้เงินเยียวยามาแล้วจะเอาไปทำอะไรในการเกี่ยวกับ
5: ก็ซ่อมแซมครับซ่อมแซมจะซ่อมแซมห้องน้ำครับเพราะห้องน้ำผมชุดครับซ่อมแซมไปก่อนขอบคุณครับขอบคุณที่ช่วยเหลือ
0: ทั้งนี้ปพ.ได้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาครัวเรือนละ 9,000 บาทและค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตปัจจุบันปพ.ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายชื่อผู้ประสบภัยและส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินแล้วโดยโอนเงินเยียวยาครั้งแรกวันนี้ในช่วง 2:00 นถึง 6:00 นรวมแล้ว 15,215 ครัวเรือนเป็นเงิน 136,935,000 บาทส่วนที่จังหวัดลำพูนครับมีการปล่อยขบวนรถส่งมอบของบริจาคเพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดน่านณบริเวณด้านหน้าหอประชุมจังหวัดลำพูนด้วยก่อนหน้านี้ได้เปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคยาและเวชภัณฑ์รวมถึงสิ่งของจำเป็นเพื่อรวบรวมและนำไปช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
1: ส่วนสภาพอากาศบ้านเราในช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะคะซึ่งก็อาจจะส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากอย่างพื้นที่ลุ่มน้ําโขงแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะมีรายงานน้ําท่วมขังอยู่หลายจุดทีเดียวที่วัดเจดีหลวงวรวิหารน้ําเนี่ยท่วมรอบฐานเจดีตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะคะก็มีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทำให้เช้านี้ค่ะน้ำไปท่วมอยู่ขังรอบฐานขององค์พระธาตุเจดีหลวงวัดเจดีหลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่หลังโดนฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาทีนี้มีรายงานในเขตตัวเมืองเชียงใหม่หลายจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำก็มีน้ำท่วมขังด้วยส ส่วนที่จังหวัดเชียงรายค่ะเมื่อวานนี้พันเอกสิงหนาถโลสุยะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37และรองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลที่37นำชุดช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจพื้นที่แล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำรวมถึงติดตามพื้นที่เสี่ยงที่อาจทำให้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะทางนี้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ก็มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอย่างใกล้ชิดแล้วก็จัดเตรียมกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเมื่อได้รับการประสานหรือว่าร้องขอค่ะจากภาคเหนือไปภาคใต้กันบ้างค่ะที่เขื่อนบางลางจังหวัดยะลา นะคะก็เดินหน้ามาตรการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกโดยนายพิพัฒน์เจษดานนท์หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางเปิดเผยว่าจะมีการรักษาระดับปริมาณน้ำกักเก็บให้อยู่ในช่วงต่ำสุดที่750ล้านลูกบาศก์เมตรและสูงสุดต้องไม่เกิน850ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะเพื่อที่จะรักษาสมดุลระหว่างการหน่วงน้ำแล้วก็พื้นที่รองรับน้ำหลากทั้งนี้นะคะปัจจุบันเขื่อนบางลางมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ประมาณ 788.63 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 54.2% จากความจุอ่างเก็บน้ำสูงสุดคือ 1,454 ล้านลูกบาศก์เมตรยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีก 665.73 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าคิดเป็น 45.8%
0: ดูเรื่องของการปราบปรามภัยออนไลน์กันนะครับผู้อำนวยการ JIC ก็นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนรวมถึงคณะสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศกับเข้าสำรวจโซน A ของอาณาจักรสแกมเมอร์โอสเมดฝั่งกัมพูชาก็พบสถานีตำรวจตับจำลองหลายชาติครับที่ใช้ในการหลอกลวงรวมไปถึงโรงพยาบาลแห่งเดียวในพื้นที่ที่มีทั้งห้องผ่าตัดที่ต้องสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการค้าอวัยวะพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือว่า JIC นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนคณะสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่พร้อมสำรวจพื้นที่ที่เคยใช้เป็นฐานของขบวนการหลอกลวงออนไลน์หรือว่าสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ใกล้กับโอสเม็ดประเทศกัมพูชาบนเนื้อที่กว่า500ไร่มีอาคารกว่า157อาคารเป็นอาคารสแกมเมอร์29อาคารซึ่งจากข้อมูลและหลักฐานที่ตรวจพบบ่งชี้ว่าฐานสแกมเมอร์บางจุดนั้นเคยถูกใช้สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารโจมตีฝ่ายไทยเช่นจุดที่ตรวจพบร่องรอยการใช้อาวุธปืนจากอาคารสูงและบริเวณที่มีรายงานว่าเป็นจุดปล่อยโดรน
1: ค่ะครั้งนี้ก็เป็นการนำคณะเข้าสำรวจเพิ่มเติมในโซน A นะคะจากที่เคยเข้าสำรวจมาแล้ว2ครั้งก่อนหน้านี้คือ1ในไฮไลท์เนี่ยนะคะต้องบอกว่าอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะซึ่งก็เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในอาณาจักรสแกมเมอร์แห่งนี้ด้วยคาดว่าน่าจะใช้รักษาชาวจีนที่เป็นระดับหัวหน้านะคะนี่แหละก็ไปพบเครื่องมือผ่าตัดด้วยห้องผ่าตัดนะคะซึ่งข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยระบุนะคะว่าอาจจะถูกใช้เกี่ยวข้องกับการค้าอวัยวะด้วยค่ะ
0: ครับนอกจากนี้คณะสื่อก็ยังได้ไปดูสถานที่จำลองซึ่งเป็นสถานีตำรวจจากหลายประเทศมีทั้งจีนอินโดนีเซียบราซิลออสเตรเลียสิงคโปร์และเวียดนามภายในห้องมีทั้งสคริปต์ที่ใช้พูดหลอกลวงชุดตำรวจฉากจำลองห้องสอบสวนรูปภาพการจับกุมผู้ต้องหาเพื่อให้คล้ายกับสถานที่จริงมากที่สุดและยังพบห้องฝึกและการประเมินวัดผลสแกมเมอร์รวมถึงวิธีการเรียนรู้ต่างๆด้วยทางนี้ก็เข้าสู่เดือนที่9แล้วครับที่ทหารไทยเข้าควบคุมพื้นที่ซึ่งอาคารหลายแห่งนั้นทรุดโทรมจากความเสียหายและขาดการดูแลมีน้ำท่วมขังข้าวของชำรุดและอาหารเน่าเสียโดยยังไม่มีการเคลื่อนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่
1: อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่สังคมจับตาตอนนี้ก็คือการเข้ามาของชาวยิว

ว่าชาวอิสราเอลค่ะมาอยู่อาศัยทำธุรกิจผิดกฎหมายแล้วก็มาแย่งอาชีพของคนไทยนะคะซึ่งล่าสุดก็ไปพบค่ะมีการทำสุสานยิวโดยเฉพาะที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราหลังจากที่เข้าไปตรวจสอบก็พบว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตนะคะเมื่อวานนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีคำสั่งให้ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เคลื่อนย้ายศพที่ฝังเอาไว้ภายใน7วันค่ะในหนังสือคำสั่งของนางสาวฉัตรประออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราบอกนะคะว่าจากการตรวจสอบสุสานยิวในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราก็พบว่าสถานที่ตั้งสุสานเนี่ยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายและในอำเภอบางคล้าซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะก็มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตโดยผู้ดำเนินการแทนบริษัทการชาบาจำกัดได้ยื่นร้องต่อศาลปกครองซึ่งปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการพิจารณาต่อมานะคะเมื่อวันที่4กันยายน2569ทางอำเภอบางคล้าพร้อมพนักงานฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านตำรวจและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่บริเวณสุสานดังกล่าวนะคะก็พบว่ามีปริมาณ4หลุมด้วยกันค่ะ

0: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ร่วมหารือกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาชาวอิสราเอลทำผิดกฎหมายไทยพร้อมย้ำหากมีการละเมิดกฎหมายไทยต้องถูกดำเนินการอย่างเด็ดขาดนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการหารือกับนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อสะท้อนความห่วงใยและความกังวลของคนไทยต่อพฤติกรรมของชาวอิสราเอลบางกลุ่มทั้งที่เข้ามาท่องเที่ยวและทำธุรกิจระยะยาวโดยเป็นการพูดคุยแบบตรงไปตรงมาใน2กรณีคือชาวอิสราเอลที่ประกอบธุรกิจในประเทศระยะยาวกับกลุ่มที่ละเมิดกฎหมายไทยตามที่ปรากฏเป็นข่าวจึงได้มีการชี้แจงและยืนยันกับทูตอิสราเอลว่าทางการไทยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดหากทำผิดต้องถูกดำเนินคดีหรือเนรเทศออกนอกประเทศเช่นเดียวกับกรณีของชาวอิสราเอลและชาวฝรั่งเศสก่อนหน้านี้นายเสียศักดิ์ยังได้ย้ำถึงพฤติกรรมที่กระทบต่อความรู้สึกและวิถีชุมชนของไทยโดยเฉพาะการรวมกลุ่มตั้งชุมชนในพื้นที่พังงาและภูเก็ตแม้ไทยจะเป็นประเทศที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่การนำรายได้เข้ามาไม่ได้หมายความว่าจะกระทำสิ่งใดก็ได้ทุกคนต้องเคารพวัฒนธรรมประเพณีและเกียรติภูมิของคนไทยเช่นเดียวกับคนไทยที่ต้องเคารพกฎหมายเมื่อไปยังต่างแดนเพราะไทยกับอิสราเอลมีความร่วมมือสำคัญหลายมิติทั้งด้านการเกษตรและแรงงานไทยกว่า 60,000 คนจึงต้องเร่งแก้ปัญหาอย่างจริงจังและทันท่วงทีเพื่อไม่ให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวบางกลุ่มลุกลามจนกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ
1: ก็ได้ที่แจงกับทูตอิสราเอลว่าในกรณีเหล่านี้เนี่ยเราจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการละเมิดไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติต่อชาวอิสราเอลนะครับคือใครก็ตามที่เป็นชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายในประเทศไทยนะครับจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วก็เห็นได้จากกรณีที่มีการเนรเทศชาวอิสราเอลคนหนึ่งแล้วก็ชาวฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องของการกระทำพฤติกรรมบางอย่างที่กระทบต่อความรู้สึกคนไทยนะครับกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีคนไทยความเป็นอยู่ของคนไทยในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ว่าจะเป็นพังงาหรือภูเก็ตที่มีการรวมตัวของชาวอิสราเอลเป็นชุมชนนะครับประเด็นเราเนี่ยผมก็ได้เรียนรู้ว่าเป็นเรื่องที่เราจะนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับแต่ขณะเดียวกันต้อนรับของเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดก็ตามจะสามารถทำอะไรในประเทศไทยได้นะครับ

0: นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเนี่ยก็ต้องเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่คุยกันเนี่ยเขาก็รับทราบปัญหาเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้นิ่งนอนใจเขาก็มีการลงพื้นที่ชี้แจงต่างๆแต่สำหรับผมเนี่ยก็คือว่ามันต้องทำการดำเนินการต่างๆเนี่ยต้องยกระดับต้องทำให้เข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็เราควรจะต้องร่วมมือกัน
1: ทางด้านเอกอัครราชทูตอิสราเอลก็ระบุว่าได้ลงพื้นที่ติดตามปัญหาและเตรียมจะทำเอกสารคู่มือสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเพื่อแจกจ่ายผ่านสถานทูตสถานกงสุลบริษัททัวร์และสายการบินต่างๆให้เข้าใจข้อปฏิบัติก่อนเดินทางมาไทย
2: และจากกรณีที่มีชาวบ้านนะคะได้กลิ่นน้ำมันที่รุนแรงค่ะลอยออกมาจากท่อระบายน้ำที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงล่าสุดนะคะทางกรมควบคุมมลพิษก็ร่วมกับทางกทม.ในการเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าบริเวณดังกล่าวนั้นมีความเสี่ยงสูงต่อการติดไฟจึงเร่งทำการฉีดโฟมแล้วก็ลดความเข้มข้นของไอระเหยป้องกันอันตรายก่อนที่จะสูบน้ำมันตกค้างออกจากท่อระบายน้ำตลอดทั้งคืนค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยร่วมกับสำนักงานเขตยานนาวากรมควบคุมมลพิษแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะก็เร่งเข้าไปตรวจสอบท่อระบายน้ำใต้ทางด่วนบนถนนเชื้อเพลิงด้านนายยุทธชัยสารไทยผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบนะคะว่ามีน้ำมันเนี่ยลอยอยู่เหนือน้ำภายในท่อระบายน้ำจริงทางกรมควบคุมมลพิษค่ะได้ตรวจวัดทั้งสารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือว่า VOC และค่าระดับการติดไฟหรือLEL ก็พบว่ามีค่าบางส่วนเนี่ยเกินมาตรฐานอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ฉีดโฟมลงไปในท่อเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำมันแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการติดไฟก่อนนำรถเข้าสูบน้ำแล้วก็น้ำมันออกจากท่อตลอดทั้งคืน
3: ท่าเนี่ยก็เกินจุดที่มีความเสี่ยงนะครับตอนนี้พอเกินจุดที่มีความเสี่ยงเนี่ยนะครับทางทีมเรากับทีมปภ.ของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ใช้โฟมนะครับก็ฉีดโฟมคุมไว้ไม่ให้มันมี
4: เสียงมันถึงเสียงติดไฟใช่ไหมครับอ๋อคุมเอาไว
3: ้ก็
4: แสดงว่ามีปริมาณเยอะพอสมควร
3: ก็เท่าที่ตัดขึ้นมาดูเนี่ยพวกที่น้ำมันกับน้ำแยกชั้นกันเนี่ยเกินครึ่ง
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุว่าขณะนี้ยืนยันได้ว่าเป็นน้ำมันแต่ไม่ทราบว่าเป็นน้ำมันเบนซินหรือว่าดีเซลส่วนสาเหตุที่น้ำมันไหลเข้าสู่ท่อยังต้องรอผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโดยจะประสานบริษัทน้ำมันที่มีคลังอยู่ใกล้เคียงตรวจสอบท่อส่งน้ำมันในพื้นที่ซึ่งพบว่ามีท่อฝังอยู่ลึกประมาณ5เมตรขณะที่ชาวบ้านเองก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยทั้งความเสี่ยงจากการติดไฟและการสูดดมสารพิษพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขโดยเร็วที่สุด
5: มีน้ำมันอยู่ด้านใต้ที่เพิ่มมีเสริมว่าให้เป็นดีเซลแต่ก็เป็นดีเซลก็มันจะเป็นท่อที่ระบายลงสู่คลองแล้วก็ชาวบ้านก็ได้กลิ่นแต่ตั้งแต่บางคนก็ได้กลิ่นมาสองอาทิตย์แล้วอาทิตย์นึงอะไรเงี้ย
4: ครับผม
5: ก็เลยมาดูก็มีน้ำมันอยู่หนาพอสมควร
4: เป็นน้ำมันแน่ๆเป็นชนิดไหนนะครับท่านพอทราบไม่เป็นทั้งชนิดไหนหรือมันผสมกัน
5: เห็นมีก็มีสองความเห็นเลยก็จะบอกเป็นดีเซลแต่ว่าเดี๋ยวดูไม่เป็นไรก็แต่ว่าวัดแล้วก็มีความเข้มข้นพอสมควรเลย
4: ทีนี้จะต้องดำเนินการยังไงต่อครับ
5: เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเชิญทางบริษัทเอกชนที่เขามีคลังอยู่แถวนี้มาให้ความเห็นก่อน
6: ลูกบ้านแจ้งมาว่ามีกลิ่นน้ำมันขึ้นจากท่อมาแรงมากเราก็เลยไปที่เกิดเหตุตอนฝนตกนะคะช่วงเวลาฝนตกกลิ่นจะแรงมากแล้วพอเราไปดูแล้วมันแรงจริงๆแล้ววันศุกร์วันที่4เนี่ยเราประชุมที่เขตก็เลยนำปัญหานี้ไปแจ้งกับผอ.เขตสกและพอเช้าวันเสาร์สกกับสกก็มาดูพื้นที่แล้วก็ได้กลิ่นจริงๆนะคะก็เลยมีการติดตามงานกันมาเรื่อยๆแล้วมาวันนี้ก็มีหน่วยงานหลายๆที่ลงมานะคะก็เช็คตั้งแต่ท่อไล่มาเลยไล่มามันก็มีตรงนี้หนักที่สุดแล้วก็ตรงนู้นค่ะมันก็หลายท
7: ่อเราสักห้าลงเราก็จะได้กลิ่นพวกน้ำยาปรับผนุ่
4: ม
7: แต่นี่ก็คือเหมือนกับว่าช่วง2นาทีที่ผ่านมานี่เราจะได้กลิ่นเป็นน้ำมันแทนเราก็เลยสงสัยว่าก็เลยคุยกับเจ้าหน้าที่ที่กวาดถนนในแนวนี้ช่วงนี้

0: ชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษให้การสนับสนุนกทม.ในการเสี่ยงต่อการระเบิดและก็การลุกติดไฟจึงสั่งแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มความระมัดระวังทางด้านของบริษัทน้ำมันเอกชนนะคะก็มีการสนับสนุนอุปกรณ์สูบและขนย้ายน้ำมันที่ตกค้างเพื่อนำไปกำจัดตามกฎหมาย
1: สำนักงานศุลกากรภาคที่2จัดพิธีทำลายของกลางสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วส่วนใหญ่เป็นสินค้าจากต่างประเทศมูลค่ากว่า220ล้านบาทนางสาวละลิตาอัฐพิพลผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่2เป็นประธานในพิธีทำลายของกลางสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วในพื้นที่ของจังหวัดหนองคายครับฝ่ายสืบสวนและปราบปรามส่วนการควบคุมทางศุลกากรสำนักงานศุลกากรภาคที่2ร่วมกับด่านศุลกากรในเขตท้องที่รับผิดชอบทั้ง9ด่านก็มีการดำเนินการจับกลุ่มและก็ยึดของกลางจากแหล่งกำเนิดต่างประเทศซึ่งก็เป็นสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าประกอบด้วยเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าแว่นตาเครื่องประดับและของเล่นสำหรับของกลางดังกล่าวนั้นเป็นคดีที่ถึงที่สุดแล้วและก็ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายศุลกากรรวมทั้งสิ้น13แฟ้มคดีจำนวน 17,416 ชิ้นน้ำหนักรวม 4,432 กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ222ล้านบาทโดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีก็นำของกลางไปทำลายด้วยวิธีการกรีดตัดและบดให้เสื่อมสภาพเพื่อป้องกันไม่ให้สามารถกลับนำมาใช้หรือว่าหมุนเวียนในท้องตลาดได้อีก
0: แม่ทัพภาคที่4ค่ะได้ลงพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสนะคะไปรับฟังปัญหาถึงชุมชนเพื่อที่จะมุ่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดค่ะพร้อมกับมีการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนไม่ทอดทิ้งพื้นที่พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะคะพบปะผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นกลุ่มสตรีและประชาชนที่มัสยิดบือแนกายแยอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสภายใต้กิจกรรมแม่ทัพอยู่เคียงข้างประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดบรรยากาศภาพรวมนะคะก็เป็นไปอย่างอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองค่ะแม่ทัพภาคที่4ก็พูดคุยกับประชาชนโดยตรงนะคะไปรับฟังเสียงสะท้อนเกี่ยวกับความเป็นอยู่ความปลอดภัยแล้วก็ประเด็นต่างๆในชุมชนพร้อมกับเปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็นอย่างเต็มที่โดยมีทางหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมรับฟังเพื่อนำข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดแม่ทัพภาคที่4ค่ะยังเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการเข้าถึงประชาชนเพื่อเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานภาครัฐให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันพร้อมแสดงความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยและความสงบสุขอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะยืนเคียงข้างประชาชนไม่ทอดทิ้งพื้นที่แล้วก็พร้อมร่วมมือกันสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวขณะที่ประชาชนในพื้นที่ค่ะต่างก็รู้สึกประทับใจกับการพบปะใกล้ชิดในครั้งนี้ซึ่งการพูดคุยแล้วก็สะท้อนปัญหาโดยตรงกับแม่ทัพภาคที่4สามารถช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่าภาครัฐนั้นยังคงตระหนักถึงความเดือดร้อนและพร้อมร่วมมือกับประชาชนในการดูแลพื้นที่ให้เกิดความสงบสุขและความปลอดภัยอย่างแท้จริง
1: ศูนย์ ACSC ก็ได้เผยสถิติไซเบอร์รอบสัปดาห์นะครับพบว่ากลุ่ม Gen Z ยังคงตกเป็นเหยื่อมากที่สุดพร้อมกับยกกรณีการช่วยเหลือนักศึกษาสาวที่ถูกแก๊ง Call Center ขู่โอนเงินกว่า 800,000 บาทศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC ครับได้เปิดสถิติคดีออนไลน์ผ่าน Thai Police Online ระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง5กันยายนรับแจ้งรวม 5,863 คดีความเสียหายรวมกว่า241ล้านบาทโดยกลุ่มอายุ 21-30 ปีหรือว่า Gen Z และเพศหญิงกับยังคงตกเป็นเหยื่อมากที่สุดอย่างต่อเนื่องผลการปฏิบัติการสำคัญคือการประสานตำรวจเข้าช่วยเหลือนักศึกษาสาววัย19ปีย่านพญาไทหลังถูกแก๊ง Call Center หลอกเรื่องการขอทุนเรียนต่อต่างประเทศแต่ตรวจสอบพบว่าเหยื่อนั้นมีคดีติดตัวก่อนคุมขู่โอนเงินไป 800,000 บาทและกำลังถูกสั่งหลอกให้ขอเงินพ่อแม่เพิ่มอีก1ล้านบาทเจ้าหน้าที่นั้นเข้าช่วยไว้ได้ทันท่วงทีพร้อมกับย้ำเตือนว่าตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐจริงจะไม่มีการโทรหาไม่ส่งเอกสารหมายจับทางไลน์ไม่มีการวิดีโอคอลสอบสวน วนและไม่มีการโอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์อย่างเด็ดขาดพร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองหมั่นสังเกตบุตรหลานหากมีการขอเงินค่าเทอมหรือค่าประกันทุนเรียนต่อต่างประเทศแบบกระทันหันให้

0: รวจสอบกับสถาบันการศึกษาโดยตรงก่อนโอนเงินเสมอหากสงสัยว่าตกเป็นเหยื่อให้รีบแจ้งสถานีตำรวจใกล้บ้านหรือว่าโทรสายด่วนของ AOC ครับ1441ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามข่าวการเมืองกันค่ะ

0: ัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นแล้วเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD
2: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
3: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
4: We don't know what they are. It is your ability to read.
5: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
6: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
7: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT True HD และใน Facebook NBT Safe

0: งบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD

0: อบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันพิชชาสุภิธรรมค่ะมีคำ
1: ตอบให้คุณรัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

0: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะวันนี้ก็เข้าสู่การอภิปรายเป็นวันที่2แล้วโดยเริ่มต้นที่เรื่องของงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขณะที่ภาพรวมการประชุมวันแรกเมื่อวานนี้ค่ะใช้เวลาไปกว่า15ชั่วโมงนะคะผ่านการพิจารณาไปได้13มาตราค่ะย้อนกลับไปดูเมื่อวานนี้ในภาพรวมนะคะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมานางสาวมลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมสั่งพักการประชุมค่ะในเวลาเที่ยงคืน39นาทีภายหลังจากที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรา13มาตราว่าด้วยงบประมาณของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมถึงหน่วยงานในกำกับวงเงินกว่า 47,000 ล้านบาทด้วยคะแนนเห็นด้วย277เสียงไม่เห็นด้วย120เสียงและงดออกเสียง51เสียงรวมเวลาอภิปรายวันแรกทั้งสิ้น15ชั่วโมง30นาทีโดยประธานนัดประชุมใหม่อีกครั้งวันนี้ช่วง 9:00 น.นะคะก็เป็นการเริ่มต้นในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวงเงิน 53,732 ล้านบาท
1: และช่วงนี้ครับเราจะไปติดตามบรรยากาศการประชุมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2และ3ในวันที่2นะครับไปดูบรรยากาศสดๆจากคุณวรพัฒน์ภัทยากุลครับสดจากอาคารรัฐสภาคุณวรพัฒน์ครับเชิญครับ
2: ตั้งแต่เปิดการประชุมจนถึงขณะนี้การอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวันที่2ยังคงเป็นงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับโดยฝ่ายค้านชี้เห็นความซ้ำซ้อนในการจัดสรรงบประมาณรวมถึงการจะถูกนำไปใช้อย่างไม่ถูกภารกิจของหน่วยงานครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่2วันนี้เริ่มต้นการอภิปรายมาตรา14กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในกำกับครับโดยมีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมโดยฝ่ายค้านอย่างนายนัทชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.พรรคประชาชนอภิปรายขอปรับลดงบประมาณ

0: 20%เพราะมองว่าการทำงานของหลายกรมผิดที่ผิดทางเช่นกรมประมงได้งบประมาณ 4,800 ล้านบาทแต่พบว่าครึ่งหนึ่งเป็นงบประมาณด้านบุคลากรและอีกส่วนนำไปทำศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำรวมถึงการตั้งงบผูกพันตั้งแต่ปี 2570ซึ่งตนเองก็คือคุณณัฐชาเคยคัดค้านในโครงการนี้ในชั้นของคณะอนุกรรมธิการแต่ว่าอธิบดีกรมประมงชี้แจงถึงความจำเป็นของการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวว่าต้องลงทุนด้านการท่องเที่ยวการศึกษาสิ่งแวดล้อมและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจครับ
1: ท่านประธานครับนี่คือศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่อดีตรัฐมนตรีบ้านอยู่ทางภาคเหนือที่จังหวัดพะเยาเขาก็มีวันนี้มาเป็นรัฐมนตรีคนใหม่ก็มีความพยายามตั้งงบประมาณผูกพันปีนี้ครับปีแรกปี2570เป็นปีแรกและผูกพันต่อไปอีกงบประมาณ200กว่าล้านไปสร้างที่อุดรก็คือบ้านเกิดท่านรัฐมนตรีนะครับผมเลยถามว่านี่มันคือศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำหรือมันคือศูนย์แสดงอภินิหารรัฐมนตรีกันแน่เพราะมันต้องมีในทุกจังหวัดของรัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรทุกยุคทุกสมัยมันทำไปเพื่ออะไรผมไม่ได้มีปัญหากับศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำนะครับแต่ผมมีปัญหานิดเดียวว่าทำไมกรมประมงถึงไม่ทำงานในภารกิจหน้าที่ของตนเองที่พี่น้องประชาชนกำลังเดือดร้อนอยู
0: ่เช่นเดียวกับสสพรรคประชาชนคนอื่นๆยังคงอภิปรายในประเด็นการใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากเกินไปอย่างนายสุพนัทมีนชัยนันท์ สส กทม.พรรคประชาชนที่อภิปรายภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมกับเน้นย้ำควรจะนำไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อตรงกับวัตถุประสงค์และตอบโจทย์ภารกิจของกระทรวงอีกทั้งยังมีบางหน่วยงานซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นอย่างนายชยพลสะท้อนดีสสกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนที่อภิปรายว่างบประมาณของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในเรื่องของการซื้อเรดาร์ใหม่ในปี2570มูลค่า480ล้านบาทที่มองว่าซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอย่างกรมอุตุนิยมวิทยาจึงควรใช้วิธีการบริหารข้อมูลร่วมกันเพื่อใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับขณะที่นายกรจาติกาวณิชสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เสนอให้ปฏิรูปสหกรณ์เพื่อสร้างอำนาจต่อรองให้กับเกษตรกรเช่นเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวผ่านการรวมกลุ่มเนื่องจากสินค้ามีคุณภาพเป็นที่ต้องการในตลาดโลกอยู่แล้วพร้อมเสนอรูปแบบของประเทศนิวซีแลนด์ที่ควบรวมสหกรณ์ที่มีจำนวนมากเปลี่ยนโครงสร้างเป็นบริษัทแล้วให้เกษตรกรเป็นผู้ถือหุ้นโดยให้เกษตรกรอยู่กับสหกรณ์สหกรณ์น่าจะทำหน้าที่กำหนดยุทธศาสตร์การทำการตลาดที่ชัดเจนขณะที่เกษตรกรมีหน้าที่ขายสินค้าเกษตรให้กับสหกรณ์รูปแบบนี้เกษตรกรจะสามารถระบายสินค้าที่มีไปพร้อมกับได้ส่วนแบ่งกำไรในฐานะผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่งด้วยครับ
2: สรุปโดยรวมเนี่ยมันคือการสร้างอำนาจต่อรองนะครับให้กับเกษตรกรให้ชาวนาผ่านการรวมกลุ่มนะครับซึ่งผมเองมองว่านั่นคือคำตอบที่ถูกต้องนะครับที่เราควรที่ต้องมีร่วมกันในการที่จะช่วยพี่น้องเกษตรกรแต่พอผมมาดูตัวงบนะครับจริงๆมันมีหลายกรมหลายหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องถ้าเรามีเจตนาที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแนวความคิดของเราในวันนั้นนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็น่าที่จะเป็นสหกรณ์นั่นแหละครับซึ่งเช้านี้ก็มีเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายไปแล้วนะครับในแง่ของความคาดหวังที่มีต่อสหกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งเดิมนะครับแต่ก็พบว่าการจัดสรรงบประมาณก็จะจัดไปตามปกตินะครับแล้วก็มีการปรับลดลงมา
0: ส่วนใหญ่การอภิปรายช่วงเช้าวันนี้ทั้งสสฝ่ายค้านและรัฐบาลเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็คือชี้ให้เห็นช่องโหว่ของการจัดทำงบประมาณโดยเฉพาะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อที่จะนำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำงบประมาณในปีต่อไปเนื่องจากมองว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นมีความสำคัญกับพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมากเพราะเกษตรกรเกษตรกรรมเป็นเกี่ยวข้องกับอาหารและมีมูลค่าสูงของประเทศที่จะขับเคลื่อนประสิทธิภาพของประเทศแล้วก็เป็นรากฐานสำคัญเศรษฐกิจฐานรากที่ต้องคงไว้ให้พี่น้องเกษตรกรลืมตาอ้าปากและอยู่ได้ครับทั้งหมดคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่อาคารรัฐสภาครับ
3: ครับขอบคุณครับคุณวรพัฒน์ครับ ค่ะนอกจากเรื่องของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570แล้วนะคะที่รัฐสภาก็ยังมีการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยค่ะโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในการประชุมการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานการประชุมแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ไปปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์
4: ซึ่งนายพิพัฒน์ก็กล่าวนะครับว่าการประชุมครม.ในวันนี้ได้ย้ายสถานที่การประชุมมายังอาคารรัฐสภาเนื่องจากมีการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี2570จึงต้องการให้รัฐมนตรีอยู่เพื่อชี้แจงหากส.ส.มีข้อสงสัยในระหว่างการพิจารณาสำหรับวันนี้ครับครม.ที่ลาการประชุมก็ได้แก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสำหรับวาระการประชุมที่สำคัญศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เตรียมนำเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3: สาระสำคัญนะคะของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะมุ่งเน้นการแก้ไขข้อจำกัดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะที่มีเอื้อต่อการประกอบธุรกิจของกลุ่มสตาร์ทอัพเพื่อช่วยแก้ปัญหาการระดมทุนและป้องกันการไหลออกของเงินทุนไทยไปยังตลาดต่างประเทศนอกจากนี้ยังมีการกำหนดให้ทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จหรือว่า One Stop Service ในการรับรองและก็ประสานงานพร้อมจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพขึ้นมากำหนดนโยบายและทิศทางโดยสตาร์ทอัพที่ได้รับการรับรองนะคะก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆเป็นระยะเวลา5ปีและหากเป็นกลุ่มเทคโนโลยีเชิงลึกหรือว่า Deep Tech คณะกรรมการอาจพิจารณาขยายระยะเวลาให้สูงสุดถึง10ปี
4: ราชกิจจานุเบกษาก็เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งต่างๆรวม281นายโดยมี3นายพลขยับขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและก็มีนายพลขยับขึ้นโยกย้ายและสลับตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งเมื่อวานนี้ครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจโดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆรวม281นายโดยมีตำแหน่งสำคัญก็อาทิตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีผู้ได้รับการแต่งตั้ง3นายได้แก่พลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์จากเจรตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทกฤษดาสุรเชษฐพงศ์จากผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทธนพลศรีโสภาจากรองเจรตำรวจแห่งชาติ
3: ตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอาทิพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์จากรองเจรตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทอัจฉยนไกรทองจากผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดส่วนตำแหน่งเจรตำรวจแห่งชาติอาทิพลตำรวจโทนพวัตรอารยังกูลจากผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วจากรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางส่วนตำแหน่งรองเจรตำรวจแห่งชาติอาทิพลตำรวจโทกฤตพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5และพลตำรวจโทพิสิทธิ์ตันประเสริฐผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7นอกจากนี้นะคะยังมีตำแหน่งสำคัญอย่างเช่นพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพลตำรวจโทพฤทธิพงศ์ประยุรศิริผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจและพลตำรวจโทภูมินทร์พุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
4: และในวันเดียวกันครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษายังเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลโดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลได้แก่ข้าราชการตำรวจ131รายซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเรียบร้อยและเป็นผลดีแก่ทางราชการอาทิพลตำรวจโทกฤษดาสุรเชษฐพงศ์เป็นพลตำรวจเอกพลตำรวจโทนพวัตรอารยังกูลเป็นพลตำรวจเอกและพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วเป็นพลตำรวจโท
3: กองทัพเรือค่ะได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปนะคะลงทะเบียนเพื่อที่จะขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมาศในวันที่21แล้วก็28ตุลาคมนี้และวันเสด็จพระราชดำเนินคือวันที่6พฤศจิกายนปี2569ค่ะกองทัพเรือนะคะเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค3วันได้แก่วันซ้อมใหญ่คือวันที่21และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนิน6พฤศจิกายนปี2569พื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปจะประกอบไปด้วยราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรืออาคารราชนาวิกสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่ประชาชนแต่ละคนนั้นมีสิทธิ์รับบัตรได้คือคนละไม่เกิน2ใบแล้วก็เลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นวิธีขอรับบัตรนะคะทางโทรศัพท์ที่หมายเลขค่ะ0982790903และหมายเลข0982790914เริ่มตั้งแต่วันที่8ถึง16กันยายนตั้งแต่ 8:30 นถึง 16:30 นเว้นวันหยุดราชการนอกจากยังสามารถรับบัตรได้ด้วยตนเองนะคะที่ห้องพสบทรชั้น1อาคารกรมการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่เลขที่2ถนนอรุณอมรินทร์แขวงสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายน 8:30 นถึง 16:30 นค่ะ
4: ผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติประจำปี2568ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปิน12คนจากสาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติว่าคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้คัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติมายกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติใน3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงเป็นประจำทุกปีสำหรับปี2568มีจำนวนศิลปินที่มีผู้เสนอเข้าชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติทุกสาขารวมทั้งสิ้น595คนและมีบุคคลที่รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติจำนวน12คนรายนามดังต่อไปนี้สาขาทัศนศิลป์นายพีระพงษ์ดวงแก้วประติมากรรมนายชัยโรจน์มหาดำรงกุลถ่ายภาพภาพถ่ายนายพรธรรมธรรมวิมลภูมิสถาปัตยกรรมนายวีระธรรมตระกูลเงินไทยการออกแบบประณีตศิลป์สาขาวรรณศิลป์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปทุมสูตรนายไมตรีลิมปิชาติสาขาศิลปะการแสดงนายสมศักดิ์ทัตตินาฏศิลป์ไทยโขนนายตรึกปลอดฤทธิ์ลิเกป่านายณัฐยนตรรักษ์ดนตรีสากลศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณรักษ์ภาพยนตร์และละครนางอังคณางสิริมณีหมอลำลำเพลินและนายวิชัยปุญญยันต์ดนตรีไทยสากล
3: ช่วงนี้มาติดตามข่าวเศรษฐกิจนะคะสำหรับการจัดตั้งธุรกิจใหม่ของไทยในช่วงของ8เดือนแรกของปี2569นะคะถือว่ายังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องค่ะก็ได้รับปัจจัยหนุนมาจากการขยายตัวของธุรกิจอีคอมเมิร์ซแล้วก็ภาคบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวนายพุนพงษ์นายนาภากรค่ะอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ประจำเดือนสิงหาคม2569จำนวน 7,913 รายเพิ่มขึ้น 5.34% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม2569และเพิ่มขึ้น 3.56% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่มูลค่าทุนจดทะเบียนเดือนสิงหาคมค่ะ 16,811 ล้านบาทลดลง 68% จากเดือนก่อนหน้าและลดลง 27% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนปัจจัยดังกล่าวนั้นส่งผลให้ภาพรวมในการจัดตั้งธุรกิจใหม่ในช่วง8เดือนแรกของปีสะสม 6,198 รายเพิ่มขึ้น 1.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่สะสม8เดือนอยู่ที่ 181,658 ล้านบาทลดลง 6.53% สำหรับกลุ่มธุรกิจนะคะที่มีอัตราการเติบโตโดดเด่นเมื่อเทียบกับปีก่อนได้แก่ ธุรกิจร้านขายปลีกเสื้อผ้าที่ขยายตัวถึง 87% ธุรกิจการขายปลีกทางอินเทอร์เน็ตเติบโต 52% และธุรกิจภัตตาคารหรือว่าร้านอาหารขยายตัว 21.4%ส่วนการเลิกกิจการเดือนสิงหาคมค่ะอยู่ที่ 2,244 รายเพิ่มขึ้น 35% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนยอดสะสม8เดือนนะคะ 11,420 รายเพิ่มขึ้น 17% ปัจจุบันค่ะประเทศไทยมีนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่จำนวน 1,014,836 รายมูลค่าทุนจดทะเบียนรวม24 ล้านล้านบาทถือว่ามากที่สุดก็คือกลุ่มบริการแล้วก็ตามมาด้วยกลุ่มค้าส่งค้าปลีกและกลุ่มการผลิต
4: มาดูอัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมกันบ้างนะครับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าสนค.แถลงอัตราเงินเฟ้อไทยเดือนสิงหาคมพุ่งสูง 2.53% สูงสุดในรอบหลายเดือนจากราคาน้ำมันและอาหารที่ปรับขึ้นพร้อมจับตาไตรมาส4กับที่อาจขยับขึ้นถึง 2.7% หากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างยืดเยื้อนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสนค.ได้เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหรือว่าเงินเฟ้อเดือนสิงหาคม2569อยู่ที่ 102.67 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้น 2.53% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่เงินเฟ้อเฉลี่ย8เดือนแรกของปีเพิ่มขึ้น 1.37% และเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้น 1.44% ปัจจัยสำคัญมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยังอยู่ในระดับสูงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและการปฏิบัติการทางทหารรวมถึงราคาอาหารสำเร็จรูปและอาหารสดหลายรายการที่ปรับสูงขึ้นทั้งไข่ไก่เนื้อสุกรไก่สดผักและผลไม้จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นและผลผลิตที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนสำหรับอัตราเงินเฟ้อไตรมาส3คาดว่าจะอยู่ที่ 2.37% และไตรมาส4อาจขยับถึง 2.7% หากความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังยืดเยื้อแต่กระทรวงพาณิชย์ยังคงกรอบการคาดการเงินเฟ้อทั้งปี2569ที่ 1.5-2.5% โดยมีค่ากลางอยู่ที่ 2%นันทพงศ์ยังระบุได้ว่าจะต้องติดตามการส่งผ่านต้นทุนไปยังอาหารจานเดียวซึ่งก็มีน้ำหนักในเงินเฟ้อมากกว่า 15% แต่ขณะนี้จำนวนสินค้าที่ปรับขึ้นราคาเริ่มชะลอตัวสะท้อนว่าแรงกดดันจากต้นทุนที่ส่งต่อมายังราคาสินค้าเริ่มลดลง
3: และในวันที่12-18 ตุลาคม 2569นะคะประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ค่ะกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็ขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกหัวใจก็คือน้ำใจแบบไทยที่อบอุ่นและจริงใจนะคะพร้อมการสื่อสารที่ชัดเจนเสริมด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือให้กับผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวเข้าใจและประทับใจการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อความอุ่นใจและความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวและพลังของ local hero ที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างภาคภูมิใจและทั้งหมดนี้ล่ะค่ะก็คือกุญแจสำคัญเพื่อให้คนไทยร่วมต้อนรับงานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่12-18 ตุลาคม 2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าบ้านที่ดีบนเวทีโลก
4: 8-13 กันยายนนี้ก็เตือนภัยจากกรมอุตุนะครับว่าจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ตรวจสอบได้ในสถานีอากาศ NBT กับ
5: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้ตอนบนเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วนะคะและมีฝนหนักบางแห่งในโซนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและมรสุมมีกำลังปานกลางค่ะตามกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่8-13กันยายนนี้ช่วงแรก8-11กันยายนร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนหนักในหลายพื้นที่ และมีฝนหนักมากบางแห่งจากนั้นในช่วงวันที่12 13กันยายนค่ะมีตัวการเสริมเข้ามาอีกคือมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทําให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกําลังแรงขึ้นทําให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนลดลงแต่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่สำหรับวันนี้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักกระจายในพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ภาคกลางต้องระวังฝนตกหนักฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนนี้ต้องติดตามยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางภาคเหนือวันนี้มีโอกาสเกิดฝนมากกว่าเมื่อวานตกได้ 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาสีสะเก็ดและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 30% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่ระนองและพังงาภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
3: ส่วนนี้รับชมข่าวภาพภาษาอังกฤษกันต่อเลยนะคะใน NBC World Brief ค่ะ
6: สวัสดีค่ะ welcome to the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World you're with me นวรัตน์ วงศ์ อารยะ behind the preparations for a major royal ceremony precision mapping is playing a crucial role from rehearsal grounds to the grand palace aerial maps are helping planners prepare every route and movement Captain Nopong Wong Suwan of the Map Compilation Section, Mapping Division, Royal Thai Survey Department, says the department has been tasked with producing detailed aerial maps to support planning and coordination for the Royal Cremation Ceremony of Her Majesty Queen Sirikit the Queen Mother. The maps will be used to prepare venues, routes, the royal procession, and other activities related to the ceremony.The aerial mapping covers two main areas, the 11th Infantry Regiment, King's Guard, which will be used for procession rehearsals, and the area around the Grand Palace, where the actual royal procession will take place. The department is using advanced technology to process complex aerial imagery into highly accurate maps, allowing planners to precisely measure distances and calculate areas.Captain Nopong says accuracy and precision are at the heart of every mission, adding that the department is proud to contribute to this important royal ceremony. Thailand and Malaysia are stepping up cooperation along their shared border with a new focus on security infrastructure and intelligence sharing. The two sides say closer coordination is key to tackling cross-border crime and supporting lasting peace in Thailand's southern border provinces. Deputy Prime Minister and Foreign Minister Sihasak Phuangketkeo says Thailand and Malaysia are stepping up cooperation on border security and intelligence sharing following talks with Malaysian Foreign Minister Datuk Seri Utama Haji Mohamed bin Haji Hassan and Secretary General of Malaysian National Security Council Datuk Raja Nursiawan bin Zainal Abidin. The talks focus on two key areas, joint border security and development in the southern border provinces. The two sides agreed to coordinate plans for a security fence to avoid duplication and focus on sensitive areas vulnerable to transnational crime and drug trafficking. They also agreed to strengthen intelligence sharing with an emphasis on timely and accurate information. Joint patrols will be coordinated by the military through the Regional Border Committee, or RBC, and the General Border Committee, or GBC.
7: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: มุทรสงครามประชุมถวายความรู้แก่คณะสงฆ์ธรรมยุทธ์จังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสาครประจำปี2569ชัยนาทจัดพิธีมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าให้กับเทศบาลตำบลธรรมามูลเพื่อนำไปใช้ในการดับไฟป่าในพื้นที่อ่างทองจัดงานโครงการมรดกศิลป์ถิ่นอ่างทองส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางประวัติศาสตร์ณวัดชัยโยวรวิหารสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดจัดกิจกรรมรักโลกรักองค์กรนำบุคลากรหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมปลูกป่าเรียนรู้ธรรมชาติสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมติดตามประเด็นข่าวทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง NTT ภาคกลาง
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางกับดิฉันกฤติกาเง้าพันธ
1: ์และดิฉันนุชนาถสุขสมกฤตค่ะวันนี้พบกันวันอังคารที่8กันยายน2569ค่ะ
2: คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางทีวีดิจิทัลกดหมายเลข11หรือทาง Facebook Live ภาคกลางค่ะ
1: ค่ะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะร่วมพูดคุยจัดรายการข่าวกับเราได้วันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นให้ได้ติดตามกันนะคะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ที่จังหวัดระยองค่ะผู้แทนพระองค์เปิดโครงการบูรณาการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนสร้างภูมิคุ้มกันสานฝันอนาคตที่จังหวัดระยองค่ะที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองจังหวัดระยองพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคสร้างภูมิคุ้มกันสานฝันเด็กและเยาวชนพร้อมให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชนเพื่อเป็นแนวทางและกำลังใจในการพัฒนาตนเองโดยมีนายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนายบัญชาเขียวตายเลขาธิการสถาบันนิติวัตรผู้แทนอัยการสูงสุดนางธีราพรสุริศรีหะเสถียรผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์กระบวนการยุติธรรมสถาบันนิติวัตรและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวนี้จัดขึ้นโดยสถาบันนิติวัตรสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมเสริมสร้างองค์ความรู้และภูมิคุ้มกันให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมไทยได้อย่างมีสติและเหมาะสมรวมทั้งป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมหรือความรุนแรงในอนาคตค่ะสำหรับการดำเนินโครงการนะคะกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้ณศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองจังหวัดระยองโดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน88คนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึงสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรีค่ะ
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบทุนการศึกษาตามโครงการกาชาดมอบทุนสนับสนุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติที่หอประชุมอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหอประชุมอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนางสุทธิการวงศ์สถิตจิรการนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการกาชาดมอบทุนสนับสนุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุ71พรรษา2เมษายน2569โดยมีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหัวหน้าส่วนราชการคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีค่ะสำหรับการจัดสรรทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวังน้อยได้รับการจัดสรรทุนจำนวน100ทุนนะคะรวมเป็นเงิน 150,000 บาทแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา30ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น40ทุนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอีก30ทุนค่ะ และอำเภออุทัยได้รับการจัดสรรทุนจำนวน113ทุนรวมเป็นเงิน 132,500 บาทแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา79ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอีก29ทุนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย5ทุนค่ะการดำเนินโครงการดังกล่าวจึงเป็นการส่งต่อโอกาสและสร้างกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนพร้อมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดสังคมที่มีความเสมอภาคและเข้มแข็งค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาที่เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรีตำบลท่ารหัสอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อเทิดพระเกียรติและเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยมีนางสาวณัฐริกาแก่นพุทธรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีนายมานะวินทชัยผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีจิตอาสา904และประชาชนเข้าร่วมนะคะพร้อมนำจิตอาสาพระราชทานได้ถวายความเคารพพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาค่ะในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา47วินาทีและผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพร้อมกันหนึ่งครั้งจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดา
2: จังหวัดสมุทรสงครามประชุมถวายความรู้แก่คณะสงฆ์ธรรมยุทธ์จังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสาครประจำปี2569ค่ะที่วัดธรรมนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามได้มีพิธีเปิดการประชุมถวายความรู้แก่คณะสงฆ์ธรรมยุทธ์จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาครปีที่16นะคะโดยได้รับพระเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเลขาธิการคณะธรรมยุทธ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเมตตาเดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายพระโอวาทและกล่าวเปิดการประชุมค่ะในการนี้พระเทพสุเมธีเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามฝ่ายธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดเกตการามพระอารามหลวงพร้อมด้วยคณะสงฆ์อาทิพระราชวชิระมงคลเมธีผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค14ถึง15ฝ่ายธรรมยุทธ์พระรามันมุนีเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครฝ่ายธรรมยุทธ์และพระมหาจัดเจ้าอาวาสวัดธรรมนิมิตเข้าร่วมพิธีค่ะขณะที่ฝ่ายคารวาสนายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามได้เข้าถวายสักการะและกล่าวถวายการต้อนรับพร้อมถวายข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมคณะสงฆ์ซึ่งเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของคณะสงฆ์ใน3ประการได้แก่การเป็นศูนย์รวมจิตใจและที่พึ่งของชุมชนในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจการบูรณาการขับเคลื่อนสังคมร่วมกันระหว่างบวรบ้านวัดราชการและการรู้เท่าทันสื่อและการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์เพื่อรักษาศรัทธาของพุทธศาสนิกชนภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษจากผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงครามและสมุทรสาครรวมถึงพระเถรานุเถระเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในพระธรรมวินัยกฎหมายคณะสงฆ์และวิทยากรร่วมสมัยค่ะให้พระสงฆ์คาธิการและพระภิกษุสามเณรสามารถปฏิบัติศาสนิกขออภัยค่ะปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างถูกต้องและสง่างามต่อไปค่ะ
1: ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดชัยนาทจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและบูรณาการเครือข่ายเพื่อการดูแลคนไร้ที่พึ่งและครัวเรือนเปราะบางในชุมชนค่ะนายวิษณุวิทยวราวัตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานนะคะเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและบูรณาการเครือข่ายเพื่อการดูแลคนไร้ที่พึ่งและครัวเรือนเปราะบางในชุมชนค่ะโดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมทั้งสิ้น120คนประกอบด้วยนักพัฒนาชุมชนนักสังคมสงเคราะห์เจ้าพนักงานปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเข้าร่วมรับการอบรมที่แฟนตาซีรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทระหว่างวันที่7ถึง8กันยายนค่ะซึ่งกิจกรรมนะคะก็ประกอบไปด้วยการบรรยายให้ความรู้การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการตรวจประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นด้วยเครื่องไบโอฟีดแบคค่ะโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทระบุว่าการดูแลกลุ่มคนไร้ที่พึ่งและครัวเรือนเปราะบางเป็นภารกิจที่สำคัญและท้าทายอย่างยิ่งเนื่องจากปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลกระทบเพียงตัวบุคคลค่ะแต่ยังส่งผลต่อความเหลื่อมล้ำและความมั่นคงทางสังคมในภาพรวมด้วยการแก้ไขปัญหาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืนลำพังเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่สามารถดำเนินให้สำเร็จได้นะคะจึงต้องอาศัยกลไกการทำงานร่วมกันของทีมสหวิชาชีพและเครือข่ายในระดับพื้นที่ค่ะด้านของนางสาวเพชรดามลิวันผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดชัยนาทเปิดเผยว่าศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดชัยนาทได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะและให้ภาคีเครือข่ายในการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือและการบูรณาการทรัพยากรร่วมกันระหว่างภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนเพื่อสร้างเครือข่ายและส่งต่อการดูแลช่วยเหลือที่รวดเร็วและครอบคลุมทุกมิติค่ะ
2: เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามการรับฟังสภาพปัญหาน้ำท่วมและการจัดพิธีมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าที่จังหวัดชัยนาทค่ะ

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แบล็คลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แตกห้ามกด
2: เงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค
6: โขนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติภาษาดนตรีไทยและศิลปะชั้นสูงแห่งแผ่นดินอัตลักษณ์และเสน่ห์ทางวัฒน

รมวิวัฒนาการจากอดีตปัจจุบันสู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกประณีตศิลป์และการสืบสานความภูมิใจระดับโลกสะท้อนรากเหง้าความเป็นไทยผ่านพลังซอฟต์พาวเวอร์

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่กับเราในสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่รับฟังปัญหาน้ำท่วมพร้อมให้การช่วยเหลือที่บริเวณบ้านเลขที่71/1และ71/2หมู่ที่3ตำบลศิลาดานอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยนายวิทยาชภานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยนาทชลประทานจังหวัดชัยนาทนายอำเภอมโนรมนายกเทศมนตรีตำบลศิลาดานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมคณะได้รับฟังสภาพปัญหาน้ำท่วมของบ้านเลขที่71/1และ71/2หมู่ที่3ตำบลศิลาดานโดยชลประทานจังหวัดชัยนาทว่าสืบเนื่องจากบริเวณบ้านแห่งนี้ซึ่งอยู่บริเวณนอกคันกั้นน้ำและใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาอีกทั้งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำหลังจากปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นบ้านสองหลังนี้จะได้รับผลกระทบจนทำให้บ้านสองหลังนี้ถูกน้ำท่วมและเป็นหลังแรกของจังหวัดชัยนาทค่ะที่ถูกน้ำท่วมทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทได้ปรึกษากับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมให้การช่วยเหลือหากเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ค่ะ
0: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาทจัดพิธีมอบอุปกรณ์ดับไฟป่านะคะให้กับเทศบาลตำบลธรรมามูลเพื่อนำไปใช้ดับไฟป่าในพื้นที่ค่ะที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลธรรมามูลตำบลธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าหรือว่าไม้ตบไฟนะคะให้กับเทศบาลตำบลธรรมามูลโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีค่ะโดยจังหวัดชัยนาทได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่จังหวัดชัยนาทประจำปีงบประมาณ2569เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่อำเภอเมืองนะคะโดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคีเครือข่ายผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งลงพื้นที่จัดทำแนวกันไฟบริเวณเขาพลองและเขาพระนอนตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทเมื่อระหว่างวันที่ 8-9 เมษายนที่ผ่านมาค่ะที่อาคารอเนกประสงค์ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16ชัยนาทตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทนะคะแล้วก็ได้มีการจัดซื้อไม้ตบไฟจำนวน20อันเพื่อใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ค่ะและในครั้งนี้ก็ได้มีการมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าหรือว่าไม้ตบไฟให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ได้นำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่นะคะและสนับสนุนกรณีการเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยค่ะ
1: จังหวัดสมุทรสงครามซักซ้อมการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำค่ะที่ห้องประชุมอัมพวาชั้น4ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงครามนายรณัชชัยพุ่มเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามร่วมการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษ

0: บทบาทหน้าที่ของฝ่ายปกครองตลอดจนการดำเนินงานของคณะกรรมการและสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนค่ะ
1: พื้นที่ค่ะที่ห้องประชุมมหาธาตุอาคาร1ชั้น4ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบหมายให้นายเดชาธรชาวเลขารองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลค่ะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะที่การประชุมหลักนะคะจัดขึ้นณกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครค่ะโดยการประชุมมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการขับเคลื่อนกลไกการเฝ้าระวังผู้กระทำผิดภายหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำโดยมีการชี้แจงสาระสำคัญของพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงปี2565แนวทางการปฏิบัติและบทบาทภารกิจของกรมคุมประพฤติรวมถึงบทบาทของฝ่ายปกครองในการดำเนินงานของคณะกรรมการระดับจังหวัดและคณะทำงานระดับอำเภอตลอดจนการประสานและบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ซักซ้อมแนวทางการส่งต่อข้อมูลการประสานงานการติดตามและเฝ้าระวังรวมถึงแนวทางดำเนินการเมื่อพบพฤติการเสี่ยงหรือเหตุที่จำเป็นต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน่วยงานในระดับพื้นที่มีความเข้าใจและสามารถดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเป็นระบบสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงมหาดไทยค่ะ
0: ช่วงนี้ไปติดตามรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เสนอตอนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ค่ะ

พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ที่มีบทบาทในการบังคับใช้กฎหมายหลากหลายฉบับซึ่งกฎหมายในหลายฉบับดังกล่าวก็ได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าในการปฏิบัติหน้าที่หรือการใช้อำนาจหน้าที่ดังกล่าวนั้นอาจที่จะไปก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบกระเทือนต่อสิทธิของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นไปโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีเหล่านี้หากให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกโดยลำพังแล้วย่อมเป็นการก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่และยังเป็นการบั่นทอนขวัญและกำลังใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยทำให้เจ้าหน้าที่ไม่กล้าที่จะตัดสินใจดำเนินงานเท่าที่ควรเพราะเกรงกลัวความรับผิดชอบที่จะเกิดขึ้นแก่ตนจึงได้มีพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539กำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะเมื่อเป็นการจงใจกระทำเพื่อการเฉพาะตัวหรือจงใจให้เกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้นดังนั้นแล้วถ้าเป็นการกระทำตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้เจ้าหน้าที่กระทำหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นกระทำได้กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกเช่นแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐซึ่งถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างหนึ่งทำการรักษาคนไข้โดยบกพร่องทำให้ผู้เข้ารับการรักษาต้องเสียชีวิตหรือบาดเจ็บอย่างหนักย่อมถือว่าเป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานของรัฐก็ต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการในการปฏิบัติหน้าที่โดยหน่วยงานของรัฐนั้นจะสามารถใช้สิทธิไล่เบี้ยเอากับเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้เฉพาะในกรณีเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้นในกรณีเช่นนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐเช่นอาจฟ้องกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นนิติบุคคลได้โดยตรงแต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้แต่ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งแห่งใดก็ให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดชอบแต่ถ้าการกระทําของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานของรัฐนั้นไม่ใช่เป็นการกระทำตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้กระทำหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเหล่านี้ให้ถือว่าเป็นการละเมิดที่ไม่ใช่การเป็นบัตรหน้าที่เช่นหัวหน้าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนนั้นใช้ให้คนมาทำร้ายร่างกายผู้อื่นถือว่าเป็นการกระทำละเมิดไม่ใช่ในการปฏิบัติหน้าที่และเมื่อการกระทำการละเมิดของเจ้าหน้าที่ไม่ใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่จึงต้องรับผิดชอบในการนั้นเป็นการเฉพาะตัวในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงแต่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้โดย

เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์การใช้สิทธิ์ของบุคคลภายนอกต่อหน่วยงานของรัฐนั้นสามารถทำได้2วิธีก็คือ1ยื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐต่อศาล2หรือมิฉะนั้นก็ให้ยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ที่จะพึงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน10ปีในกรณีของหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งแล้วถ้าผู้เสียหายไม่พอใจผู้เสียหายอาจฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อศาลปกครองหรือศาลยุติธรรมแล้วแต่กรณี

พักกันครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามภารกิจของท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นนะคะซึ่งก็ลงไปตรวจความต้องสงสัยนะคะของการลักลอบทิ้งกากของเสียที่ปราจีนบุรีนะคะพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาค่ะ

ุกก้าวที่เราเดินทุกลมหายใจที่เราใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาคือแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชนเพราะความรักชาติไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการลงมือทำเพื่อบ้านของเรา

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่กับเราในสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดผลตรวจ2จุดต้องสงสัยลักลอบทิ้งกากของเสียปราจีนบุรีพบโลหะหนักหลายชนิดสั่งศาลถึงต้นต่อเอาผิดเด็ดขาดค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าได้สั่งการกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพบกองวัสดุต้องสงสัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจำนวน2จุดได้แก่จุดแรกในพื้นที่ตำบลบ้านทามอำเภอศรีมหาโพธิ์พบเศษวัสดุยางรถยนต์เศษยางสายพานและเศษยางจากโรงงานถูกนำมากองไว้ในพื้นที่และจุดที่2บริเวณรอยต่อตำบลลาดตะเคียนและตำบลเขาไม้แก้วอำเภอกบินบุรีพบกองวัสดุไม่ทราบชนิดผสมกับมูลไก่กองขนาดใหญ่ภายในพื้นที่ไร่อ้อยกว่า 1,000 ไร่นะคะซึ่งมีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนค่ะสำหรับจุดแรกพื้นที่ตำบลบ้านทามอำเภอศรีมหาโพธิ์พบเศษวัสดุยางรถยนต์เศษยางพานรถและเศษยางบดย่อยถูกนำมากองไว้ในพื้นที่ค่ะดูแล้วและมีการแจ้งความเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายขณะที่คผ.ได้รับมอบหมายให้ติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนจุดที่2บริเวณรอยต่อตำบลลาดตะเคียนและตำบลเขาไม้แก้วอำเภอกบินบุรีเจ้าหน้าที่พบกองวัสดุประเภทเปลือกสายไฟบดย่อยผสมกับมูลไก่ถูกนำมากองไว้ภายในพื้นที่ไร่อ้อยขนาด

0: กว่า 1,000 ไร่นะคะจึงได้เก็บตัวอย่างกากของเสียจำนวน3ตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของโลหะหนักด้วยเครื่อง XRF เบื้องต้นพบโลหะหลายชนิดได้แก่แคดเมียมตะกั่วสาหนูทองแดงนิกเกิลและสังกะสีซึ่งมีองค์ประกอบเข้าข่ายวัตถุอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะขณะที่การตรวจวัดน้ำที่ไหลชะกองพัสดุพบค่าความเป็นด่างเล็กน้อยอยู่ประมาณ pH 8-9 ค่ะจากการตรวจสอบพื้นที่เจ้าหน้าที่ได้กำชับผู้ครอบครองพื้นที่ให้เร่งจัดทำคันกั้นบริเวณกองของเสียและใช้วัสดุปิดคลุมอย่างเหมาะสมนะคะเพื่อป้องกันน้ำฝนชะล้างกากของเสียและสารปนเปื้อนแพร่กระจายออกสู่พื้นที่โดยรอบรวมทั้งลดความเสี่ยงต่อการกระทบด้านสิ่งแวดล้อมค่ะทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษจะดำเนินการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกบิลบุรีในวันที่8กันยายน2569เพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบทิ้งกากของเสียและวัสดุอันตรายตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: รัฐบาลเตรียมโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทรอบแรก8กันยายนนี้นะคะช่วยผู้ประสบภัยน่านค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคม2569เห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยจังหวัดน่านค่ะจะมีการโอนเงินช่วยเหลือในรอบแรกให้กับผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงินกว่า136ล้านบาทค่ะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายนและธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่8กันยายนนี้ซึ่งผู้มีสิทธิ์รับเงินรอบดังกล่าวสามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินหรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนและขอให้ตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเพื่อให้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดนะคะสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทค่ะจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือนะคะและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนค่ะ
0: จังหวัดอ่างทองจัดงานโครงการมรดกศิลป์ถิ่นอ่างทองส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางประวัติศาสตร์ณวัดชโยวรวิหารอำเภอชโยจังหวัดอ่างทองค่ะนายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานโครงการมรดกศิลป์ถิ่นอ่างทองส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางประวัติศาสตร์ณวัดชโยวรวิหารอำเภอชโยจังหวัดอ่างทองโดยมีนายสมศักดิ์ปิศนานันทกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนายไพบูลย์สุภาบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนางสาวสุกัญญากุลสุวรรณปลัดจังหวัดอ่างทองหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนนักท่องเที่ยวและเหล่าแม่ยกจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอยากให้การแสดงลิเกกลางน้ำวัดชโยเป็นความแปลกใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยนำเสนออัตลักษณ์ของจังหวัดในรูปแบบที่แตกต่างเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มายังจังหวัดอ่างทองที่ไม่มีต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติอย่างภูเขาทะเลให้มากขึ้นค่ะเพื่อที่จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของชุมชนพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยตลอดการจัดงานด้วยค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่ให้โอวาทกับนักเรียนภายใต้โครงการวัยรุ่นชัยนาทสมาร์ทไร้ยาณโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ค่ะ ที่บริเวณโรงเรียนคุรุประชาสรรค์อำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเปิดโครงการวัยรุ่นชัยนาทสมาร์ทไร้ยาโดยก่อนเริ่มพิธีค่ะได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันประเภทต่างๆพร้อมให้โอวาทกับนักเรียนพร้อมเน้นให้เป็นคนเก่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติดนะคะโดยมีนโยบาย2ไม่ค่ะก็คือไม่ที่1คือไม่ลองนะคะไม่ที่2คือไม่อายค่ะโดยไม่อายที่จะบอกพ่อแม่ครูอาจารย์หรือพาไปหาลุงผู้ว่าที่ห้องทำงานก็ได้นะคะสำหรับโครงการวัยรุ่นชัยนาทสมาร์ทไร้ยามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและบุหรี่ไฟฟ้ากับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดชัยนาทค่ะเพื่อค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าและการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะคะเพื่อรวบรวมข้อมูลการกระทำผิดต่างๆส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หรือติดตามเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามไม่ให้มีการกระทำความผิดกฎหมายรวมทั้งอาจนำมาขยายผลหรือประยุกต์ใช้ในพื้นที่ค่ะทั้งนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เชิงรุกในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดแก่นักเรียนนักศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดชัยนาทค่ะ
0: พาไปรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งที่มีใจรักงานผ้าฝ้ายจึงได้ค้นหาผ้าจากแหล่งต่างๆมาออกแบบตัดเย็บให้มีความทันสมัยทั้งยังสร้างอาชีพให้ชุมชนภายใต้แบรนด์คอตตอนทีติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: คุณพยาวช่างกลึงหมออดีตพนักงานประจำที่ทำงานออฟฟิศมาโดยตลอดแต่มีความสนใจในผ้าไทยโดยเฉพาะผ้าฝ้ายและมีโอกาสเดินทางไปตามจังหวัดต่างๆทำให้รู้จักแหล่งผลิตผ้าท้องถิ่นคุณภาพดีประกอบกับมีฝีมือในการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าสวมใส่เองอยู่แล้วจึงตัดสินใจลาออกจากงานประจำกลับมาอยู่ที่บ้านที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมหาผ้าฝ้ายจากภูมิภาคต่างๆมาตัดเย็บเสื้อกางเกงและมีการเพิ่มรายละเอียดของผ้าด้วยงานปักดิ้นมือเป็นรูปดอกไม้และลวดลายต่างๆตามความนิยมของตลาดเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายคอตตอนทีรวมสืบสานงานผ้าไทย
3: มาจากการเดินทางที่ไปทั่วประเทศไทยค่ะและได้เห็นวัตถุดิบต่างๆได้เห็นการทำผ้าของภาคอื่นๆนะคะว่าเขาทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้รู้ว่าอ๋อตรงนี้มีวัตถุดิบนะมีผ้านะมีฝ้ายนะทำให้เราได้รู้ว่าอ๋อตรงนี้นี่เองมันทำให้เรามีแรงบันดาลใจที่จะทำผลงานเนี้ยที่จะมาสวมใส่ในของตัวเองก่อนนะคะผ้านี้มาจากจังหวัดแพร่ค่ะค่ะอันนี้จะเป็นแบบว่าย้อมด้วยใบมะม่วงนะคะหลายครั้งมากกว่าจะได้สีนี้นะคะเขาก็จะมีเครื่องแขวนเนี้ยเอามาใส่ในเสื้องานตัวนี้นะคะอันนี้ใส่ได้ทุกงานเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานบวชงานสังสรรค์
2: ลักษณะของผ้าฝ้ายคือมีสีธรรมชาติสวมใส่สบายเมื่อเพิ่มงานปักดิ้นมือก็ทำให้มีความหวานระมุนเพิ่มมากขึ้นโดยคุณพยาวยังได้สอนงานปักดิ้นมือให้กับคนในชุมชนที่สนใจเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวงานปักดิ้นมือแต่ละชิ้นนอกจากฝีมือช่างปักแล้วยังต้องมีใจรักมีความมานะอดทนเพราะเป็นงานละเอียดบางชิ้นใช้ระยะปักนานกว่า1สัปดาห์
3: พอเราปักแล้วเราก็มีความสุข
4: เห็นคนที่ใส่เส
5: ื้อ
4: ผ้าที
5: ่
4: เราป
5: ัก
4: แล้ว
5: รู้
4: ส
5: ึ
4: กย
5: ัง
4: ไง
5: ชอบภูมิใจอย่างผืนนี้ก็ถ้าปักจริงๆก็1อาทิตย์ก็น่าจะเสร็จมันแต่ละผืนมันไม่แน่นอนเลยลายมันก็ไม่เหมือนกันไง
6: ก็ดูจากแบบดูจาก YouTube มั่งอะไรมั่งแล้วก็จากที่ยาวแนะนําว่างานนี้เราจะปักแนวนี้อะไรเงี้ยเขาจะบอกแบบให้ว่าเขาต้องการขนาดสักเท่าไหร
7: ่ฝึกนานมั้ยมันก็ทําไปส่งไปก็โดนดุไปก็ค่อยๆปรับมาเรื่อยๆก็จนผ่านมาจนทุกวันนี้
4: กี่ปีแล้วคะตอนนี
7: ้6ปีแล้วมั้งคะ5ปี6ปีแล้วตอนนั้นเรามีงานประจําอยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้ทําแต่ตัวนี้เราก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นงานประจําซึ่งมันก็ประจําไม่ได้อยู่ดีมันต้องใช้เวลาตัวนึงกว่าจะเสร็จก็ประมาณอาทิตย์นึงขั้นต่ําอาทิตย์นึงอาจจะส่งงานครั้งนึง ก็แล้วแต่ว่าจะเป็นเสื้อเป็นผ้าพันคอหรือเป็นกระเป๋าก็คือทุกอย่างในร้านก็คือทำเองทั้งหมดก็แล้วแต่ก็คืออาทิตย์นึง

0: ีงานส่งงานไม่ยากค่ะแต่ว่าจะปักยังไงให้มันทันสมัยให้คนเลือกหยิบนั่นน่ะยากหนูจะไม่ค่อยเป็นแนวดอกไม้อะค่ะส่วนมากที่กระเป๋าอะค่ะจะเป็นพวกตัวสัตว์พวกต้นไม้พวกวิวอย่างนั้นอะจะให้มันแตกต่างจากคนอื่นไป
1: คอตตอนทรีถือเป็นงานผ้าไทยที่มีการออกแบบผ้าไทยให้มีความทันสมัยสวมใส่ง่ายในทุกวัยและทุกโอกาสซึ่งคุณพยาเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนร่วมในการสืบสานงานผ้าไทย
2: ก็ขออยากเชิญชวนนะคะให้คนไทยเรานะคะมาสวมใส่ผ้าไทยของเรานะคะซึ่งเป็นฝีมือของคนไทยจริงๆค่ะแล้วจะได้มีความภาคภูมิใจนะคะว่าคนไทยเราอ่ะสามารถผลิตผ้าเองดีไซน์เสื้อผ้าเองแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามโดยที่เราก็ไม่อายใครนะคะว่าชาติเราอ่ะมีเอกลักษณ์ของเรานะคะ
3: ขอบคุณ NBT ภาคกลางค่ะ
4: ค่ะพักกันอีกครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าก็ยังมีข่าวที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันนะคะสักครู่กลับมาค่ะ

0: ข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของเซฟวอร์ดแคสต์นี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือมันสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาดคนทับสแกรู้ดีว่ามะพร้าวที่ดีที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่คือความใส่ใจกะทิที่เข้มข้นที่สุดหอมที่สุดถูกส่งต่อจากที่นี่เพื่อเป็นหัวใจสำคัญในครัวของเพื่อนบ้านทั่วอาเซียนทับสแกฝันเฟืองเล็กๆที่ขับเคลื่อนรสชาติของภูมิภาค

0: ลับมาติดตามข่าวในช่วงสุดท้ายกันต่อค่ะ
1: ค่ะพอพูดถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องยกให้เรื่องของทหารสหรัฐนะคะมาเยือนพัทยาที่เมืองไทยของเราค่ะงานนี้บอกเลยว่ากระแสแรงมากๆสาวๆนี่เตรียมเก็บกระเป๋าไปพัทยากันเยอะมากเลยนะคะทำให้นายกเมืองพัทยาค่ะก็ปลื้มเลยนะคะงานนี้ที่สหรัฐอเมริกานะคะกว่า 4,800 นายค่ะก็มาท่องเที่ยวกันหลากหลายสถานที่เลยนะคะทำให้เปลี่ยนภาพจำของเมืองไปเลยค่ะนอกจากนี้การใช้จ่ายก็ยังสะพัดราว100ล้านบาทด้วยนะคะพร้อมผลักดันพัทยาวาไรตี้ค่ะนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเปิดเผยถึงภาพรวมของการเดินทางมาพักผ่อนของกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐนะคะจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลิงคอนจำนวนราว 4,800 นายค่ะระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนที่ผ่านมาว่าการเดินทางในครั้งนี้นะคะถือเป็นโอกาสสำคัญในการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาจากภาพจำเดิมที่ถูกมองว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวกลางคืนหรือว่าบาเบียไปสู่เมืองท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายมากขึ้นค่ะโดยนายกเมืองพัทยานะคะกล่าวว่าพัทยายังคงมีการท่องเที่ยวกลางคืนแต่ว่าจำกัดอยู่ในบางพื้นที่เท่านั้นค่ะขณะที่ปัจจุบันนักท่องเที่ยวก็สามารถเลือกเที่ยวได้หลากหลายมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวช้อปปิ้งอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะโดยในครั้งนี้นะคะก็พบว่ากำลังพลสหรัฐเนี่ยเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆมีความหลากหลายมากนะคะทั้งปราสาทสัจธรรมค่ะสวนนงนุชพัทยาตลาดน้ำสี่ภาครวมถึงกิจกรรมขี่ช้างแล้วก็ซื้อสินค้ากลับไปฝากครอบครัวด้วยค่ะสำหรับเม็ดเงินที่เกิดขึ้นนะคะนายกเมืองพัทยาระบุว่ายังไม่สามารถ

0: ตัวเลขที่แน่นอนได้แต่จากการพูดคุยกับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐพบว่ากำลังพลนั้นมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเนี่ยไม่น้อยกว่า100ถึง150ดอลลาร์สหรัฐต่อคนค่ะทำให้คาดว่าจะมีเงินสะพัดในพื้นที่ตลอดช่วง5วันที่พักผ่อนอยู่ประมาณ100ล้านบาทโดยกระจายไปยังร้านอาหารเครื่องดื่มห้างสรรพสินค้าแหล่งท่องเที่ยวและร้านจำหน่ายสินค้ามากกว่าที่จะเอาไปใช้ในธุรกิจกลางคืนเพียงอย่างเดียวนะคะและสิ่งที่ได้มากกว่าเม็ดเงินค่ะก็คือภาพลักษณ์ของเมืองเพราะภาพที่ปรากฏผ่านสื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ใช่ภาพของทหารเข้าไปเที่ยวบาร์เบียอย่างเดียวนะคะแต่ยังเป็นภาพที่กำลังพลเนี่ยสวมชุดไทยค่ะท่องเที่ยวตามสถานที่สำคัญซื้อสินค้าแล้วก็สัมผัสวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์เมืองพัทยาโดยแทบที่จะไม่ต้องใช้งบประมาณเลยค่ะ
1: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์อันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยจังหวัดสมุทรปราการค่ะนางอารีรัตน์สุนทรสนอวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนเศรษฐกิจการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์อันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยจังหวัดสมุทรปราการณห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์อันซีนไทยๆของจังหวัดพิพิธภัณฑ์ครุฑโดยธนาคารทหารไทยธนชาติอัตลักษณ์ครุฑพระราชทานแห่งแรกของไทยสู่อาเซียนให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้นค่ะด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการคัดเลือกอันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยเพื่อค้นหาและพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นนะคะโดยการคัดเลือกทุนทางวัฒนธรรมที่ยังไม่เคยถูกเปิดเผยไม่เคยถูกมองเห็นหรือยังไม่เคยถูกเข้าใจในเชิงลึกของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยเพื่อสร้างแลนด์มาร์ควัฒนธรรมที่ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่ายค่ะเพื่อที่จะต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการพิพิธภัณฑ์ครุฑโดยธนาคารทหารไทยธนชาติได้รับคัดเลือกเป็นอันซีนไทยๆของจังหวัดพิพิธภัณฑ์ครุฑโดยธนาคารทหารไทยธนชาติเป็นพิพิธภัณฑ์ครุฑแห่งแรกและแห่งเดียวในอาเซียนเป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงองค์ครุฑพระราชทานกว่า150องค์ที่อัญเชิญมาจากธนาคารนครหลวงไทยกว่า100สาขาทั่วประเทศไทยมาประดิษฐานณพิพิธภัณฑ์ครุฑเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ศิลปกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมไทยส่งผ่านถึงคนรุ่นหลังให้ตระหนักถึงคุณค่าขององค์ครุฑที่มีกับสังคมพร้อมทั้งสืบสานสัญลักษณ์แห่งความกตัญญูความดีงามและความซื่อสัตย์ให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปผ่านการจัดแสดงที่ทันสมัยค่ะ
0: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดจัดกิจกรรมรักโลกรักองค์กรนำบุคลากรหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมปลูกป่าเรียนรู้ธรรมชาติสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดนำโดยนางสาวสนธยาจงพัฒนิมิตรนะคะประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดค่ะจัดกิจกรรมรักโลกรักองค์กรภายใต้โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ2569โดยนำบุคลากรสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราดเข้าร่วมกิจกรรมร่วมปลูกป่าเรียนรู้ธรรมชาติสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมที่ศูนย์ส่งเสริมประสานการมีส่วนร่วมและถ่ายทอดความรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1หาดทรายดำอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดโดยมีนายธนิตแสงวิสิทธิ์ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมประสานการมีส่วนร่วมและถ่ายทอดความรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมปลูกป่าพร้อมทั้งเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลของศูนย์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหาดทรายดำและป่าชายเลนค่ะ สำหรับการจัดกิจกรรมรักโลกรักองค์กรภายใต้โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงานประจำปีงบประมาณในครั้งนี้นะคะได้มีการมุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรในสำนักงานโดยเฉพาะเป็นการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมค่ะและขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันรวมทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่ด้วยนะคะสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมเรียนรู้การดำเนินงานของศูนย์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหาดทรายดำและป่าชายเลนความสำคัญของป่าชายเลนรวมทั้งร่วมกันปลูกป่าชายเลนเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนให้กับจังหวัดตราดค่ะ
1: พาไปที่เกาะเกร็ดนนทบุรีชุมชนเล็กๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ได้อย่างงดงามซึ่งวันนี้กำลังถูกต่อยอดเป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์ด้านการท่องเที่ยวที่สร้างทั้งรายได้และโอกาสให้คนในพื้นที่ติดตามได้จากรายงานค่ะ

0: ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้อย่างชัดเจนสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนถูกต่อยอดเป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างรายได้และขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมเสน่ห์ของเกาะเกร็ดไม่ได้อยู่แค่บรรยากาศริมน้ำแต่คืออัตลักษณ์ของชาวไทยเชื้อสายมอญที่ยังคงถูกถ่ายทอดผ่านอาหารพื้นถิ่นและวิถีชีวิตที่เรียบง่าย
1: ร้อยหนึ่งเนี่ย90กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปต้องคิดถึงเกาะเกร็ดแล้วมาเที่ยวเกาะเกร็ดเพราะจุดเด่นของเขาก็คือ1ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานนะครับหรือศิลปะวัฒนธรรมของคนที่นี่ก็เป็นตัวที่ถือว่าสามารถชูความสวยงามชูในโบราณสถานที่สำคัญให้กับนักเที่ยวมาเที่ยวที่นี่ในส่วนของการสืบสานศิลปะนะครับนั่นก็คือคนเราเนี่ยคนมอญคนไทยหรือคนจีนคนอิสลามก็ยังคงสืบสานศิลปะของเกาะเกร็ดไว้อย่างหนาเหนียวแน่นนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนนะครับทุกท่านแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับถ้ามาเที่ยวเกาะเกร็ดนะครับอยากให้มาเที่ยวด้วยความสบายใจนะครับเพราะฉะนั้นวันเดย์ทริป100บาทนักท่องเที่ยวหรือคนที่จะมาเที่ยว100บาทอยู่ได้ครับทั้งวัน
0: จากนโยบายซอฟต์พาวเวอร์สู่การลงมือทำของคนในพื้นที่เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดคือหนึ่งในภูมิปัญญาที่ถูกต่อยอดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างทั้งรายได้และการเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่มาเยือน
2: พี่น้องเข้ามาตรงนี้ก็คือโรงงานเครื่องปั้นดินเผาป้าตุ่มซึ่งป้าตุ่มเนี่ยคุณเป็นคุณแม่ป้าปัจจุบันท่านเนี่ยอายุ78และเป็นรุ่นที่4ในการทำเครื่องปั้นดินเผาเราก็จะมีเชื้อสายชาวมอญหรือชาวรามันซึ่งบรรพบุรุษของเราเนี่ยปู่ย่าตายายเป็นชาวรามันตกทอดกันมาเรื่อยๆรุ่นสู่รุ่นมาจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยยังอยู่ในรุ่นคุณแม่อยู่นะแต่พวกเราเนี่ยก็จะช่วยคุณแม่ทำกันอยู่จ้านะตั้งแต่ที่อพยพกันมาอยู่ตั้งรกรากเลยซึ่งอย่างที่บอกก็จะปั้นโอ่งปั้นอ่างกันมาแล้วก็มาตามยุคตามสมัยณปัจจุบันก็เกร็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเราก็ไม่ทำโอ่งใบใหญ่ๆกันและเราก็ทำเป็นของเล็กๆน้อยๆนะคะดึงรูปแบบศิลปะแบบชาวมอญโบราณเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านนำมาร่วมสมัยเป็นของขวัญของฝากกันจ้ะก็ฝากขอเชิญชวนนะคะเกาะเกร็ดเนี่ยเป็นเกาะใกล้กรุงเลยเรียกได้ว่ามาแล้วเป็นเกาะมหัศจรรย์นะคะเพราะว่ามายังไงรถก็ไม่ถึงเราต้องนั่งเรือข้ามมาเมื่อข้ามมาแล้วเนี่ยน้องจะเห็นวัฒนธรรมนักท่องเที่ยวจะเห็นวัฒนธรรมที่สวยงามพื้นบ้านก็สวยงามอยู่แล้วแล้วมาเดินเที่ยวเนี่ยจะมีขนมอร่อยมีวัดวาโบราณที่สวยงามเรามาไหว้พระสักการะขอพรได้เป็นศิลปะแบบมอญโบราณซึ่งวัฒนธรรมเนี้ยเป็นร้อยปีแล้วสำหรับวัดโบราณนะคะแล้วที่สำคัญอาหารก็อร่อยนะคะขนมไทยก็มีนะคะมาปั่นจักรยานรีแลกได้นะคะเพราะเกาะกว้างแล้วก็มาที่เครื่องปั้นดินเผาอย่าลืมแวะมาบ้านพี่อุ้ยจะได้เห็นศิลปะสวยงามรับรองได้ว่าคนไทยชอบชาวต่างชาติก็ชอบมันเป็นงานฝีมืองานแฮนด์เมดมาสักครั้งและจะติดใจรับรองว่าต้องมาต่อๆไปแน่นอนและที่สำคัญของบนเกาะเกร็ดราคาไม่แพงอุดหนุนชาวบ้านกันค่ะพวกเราชาวเกาะเกร็ดยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะ
0: การท่องเที่ยวที่นี่ไม่ใช่แค่การมาเยือนแต่คือการได้ลงมือทำและเรียนรู้ผ่านวิถีชุมชนผ่านประสบการณ์จริงที่จับต้องได้กลายเป็นความทรงจำที่เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับวัฒนธรรมได้อย่างลึกซึ้ง
3: ประทับใจตรงแบบอาหารไทยอ่ะอร่อยผมไปกินกะเพรามารู้สึกอร่อยมากครับอยากแบบเปิดประสบการณ์นะครับประทับใจทั้งเกาะเกร็ดเลยครับที่ไปเที่ยวมาเชิญชวนคนไทยและชาวต่างชาติมาเกาะเกร็ดที่นี่มีของอร่อยมากมายเลยครับ
0: เมื่อการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตรายได้จึงกลับคืนสู่ชุมชนอย่างแท้จริงเกาะเกร็ดไม่ใช่แค่แหล่งท่องเที่ยวแต่คือพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างคุณค่าและขับเคลื่อนชุมชนได้อย่างยั่งยืน
4: ขอบคุณ NVT ภาคกลางค่ะ
5: ค่ะวันนี้หมดเวลาของสนามข่าวท้องถิ่นแล้วนะคะเราสองคนพร้อมด้วยทีมงาน NVT ภาคกลางลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

0: อ้าวลุงลุงสมบูรณ์ดีขึ้นยังครับ
1: โอ้ยไม่น่าเลยอายุยิ่งมากยิ่งแย
2: ่นี่แหละสาเหตุที่แท้จริงหยุดเผาหยุดควันหยุด PM 2.5 อากาศที่ดีสร้างสุขภาพที่ดี
3: เพื่อโลกที่สดใสลดปัญหาฝุ่นเพื่ออากาศที่ดีของทุกคน
4: น้องโอมมานี่มาลูกมาไปเล่นตามป่าทำไมลูก
5: ยุงลายบ้านเรามันเยอะลูก
6: ฮะยุงเยอะแบบนี้ระวังจะเป็นไข้เลือดออกนะคะ
7: แล้วเราจะป้องกันยังไงดีคะ
6: ง่ายดีเดียวค่ะแค่เราหยดทรายอะเบดลงในน้ำยุงก็จะไม่สามารถวางไข่ได้ค่ะ
8: ไข้เลือดออกป้องกันได้รู้ภัยเข้าใจรับมือได
9: ้ร่วมเฝ้าระวังไข้เลือดออกเริ่มที่บ้านคุณ
10: เย้
11: ในรั้วมหาวิทยาลัยความคิด1โพสต์อาจส่งผลไกลกว่าที่คิดข่าวที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบอาจกระทบความเชื่อมั่นสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนคนรุ่นใหม่ต้องคิดอย่างมีวิจารณญาณตรวจสอบแหล่งที่มาและเปรียบเทียบข้อมูลก่อนแชร
12: ์ Smart Students Stop Fake News คิดก่อนแชร์เพื่ออาเซียนที่เข้มแข็งเสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะพาคุณผู้ชมร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับหากเรานับย้อนไปหลายทศวรรษที่ผ่านมาจากพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พลิกฟื้นชุบชีวิตให้กับผืนแผ่นดินและสร้างความร่มเย็นให้กับประสบนิกรชาวไทยอย่างตลอดมาครับดังกับพระราชดำริที่ว่าป่ารักน้ำและการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงแค่แนวคิดเชิงอนุรักษ์แต่เป็นวิถีปฏิบัติที่ทำให้ผู้คนได้พลิกฟื้นกลับมามีชีวิตอย่างมีความสุขได้อีกครั้งครับวันนี้ผมและทีมงานพาคุณผู้ชมมาอยู่กันในพื้นที่ของตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับณพื้นที่แห่งนี้ได้มีบุคคลท่านหนึ่งที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประสานกับพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนำมาปรับใช้ชีวิตจนประสบความสำเร็จและทั้งนี้ครับไม่ใช่แค่สร้างความยั่งยืนให้กับครอบครัวของตนเองแต่ยังได้มีหน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในฐานะของผู้ใหญ่บ้านผู้นำที่คอยดูแลทุกสุขของประชาชนในพื้นที่ครับและนอกจากนี้ในฐานะของอปมช.หรืออาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านได้เป็นกระบอกเสียงเพื่อนำเสนอข้อมูลความเข้าใจและการรับรู้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนและสร้างความหวังให้กับคนในพื้นที่ครับเรื่องราววันนี้จะเป็นอย่างไรเราไปติดตามพร้อมๆกันได้จากรายการครับ

ด้วยรักชาติศาสตร์กษัตริย์ยืนหยัดกล้าขอสัญญาด้วยจิตที่คิดหมายลมหายใจเลือดพลังตั้งใจกายขอมอบไว้แจ่มชัดเพื่อพัฒนาสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เรื่องของความใกล้ชิดสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงธรรมจัดสรรเพราะว่าผมเนี่ยได้ถูกสอนมาเรื่องของการเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ตั้งแต่เป็นเยาวชนเมื่อมีวันสำคัญทางสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับในนามเยาวชนและก็ในนามผู้ใหญ่บ้านในนามวปมช.ก็ได้มีการจัดกิจกรรมเรื่องของการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์มาอย่างต่อเนื่องก็เป็นธรรมจัดสรรอีกตอนเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านองค์อาจสนธมิโนนายอำเภอเชียนใหญ่ในสมัยนั้นคือปีพ.ศ. 2535ท่านทราบข่าวว่าอำเภอเชียนใหญ่เป็นอำเภอที่ยากจนอันดับ2ของภาคใต้อันดับ1ก็คืออำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีอำเภอที่2ก็อำเภอเชียนใหญ่เป็นอำเภอที่ยากจนที่สุดของภาคใต้ท่านบอกกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าอยากจะให้ทางอำเภอได้ประกาศว่าอำเภอเชียนใหญ่ได้เป็นอำเภอยากจนที่สุดกำนันผู้ใหญ่บ้านตกลงไหมให้ไปจัดเวทีประชาคมถามชาวบ้านหลังจากนั้นก็ในที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้มีมติว่าให้นายอำเภอองค์อาจสนธมิโนประกาศว่าอำเภอ

เชียงใหญ่เป็นอำเภอยากจนอันดับ2ของภาคใต้หลังจากประกาศไม่นานก็เรื่องดังกล่าวก็ทรงทราบถึงสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงท่านก็ให้เรียกว่าทางสำนักพระราชวังประสานกับทางอำเภอเชียงใหญ่ว่าท่านจะเสด็จมาอำเภอเชียงใหญ่โดยให้กำหนดกลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายทางอำเภอเชียงใหญ่ก็ได้คัดเลือกคือบ้านเดินธรรมังตำบลแม่เจ้าอยู่อำเภอเชียงใหญ่เป็นพื้นที่ที่ให้สมเด็จพระราชินีปันปีหลวงก็โชคดีครั้งหนึ่งที่ท่านเสด็จมาครั้งแรกก็ไปพักที่ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้านในสมัยนั้นผมเป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนได้ร่วมกันสร้างศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้านในตำบลแม่เจ้าอยู่ทั้ง10หมู่บ้านฉะนั้นเมื่อวันที่สมเด็จพระราชินีปันปีหลวงมาครั้งแรกก็ได้เสด็จมาณศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้านครั้งที่สองท่านเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งก็ครั้งนั้นก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดเพราะว่าทางอำเภอเชียงใหญ่นะครับโดยท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอได้มอบหมายให้ผมไปจัดโต๊ะหมู่บูชาให้กับหมู่บ้านต่างๆทั้ง10หมู่บ้านแล้วก็ผมก็ได้เดินตามเสด็จสมเด็จพระราชินีปันปีหลวงท่านอยากจะพบผู้หนึ่งท่านใดผมก็เป็นม้าเร็วอยากจะพบกำนันตำบลแม่เจ้าอยู่อยากจะพบเกษตรอำเภอผมก็เป็นม้าเร็วในการติดตามบุคคลต่างๆเพื่อเรียกว่าตอบข้อซักถามที่พระองค์มีความสนพระทัยและก็ในหนึ่งในนั้นท่านได้ทรงถามว่าตำบลแม่เจ้าอยู่หรือว่าพระนางเลือดขาวนี้มีความเป็นมาอย่างไรถามท่านผู้ว่าวิชมทองสงท่านผู้ว่าวิชมทองสงก็ตอบไม่ได้ถามท่านนายอำเภอเชียงใหญ่ก็ตอบไม่ได้มาที่กำนันทวีหนูมีกำนันตำบลแม่เจ้าอยู่ว่าเรื่องนี้ต้องถามผู้ใหญ่ชะลอเพราะว่าวัดแม่เจ้าอยู่หัวหรือว่าวัดพระนางเลือดขาวนี่อยู่หมู่ที่3ตำบลแม่เจ้าอยู่อำเภอเชียงใหญ่ก็มาถามผมบอกว่าไม่สามารถที่จะตอบได้อย่างชัดเจนก็เลยไม่สบายใจอย่างยิ่งเพราะว่าไม่สามารถที่จะสนองพระราชสนเทศสมเด็จพระราชินีปันปีหลวงได้หลังจากนั้นก็ผมได้มีโอกาสทำงานกับมหาลัยวลัยลักษณ์ก็ได้สั่งอย่างมหาลัยวลัยลักษณ์โดยท่านอาจารย์ดร.เลิศชัยสิริชัยว่าถ้ามีงานเกี่ยวกับเรื่องของการสืบค้นก็ขอให้บอกด้วยพอดีมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกว.นะครับมีโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นผมก็ได้มีโอกาสไปชุมที่วลัยลักษณ์และก็ได้มีการประชุมในพื้นที่เพื่อที่จะทำวิจัยสนองพระราชสนเทศสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงหลังจากนั้นสกว.ก็ได้อนุมัติเงินมา 140,000 กว่าบาทให้มาทำการวิจัยก็ใช้ในเวลาในการทำวิจัยก็ประมาณ1ปีนะครับก็สามารถรวบรวมองค์ความรู้เกิดจากการวิจัยที่สมเด็จพระราชินีพันปีหลวงท่านมีความสนพระทัยก็ได้มีโอกาสได้นำหนังสืองานวิจัยฉบับสมบูรณ์ไปถวายสมเด็จพระราชินีปันปีหลวงที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเดินธรรมังท่านบอกว่าดีใจมากที่จะได้รู้เรื่องของตำบลแม่เจ้าอยู่ที่จะได้รู้เรื่องของพระนางเลือดขาวแม่เจ้าอยู่ท่านก็บอกว่าอยากจะให้รักษาเรื่องของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพระนางเลือดขาวแม่เจ้าอยู่และผมก็ได้ทูลรายงานว่างานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเพื่อให้รู้อดีตมาพัฒนาปัจจุบันสร้างสรรค์อนาคตไม่ใช่วิจัยเพื่อสนองพระราชสนเทศอย่างเดียวหลังจากการวิจัยเสร็จก็ได้มีการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องของพระนางเลือดขาวแม่เจ้าอยู่หัวที่บอกว่าวิจัยให้รู้อดีตมาพัฒนาปัจจุบันสร้างสรรค์อนาคตผมเกิดมาก็มีความภาคภูมิใจที่สุดที่ได้เกิดในร่มพระบารมีของสมเด็จพระราชินีปันปีหลวงถ้าท่านไม่ทรงถามผมและก็ทีมงานที่ใช้หลักบวรกับบ้านวัดราชการและก็ทางนักวิชาการของมาลัยวลัยลักษณ์นักวิชาการของสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราชและหลายหน่วยงานฉะนั้นเมื่อการวิจัยเสร็จได้มีการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องพระนางเลือดขาวแม่เจ้าอยู่หัวเรื่องดังกล่าวก็ทราบไปถึงสมเด็จพระเทพท่านก็มีความสนพระทัยทางจังหวัดนะครับก็ให้ผมไปเข้าเฝ้าที่วิทยาลัยเกษตรควนพลองและก็ได้นำหนังสืองานวิจัยฉบับสมบูรณ์อีกฉบับหนึ่งถวายสมเด็จพระเทพความภาคภูมิใจขึ้นหนึ่งตามที่พลเอกเปรมตินสุรานนท์ให้ไว้ว่าคนเราเกิดมาถ้ามีโอกาสได้ตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดถือเป็นเรื่องดีมาก
ฉะนั้นโครงการดังกล่าวถือว่าสุดยอดในการสนองภาคสนเทศงานวิจัย

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้มีโอกาสได้เทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์แล้วก็ที่ภูมิใจในการพัฒนาองค์ความรู้พระนางเลือดขาวแม่เจ้าอยู่หัวก็ได้มีโอกาสคัดเลือกได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักรพระราชทานทองคำจากสมเด็จพระเทพรับที่กรุงเทพมหานครแล้วก็อีกหลายรางวัลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยดังกล่าวแต่ว่าทำการวิจัยสนองพระราชสนเทศไม่ใช่เพื่อรางวัลแต่ว่ารางวัลเกิดขึ้นจากผลงานที่ผมและทีมงานได้ร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้แล้วก็ที่สำคัญก็ถือว่าได้เป็นต้นแบบงานวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อไปเป็นหลักสูตรในการเรียนการสอนแล้วก็มีงานสำคัญต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ว่าจะเป็นงานบุญศาสตร์เดือน10งานผ้าขึ้นทาสหรืองานแข่งขันเรือเพียวชิงถ้วยพระราชทานงานต่างๆก็จะได้ใช้บริบทองค์ความรู้ของพระนางเลือดขาวแม่เจ้าอยู่หัวไม่ว่าจะเป็นเพลงที่ทางทีมงานวิจัยได้จัดทําขึ้นในการนำขบวนแห่หรือว่าเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนมหาลัยต่างๆนะครับโรงเรียนต่างๆในตำบลแม่เจ้าอยู่หัวก็เอาองค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยที่สนองพระราชทานนะครับเอาไปใช้มากมายในแต่ละเดือนก็มีนักเรียนนักศึกษานะครับมาสัมภาษณ์ก็เกิดจากงานวิจัยสนองพระราชทานเทศของสมเด็จพระราชินีปันปีหลวงนี่คือความภาคภูมิใจมากๆครับรายการขยายผลเรื่องของเอกพระราชดำริของท่านคือที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเดินธรรมังผมก็ได้มีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมและไปการในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติในการคัดเลือกแม่ตัวอย่างแห่งชาติและก็ได้ส่งผลเรื่องของการนำอุปกรณ์ยกิจกรรมต่างๆที่เกิดจากศูนย์ศิลปาชีพไม่ว่าเรื่องของการทอผ้าเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์กระจูดเรื่องของการทำผ้าลายปักผ้าแล้วก็ได้มีโอกาสนะครับได้สั่งผ้าจากศูนย์ศิลปาชีพบ้านเดินตำมังให้กับองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานแล้วก็ในโอกาสวันสำคัญของสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงตอนท่านสิ้นพระชนก็ได้ทำเสื้อเพื่อให้กับองค์กรภาคีเครือข่ายได้เครือข่ายต่างๆได้ใช้ในโอกาสต่างๆอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการจัดกิจกรรมทางอำเภอเชียนใหญ่ไม่ว่าโอกาส7วัน15วัน50วัน100วันก็มีโอกาสได้ไปร่วมแล้วก็พาทีมงานอปมช.ผมก็เป็นประธานอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนที่มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งคือสมาชิกวุฒิสภาจากกรุงเทพมาศึกษาเรียนรู้ดูงานที่อปมช.ของเราเนี่ยได้มีการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นตัวอย่างของประเทศไทยมาเรียกว่า2คณะใหญ่ๆก็ได้ลงพื้นที่ก็มีความภาคภูมิใจในนามของพี่น้องประสบนิกรชาวไทยนะครับก็เรื่องของหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็เรียกว่าเริ่มที่ผู้นำต้องทำก่อนฉะนั้นเรื่องหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงผมทำมาตั้งแต่เป็นอาสาสมัครก็อาสาสมัครของกรมการพัฒนาชุมชนผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนแล้วก็มาเป็นผู้ใหญ่บ้านในขณะนี้ก็เป็นประธานอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนก็ได้นำหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงลงไปที่โรงเรียนนะครับไปพบเด็กนักเรียนที่หน้าเสาธงแล้วก็นำเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงบอกลูกว่าสิ่งไหนไม่ซื้อคือรายได้กินสิ่งที่ปลูกสิ่งที่กินเหลือแลกแจกขายก็จะมีแปลงเกษตรของโรงเรียนบ้านน้ำบ่อผมก็ไปส่งเสริมสนับสนุนเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผมได้มีการปลูกขึ้นมาตอนนี้ก็มีปูเล่แล้วก็มีหลายๆอย่างตะไคร้ไม่ต้องซื้อปลาไม่ต้องซื้อสิ่งไหนไม่ซื้อก็คือรายได้แล้วก็ตำบลแม่เจ้าอยู่วันนี้ได้มีการประกวดตำบลเข้มแข็งระดับจังหวัดเพื่อรับโล่จากสมเด็จพระเทพก็เราก็ได้รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดที่ได้รับรางวัลจากสมเด็จพระเทพในไม่กี่วันนี้ก็เป็นโครงการที่ผมได้มีการขับเคลื่อนเรื่องหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแม่เจ้าอยู่หัวเพราะว่าคำว่าอำเภอเชียนใหญ่ชาวเชียนใหญ่จะกลัวในการประกวดเพราะเรานี่ขาดทุนทางสังคมเรามีไม่มีน้ำตกเราไม่มีทะเลเราไม่มีภูเขาแต่เรามีประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพระนางเลือดขาวแม่เจ้าอยู่หัวมีศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังและก็เรามีความรักมีความสามัคคีในเรื่อง
บริบทต่างๆจนได้มีการประกาศเป็นตำบลเข้มแข็งดีเด่นระดับจังหวัดอันนี้ก็ถือว่าเป็นการโครงการหนึ่งที่ผมและคณะได้มีการขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆในพื้นที่ตำบลแม่เจ้าอยู่หัวและตำบลใกล้เคียงเรียกว่าทำกันอย่างจริงจังนะครับเรียกว่าทำเป็นการสนองพระราชดำริของในหลวงและสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงครับเรื่องป่ารักน้ำถ้าเราเรื่องจะทำเรื่องการเกษตรหรือว่าอยู่ในชุมชนครับอยู่แบบพอเพียงน้ำต้นทุนมีความสำคัญอย่างยิ่งตอนนี้เราลืมน้ำต้นทุนเสียบ่อน้ำตื้นเราไม่มีโอ่งน้ำเราไม่มีบ่อน้ำเรียกว่าบ่อเก็บน้ำนะถังเก็บน้ำแต่บ้านผมและก็หลายๆครัวเรือนตอนผมเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ได้มีการทำโครงการน้ำดื่ม 100% สำรวจว่าพี่น้องประชาชนยังขาดน้ำดื่มประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นก็ขาดโอ่งประมาณ500กว่าใบก็ได้หาโอ่งมาให้พี่น้องประชาชนได้มีน้ำบริโภคกันฉะนั้นที่สมเด็จพระราชินีเรียกว่าป่ารักน้ำฉะนั้นการทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเรียกว่าน้ำต้นทุนมีความสำคัญอย่างยิ่งฉะนั้นผมเนี่ยถ้าไฟฟ้าดับน้ำประปาไม่ไหลสักอาทิตย์ก็ไม่เดือดร้อนจะได้เห็นว่ามีบ่อน้ำตื้นอยู่2บ่อแล้วก็มีสระเก็บน้ำมีการเลี้ยงปลาต่างๆนะครับอยู่ในบ่อแล้วก็โอ่งน้ำทุกวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรส่วนมากจะซื้อน้ำหุงข้าวซื้อน้ำดื่มแต่ว่าบ้านผมเนี่ยน้ำหุงข้าวไม่ต้องซื้อเพราะว่าเรามีโอ่งน้ำแล้วก็มีถังเก็บน้ำเรียกว่าที่ผมมีความประทับใจอีกอย่างหนึ่งตอนสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงเสด็จมาที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเดินธรรมังวันนั้นฝนตกอย่างมากมายน้ำเต็มที่จะให้ท่านเสด็จนะหลายคนบอกว่าท่านคงไม่เสด็จท่านลงมาปั๊บก็หลายคนบอกท่านคงไม่เสด็จเพราะน้ำเกือบเรียกว่าประมาณ30เซนนะบางพื้นที่30เซนแล้วก็มันมีปริงด้วยโอ้ท่านเสด็จมาท่านทรงเสด็จโอ้โดนลุยน้ำเพื่อที่จะไปเยี่ยมเยียนประสบนิกรของท่านถือว่าวันนั้นเป็นความประทับใจผมในน้ำตาคลอเลยแล้วก็ที่ผมเห็นว่าผมทำไม่ได้หลายๆคนทำไม่ได้ที่ท่านเสด็จทรงงานเพราะให้สมาชิกของท่านนะครับได้มาเข้าเฝ้าเพื่อเรียกว่าถวายงานนะถวายงานใครทำอะไรมาก็มาถวายงานแล้วก็ผู้หนึ่งท่านใดที่มีความยากจนท่านก็จะพระราชทานเงินส่วนพระองค์เพื่อไปต่อยอดอาชีพที่ท่านอยากจะให้มีนะท่านยกทรงประทับนั่งโอยนานมากเหมือนผมเนี่ยไปนั่งพลิกแล้วพลิกอีกนามเพลงานว่าท่านนี่พลิกหลายหลายตลบแต่ว่าสมเด็จพระราชินีนี่โอ้ท่านนั่งได้สุดยอดถือว่าหายากจริงๆอันนี้เป็นความประทับใจและอีกหลายหลายอย่างที่เราประทับใจที่หลายคนบอกว่าท่านคงไม่เสด็จเพราะว่าเจ้าคว้าเจ้าแผ่นดินในการลุกบุกน้ำลุยโคลนตอนนั้นท่านเสด็จเรียกว่าทุกหมู่บ้านทุกกลุ่มอาชีพที่รอรับเสด็จท่านอันนี้ก็หลังจากนั้นก็จะมีข่าวพระราชสำนักขึ้นที่ตอนสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงเสด็จมานะบ้านเดินธรรมังถือว่าบ้านเดินธรรมังนี่ก่อนจากนี้นี่ผมไปนี่ก็โดนลำบากมากเขาทำเสาไฟฟ้านะต้องใช้ถังน้ำมัน2ถังเรียกว่าตั้งหัวท้ายแล้วก็ดึงเสาคอยคว้าไปลำบากมากถือว่าคว้ามาโปรดคว้ามาโปรดจริงๆตอนนี้ก็ศูนย์ประชิดบ้านเดินธรรมบังหลังจากท่านเสด็จมาเหมือนที่บอกคว้ามาโปรดพี่น้องก็อยู่เย็นเป็นสุขเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ร้อนนอนทุกข์ตอนนี้อยู่เย็นเป็นสุขกันทุกครัวเรือนเนื่องจากบารมีของสมเด็จพระราชินีปันปี

ครับก็ฝากเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงตามที่ผมแนะนำเรียนขั้นเบื้องต้นว่าสิ่งไหนไม่ซื้อคือรายได้กินสิ่งที่ปลูกสิ่งที่กินเหลือแลกแจกขายตอนเกิดโควิดนะครับเกิดโควิดหลายครัวเรือนเดือดร้อน

0: ว่าเรื่องของการเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นเรื่องที่มีความ
1: ได้เล็งเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าจากพระราชดำรัสและแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงพระราชทานให้กับประสบนิกรของพระองค์ท่านทำให้ผู้คนได้อยู่ดีกินดีและอยู่เย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดินและเรื่องราวในวันนี้อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมหลายๆท่านได้ดำเนินชีวิตอย่างหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วครับขอบคุณทุกการติดตามทุกท่านทีมงาน NBT นครศรีธรรมราชต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ

เกร็ดน่ารู้พระราชพิธีพระบรมศพการประดับกระจกราชรถและพระยานมาตรภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีบวงสรวงและกระทบกระจกเก่าออกเพื่อเตรียมการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเขตพระนครเพื่อถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรจะได้เข้าสู่ขั้นตอนการประดับกระจกเพิ่มความแวววาวและเปล่งประกายแสงคล้ายอัญมณีแก่ราชรถและพระยานมาตรเพื่อให้งานมีความสมบูรณ์และงดงามสมพระเกียรติในการประดับกระจกช่างประดับกระจกจะต้องฝึกฝนหาความชำนาญเป็นเวลานานอีกทั้งอาศัยความวิจิตรบรรจงในการตัดกระจกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยให้ได้ขนาดเท่ากันและประดิษฐ์เป็นลวดลายลำดับหรือสลับสีจนงานประดับกระจกออกมาเรียงแถวเสมอกันตลอดแนวอย่างสวยงามอันจะเสริมสร้างบารมีและคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติแก่ราชพาหนะเพื่อถวายพระเกียรติยศสูงสุดการออกแบบลวดลายคือขั้นตอนแรกของการประดับกระจกโดยลวดลายนั้นจะมีความแตกต่างกันตามจากลักษณะวิธีการประดับสามารถจำแนกได้เป็นประเภท5ประเภทด้วยกันได้แก่ประเภทที่1การประดับกระจกแบบเต็มพื้นหน้าคือการประดับกระจกที่ทำให้เกิดลวดลายบนพื้นราบกึ่งราบหรือโค้งลักษณะของผิวหน้ากระจกจะมีความเรียบเสมอกันเช่นลายหน้ากระดานลายช่อฟ้าลายใบระกาเป็นต้นประเภทที่2การประดับกระจกในร่องลายคือการประดับกระจกในร่องลายของงานแกะสลักไม้หรืองานปูนปั้นเพื่อขับเน้นให้ลวดลายชัดเจนขึ้นประเภทที่3การประดับกระจกลายยาคือการประดับกระจกบนพื้นผิวงานที่ขุดเป็นร่องลายต่างๆปิดทองทึบแล้วประดับกระจกสีลงในช่องนั้นๆให้เกิดลวดลายโดยคำว่าลายยาย่อมาจากคำว่ากระยารงแปลว่าสีสำหรับวาดเขียนประเภทที่4การประดับกระจกมุกประเภทแก้มเบื้อคือการประดับกระจกสีผสานกับการประดับมุกเป็นลวดลายต่างๆประเภทที่5การประดับกระจกแววคือการสอดประดับกระจกตกแต่งในไส้ลายอีกหนึ่งใจความสำคัญของงานประดับกระจกราชรถและพระยานมาตรนั้นคือกระจกสีที่มีลักษณะสีสันความแวววาวและความประกายแสงที่แตกต่างกันดังนั้นช่างประดับกระจกจึงต้องพิจารณาเลือกใช้วัสดุให้มีความเหมาะสมกับลวดลายที่ออกแบบไว้ด้วยโดยกระจกสีที่นิยมใช้ประดับตกแต่งงานประณีตศิลป์มีด้วยกัน4ชนิดได้แก่ชนิดที่1กระจกเกลียบคือกระจกสีที่ดัดหลังด้วยตะกั่วหรือดีบุกเป็นกระจกที่นิยมใช้ประดับตกแต่งกันมาตั้งแต่โบราณในปัจจุบันไม่มีการผลิตกระจกเกลียบแล้วกระจกเกลียบนั้นมีทั้งชนิดแผ่นบางและแผ่นหนาชนิดแผ่นบางมักใช้ในงานศิลปะวัตถุขนาดเล็กที่ต้องใช้ความประณีตสูงเช่นศิราพรตะลุ่มเตียบส่วนชนิดแผ่นบางจะนิยมใช้ในงานสถาปัตยกรรมเช่นช่อฟ้าซุ้มประตูเป็นต้นชนิดที่2กระจกจืนคือกระจกที่มีสีใสฉาบบนแผ่นตะกั่วนมงานที่ใช้กระจกประเภทนี้มักพบได้มากตามพระอุโบสถทางภาคเหนือโดยเฉพาะส่วนประดับของสถาปัตยกรรมกระจกจืนสามารถตัดแต่งและตัดโค้งงอได้วิธีการใช้งานคือใช้

ให้ได้ขนาดที่ต้องการจากนั้นดัดให้เข้ารูปทรงลายแล้วจึงใช้ตะปูตรึงให้ติดกับชิ้นงานชนิดที่3กระจกหุงคือกระจกที่ผลิตจากการหุงทรายด้วยความร้อนสูงแล้วหล่อออกมาเป็นรูปทรงต่างๆเช่นทรงหยดน้ำครึ่งวงกลมเพื่อให้มีมิติสูงขึ้นมาจากพื้นเมื่อประดับบนลวดลายชนิดที่4กระจกแก้วเป็นกระจกสีด้านหลังฉาบด้วยปรอทเคลือบน้ำยาเคมีปัจจุบันมี2ชนิดได้แก่แบบโค้งและแบบตรงกระจกแบบโค้งจะมีความบางมากกว่ากระจกตรงแต่บางไม่เท่ากระจกเกลียบเหมาะกับงานที่มีขนาดเล็กและสามารถตัดกระจกเข้ารูปทรงของชิ้นงานได้ส่วนกระจกแผ่นตรงจะมีความหนาและสีสันสวยงามเหมาะกับการใช้ในงานสถาปัตยกรรมที่ต้องตัดกระจกขนาดใหญ่เนื่องจากปัจจุบันไม่มีการผลิตกระจกเกลียบแล้วหลายหน่วยงานจึงทดลองผลิตกระจกเพื่อใช้ทดแทนกระจกเกลียบแต่ยังไม่สามารถเทียบเคียงกระจกเกลียบโบราณได้ช่างประดับกระจกจึงต้องปรับใช้วัสดุกระจกให้เหมาะสมกับงานเมื่อออกแบบลายกำหนดวิธีการประดับและเลือกประเภทกระจกที่จะใช้ในงานแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวด้วยการใช้ยางรักทารองพื้นชั้นแรกเมื่อรักหมาดแล้วจึงลงอีพ็อกซี่ AB เป็นพื้นเพื่อเตรียมลงกระจกต่อไปจากนั้นจึงตัดลายกระจกให้เป็นรูปร่างที่ต้องการโดยมีรูปแบบเป็นเหลี่ยมเป็นแบบหลักเช่นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดรูปเกล็ดเต่าเป็นต้นแล้วใช้ไม้ติดขี้ผึ้งจิ้มเพื่อประดับกระจกแล้วจึงยึดกระจกด้วยอีพ็อกซี่ AB อีกครั้งหรืออาจใช้วัสดุชนิดอื่นตามลักษณะของชิ้นงานเช่นงานชิ้นใหญ่จะใช้ปูนเป็นตัวติดประดับแต่หากย้อนกลับไปในอดีตการประดับกระจกแบบดั้งเดิมนั้นจะใช้รักสมุกในการยึดกระจกมิใช่อีพ็อกซี่เช่นในปัจจุบันเนื่องจากกระจกสำหรับใช้ประดับในปัจจุบันนั้นผลิตมาเหมาะสมที่จะใช้กับอีพ็อกซี่มากกว่า

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT รวมใจพบกันวันอังคารที่8กันยายน2569อยู่กับดิฉันเมธาพรพันธุ์บุญเลิศค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ทางดิจิทัล TV หมายเลข11หรือผ่านช่องทาง Facebook Live Fly NBT ภาคกลางท่านใดที่เข้ามาแล้วสามารถพูดคุยทักทายกันได้ค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นรายการวันนี้จะพาไปลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่รับฟังสภาพปัญหาน้ำท่วมและพร้อมให้การช่วยเหลือค่ะที่บริเวณบ้านเลขที่71ทับ1และ71ทับ2หมู่ที่3ตำบลศรีลาดานอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยนายวิทยาชภานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรองผอ.รมน.จังหวัดชลประทานจังหวัดนายอำเภอมโนรมนายกเทศมนตรีตำบลศรีลาดานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ค่ะโดยโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมคณะได้รับฟังสภาพปัญหาน้ำท่วมของบ้านเลขที่71ทับ1และ71ทับ2หมู่ที่3ตำบลศรีลาดานโดยชลประทานจังหวัดชัยนาทว่าสืบเนื่องจากบริเวณบ้านแห่งนี้ซึ่งอยู่บริเวณนอกคันกั้นน้ำและใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาอีกทั้งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำหลังจากปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นบ้านสองหลังนี้จะได้รับผลกระทบจนทำให้บ้านสองหลังนี้นะคะถูกน้ำท่วมและเป็นหลังแรกของจังหวัดชัยนาทที่ถูกน้ำท่วมอีกด้วยทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทได้ปรึกษากับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมให้การช่วยเหลือหากเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมคะที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะได้ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนเพื่อกระจายรายได้การยกระดับสินค้าชุมชนกับวันเดย์ทริปเที่ยวครบจบในวันเดียวที่อำเภอหนองยับล่องติดตามได้จากรายงานค่ะ
1: วันเดย์ทริปเที่ยวครบจบในวันเดียวที่อำเภอหนองยับล่องจังหวัดเพชรบุรีมากับคุณวันเพ็ญมังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีซึ่งอำเภอหนองยับล่องได้รวบรวมทั้งสวนผลไม้วิถีชุมชนชาติพันธุ์ธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไว้ในเส้นทางเดียวซึ่งช่วงนี้เป็นฤดูผลไม้ของจังหวัดเพชรบุรีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยเลือกเดินทางมายังสวนทุเรียนว่องไวอำเภอหนองยับล่องสวนทุเรียนคุณภาพที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชิมทุเรียนสดจากต้นพร้อมเรียนรู้กระบวนการปลูกทุเรียนบนพื้นที่ภูเขาซึ่งมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ขณะเดียวกันจังหวัดเพชรบุรียังผลักดันทุเรียนเมืองเพชรให้ก้าวสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในฐานะสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับเกษตรกร
2: ที่เราเป็นดินลูกหลังส่วนใหญ่ซึ่งเป็นดินที่เดินรากง่ายไม่คุ้มน้ำและต้องมีน้ำที่เพียงพอแล้วเวลาที่เรามีผลผลิตเราจะทำให้เนื้อของผลไม้เราเนี่ยมีรสชาติที่เหมาะแก่การกินหอมหวานแล้วก็หมันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหนองยับล่อง
3: จังหวัดเองอะค่ะในฐานะที่ดูแลเกษตรกรนะคะเราก็มีการส่งเสริมเรื่องทุเรียนเพชรบุรีค่ะเราอยากให้ทุเรียนเพชรบุรีเราได้ GI นะคะทุเรียนเพชรบุรีเรามีหลายพื้นที่แต่ละพื้นที่มีลักษณะไม่เหมือนกันอย่างเช่นทุเรียนป่าเด็งนะคะซึ่งติดกับป่าละอูก็มีลักษณะเหนียวเนียนนะคะหวานมันทุเรียนถ้ำเสือก็เป็นทุเรียนที่อยู่ในแก่งกระจานก็มีลักษณะอีกแบบหนึ่งนะคะในขณะเดียวกันหนองยับล่องเองก็มีลักษณะทุเรียนที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองซึ่งเราอยากจะส่งเสริมให้หนองยับล่องเนี่ยเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่นักชิมทุเรียนต้องมาลองและจะรู้ว่าทุเรียนหนองยับล่องอร่อยอย่างไร
1: จากสวนผลไม้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางต่อไปยังชุมชนบ้านลิ้นช้างชุมชนชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ทั้งการแต่งกายการทอผ้าอาหารพื้นบ้านและวิถีเกษตรที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติ
4: ถ้ามาที่ลิ้นช้างนะคะติดต่อที่วิสาหกิจชุมชนนะคะพี่ๆจะได้ท่องเที่ยวศึกษาเส้นทางธรรมชาตินะคะน้ำตกแม่กระดังลาน้ำตกรากไทรผาลุงผ้าแล้วก็น้ำตกหิ่งห้อยค่ะแล้วก็พื้นที่แห่งนี้นะคะเราก็เปิดศึกษาดูงานนะคะเรื่องของอาหารพื้นบ้านนะคะซึ่งวัตถุดิบหลักของอำเภอหนองยับล่องเลยก็จะเด่นในเรื่องของพริกพานและพริกกะเหรี่ยงค่ะ
1: อีกหนึ่งจุดหมายที่แหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุเหมาะสำหรับการพักผ่อนและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพช่วยเติมเต็มเส้นทางการท่องเที่ยวให้ครบทั้งสุขภาพและการพักผ่อน
5: ป็นผลวิจัยจากธาตุน้ำแร่ต่างๆมีแร่ธาตุส่วนที่ดีนะครับมากกว่าที่ไม่ดีที่คณะอาจารย์ที่ได้มาค้นพบตรงนี้นะครับว่าน้ำแร่ตรงนี้ท่องเที่ยวอาบแล้วจะดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวของเรานะครับที่ได้เน้นหนักมากที่สุดก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับที่ได้เข้ามาครับได้สุขภาพไหลต่อนะครับ
6: นักท่องเที่ยวก็มาแช่น้ำร้อนที่นี่แล้วก็สามารถที่จะผ่อนคลายฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาการฟกช้ำเหน็บชาหรือเคลื่อนไหวไม่สะดวกก็มีมาแช่แล้วมาแช่เป็นประจำก็จะอาการจะดีขึ้นนะครับซึ่งการบริหารจัดการที่นี่ก็เป็นชุมชนชุมชนบ้านพูน้ำร้อนกับชุมชนบริเวณรอบข้างที่บริหารจัดการกันนะครับซึ่งอำเภอก็ได้เข้ามาช่วยกันที่จะยกระดับคุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของหนองยับร่องก็จะยกระดับให้มีคุณภาพมากขึ้น
1: ปิดท้ายวันนักท่องเที่ยวสามารถแวะชมวิวที่เขื่อนแม่ประจันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรีท่ามกลางทิวเขาสลับซับซ้อนและวิวพระอาทิตย์ยามเย็นที่สวยงามกลายเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินยอดนิยมของนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติ
3: หนองยับร่องเป็นอำเภอที่อยู่ไม่ไกลกรุงเทพภูมิประเทศเนี่ยมีเขาล้อมรอบซึ่งในฤดูหนาวเนี่ยก็คือน้องๆเขาใหญ่เรามองไปรอบๆจะเป็นภูเขาแล้วก็มีหมอกสวยงามอุณหภูมิเนี่ยอยู่ประมาณ20องศาซึ่งจะเย็นสบายนะคะก็เชิญชวนทุกท่านค่ะมาเจอกันนะคะมาพบกันที่หนองยับร่องค่ะ
1: และนี่เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวแบบชิลๆวันเดย์ทริปเที่ยวครบจบในวันเดียวที่อำเภอหนองยับร่องจังหวัดเพชรบุรีที่นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติต้องไม่พลาดทีมข่าว MPT ภาคกลางรายงาน
0: ขอบคุณข้อมูลดีจาก MPT ภาคกลางด้วยค่ะและในช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามในเรื่องของไก่ย่างบางตาลที่จากอาหารพื้นบ้านของชุมชนเล็กๆนะคะสู่เมนูอัตลักษณ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดราชบุรีซึ่งสะท้อนภูมิปัญญาวิถีชีวิตและการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นไปติดตามได้จากคุณภาคภูมิพนาภักดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยถึงข่าวทาง NBT ภาคกลางนะครับวันนี้อยู่กับผมภาคภูมิพนาภักดีเช่นเคยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเรานะครับได้ทางดิจิตอลทีวีกฎหมายเลข11และอีกหนึ่งช่องทางการรับชมผ่านทาง Facebook Live ทางเพจ Live NBT ภาคกลางนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ก็สามารถกล่าวทักทายร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นเข้ามาร่วมกันได้ครับคุณผู้ชมครับรายการคุยถึงข่าวของเราในวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมนั้นมาอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนไก่ย่างบางตาลในพื้นที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับซึ่งวันนี้เนี่ยรายการของเราจะพามาเจาะลึกเบื้องหลังความสำเร็จว่าอะไรที่ทำให้ไก่ย่างบางตาลนั้นเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารและเป็นเมนูที่ดังไกลระดับประเทศครับซึ่งวันนี้ครับผมได้รับเกียรติจากคุณภวัตวังตาลท่านเป็นรองวิสาหกิจชุมชนไก่ย่างบางตาลและยังเป็นผู้ใหญ่ประจําชุมชนแห่งนี้ถือว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านฮะประจําชุมชนแห่งนี้ด้วยสวัสดีครับผู้ใหญ่หน่วยครับ
8: สวัสดีครับคุณภพภูมิสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
7: ครับก็วันนี้เมื่อกี้ที่ผมเกริ่นไปตอนต้นรายการว่าวันนี้จะมาพูดคุยแบบเจาะลึกเลยเอาทั้งตั้งแต่อดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตว่าไก่ย่างบางตาลเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์และด้านอาหารของประเทศไทยของเราและอะไรที่ทำให้ชื่อเสียงโด่งดังไกลระดับประเทศเรียกว่ามีทุกที่ในงานไหนงานไหนต้องเห็นไก่ย่างบางตาลแล้วสูตรลับของเราคืออะไรความอร่อยของเราคืออะไรทำให้คุณผู้ชมทั้งประเทศเนี่ยติดใจใช่ไหมผู้ใหญ่หนุ่ยเริ่มต้นจากคำถามแรกก่อนเลยอยากให้ผู้ใหญ่หนุ่ยเนี่ยในฐานะตัวแทนของชุมชนแห่งนี้ตัวแทนของบางตาลไก่ย่างบางตาลของเราอะไรคือจุดเริ่มต้นจุดกำเนิดที่มาที่ไปของไก่ย่างบางตาล
8: กว่า100ปีที่ผ่านมานะครับชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนคลองบางตาลเพราะมีทางรถไฟนะครับที่สายใต้เนาะเขาก็มาตั้งอยู่ที่นี่เป็นลกล่ามันถึงเป็นชุมชนนะครับชื่อจริงๆชื่อเต็มๆชื่อคลองบางตาลนะครับด้านนี้จะมีทางรถไฟสมัยก่อนสถานีตรงนี้จะเป็นต้นทางนะครับก่อนที่จะถึงหนองปลาดุกที่จะไปสถานีทางเมืองการที่เป็นสถานีรถไฟมรณะนะครับทางมรณะประมาณนี้ตรงนี้บางตาลก็จะอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วเกิดอาหารในชุมชนนะครับเริ่มมาจากคุณลุงเชื้อสายจีนนะครับที่ทําอาหารนะครับมาขายให้กับพี่น้องนะครับที่สถานีรถไฟเพราะสมัยก่อนเนี่ยมันเป็น รถไฟหัวจากไอ้น้ำเพราะฉะนั้นจะจอดนานเพราะตรงนี้จะเติมน้ำด้วยเติมฟืนด้วยจะจอดนานนะครับก็พอคุณลุงที่เป็นเชื้อสายจีนนะครับได้มาทำไก่ย่างทีนี้ก็เกิดการชื่นชอบกันหลายครอบครัวก็แพร่กระจายไปในการทำขายสมัยก่อนก็จะมาขายที่สถานีรถไฟเป็นหลักจะมีการแบกนะครับใส่ฉลอมเนอะ
7: หาบเร่อะไร
8: หาบเร่ประมาณนี้นะครับไปตามสถานีต่างๆนะครับก็เป็นที่โด่งดังมาถูกปากถูกใจนะครับคนที่รับประทานสมัยเวลาเปลี่ยนไปเนอะก็เป็นหัวรถจักรไอ้น้ำสถานีตรงนี้ก็รถไฟก็จะจอดน้อยลงนะครับก็ทำให้พี่น้องชุมชนบางตาลนะครับได้ไปขายสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับหรือว่าจะออกงานต่างๆนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเป็นการแพร่เผยแพร่รสชาติอาหารที่โด่งดังจนถึงปัจจุบันนี้ครับ
7: อย่างเมื่อกี้ที่ผู้ใหญ่หนุ่ยบอกคือเริ่มตั้งแต่ยุคเป็น
8: ร
7: ้อยปีต
8: ั้
7: งแต่ยุคหัวรถจักรไอ้น้ำ
8: ใช่ครับ
7: ซึ่งก็จะมีประชาชนเนี่ยเขาเดินทางผ่านไปผ่านมาแล้วก็มาจอดแวะที่นี่เพื่อเติมฟืนเติมไอ้น้ำเติมน้ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
8: ใช่ครับ
7: แล้วก็จะมีคุณลุงเนี่ยหาบเร่ไปขาย
8: ใช่
7: เป็นเมนูไก่ย่าง
8: ใช่
7: เราเรียกว่าเมนูไก่ย่างบางตาล
8: ครับ
7: แล้วก็ติดใจกันเลยเพราะรสชาติความอร่อย
8: ครับ
7: พิถีพิถันใช่ไหม
8: ใ
7: ช
8: ่ครับ
7: แล้วก็อันนั้นคืออดีตปัจจุบันเองก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา
8: ใช่ครับ
7: เราเชื่อว่าโด่งดังมากต้องรสชาติดีมากแน่ๆถึงว่าติดใจคนได้มาเป็นหลักร้อยปีหลากหลายสิบปีแบบนี้ใช่ไหมฮะ
8: ครับ
7: พูดถึงแล้วการทำของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยของไก่ย่างบางตาลทำมากี่รุ่นแล้วครับถ้าเป็นหลักร้อยปี
8: ถ้านับรุ่นจากผู้ใหญ่เองเนี่ยผู้ใหญ่เป็นรุ่นที่ประมาณรุ่นที่5
7: ครับอ๋อก็5รุ่นเต็มๆแล้ว
8: ครับ
7: แล้วก็เชื่อว่าจะต่อยอดไปเป็นรุ่นที่6รุ่นที่7แน่นอน
8: ใช่ครับสมัยปัจจุบันก็จะมีน้องๆเนอะบางทีก็เรียนจบปริญญาตรีมีวิศวกรมีหลากหลายสาขานะครับก็ได้มาต่อยอดนะครับมาขายไก่ย่างอย่างเงี้ยครับ
7: ครับผู้ใหญ่มองว่าอะไรที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ไก่ย่างบางตาลเนี่ยกลายมาเป็นอาชีพหลักที่ส่งต่อแบบรุ่นสู่รุ่นมีอัตลักษณ์ของคนในชุมชนเนี่ยคืออะไรครับ
8: อัตลักษณ์ของไก่ย่างบางตาลนะครับก็ไก่ย่างบางตาลเนี่ยจะมีสีเหลืองจากขมิ้นนะครับแล้วก็ไม้ที่เอาไว้คีบไก่เวลาย่างเนี่ยจะเป็น3ง่ามเขาเรียกว่า3ง่ามนะครับเพราะว่า3ง่ามเนี่ยมันจะเป็นการแผ่ชิ้นส่วนไก่ในการย่างเนี่ยจะทำให้ไก่เนี่ยมีความสุกนะครับได้ทั่วถึงแล้วอัตลักษณ์อีกอย่างนึงก็คำว่าบางตาลบางตาลใบตาลมันแผ่ใช่มั้ยครับ
7: ครับ
8: เสร็จแล้วไอ้3ง่ามเนี่ยมันก็แผ่เหมือนใบตาลถ้าเราคีบไก่ไปแล้วถ้าเดี๋ยวคุณภูมิลองดูนะครับเวลาคีบไก่ไปแล้วมันจะเป็นเหมือน
7: ใบตาลเลย
8: อ
7: ันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นวิถีชุมชน
8: ใช่ครับ
7: มันทำให้เราสะท้อนอัตลักษณ์ท
8: ั้
7: งของชื่อชุมชนด้วยแล้วก็มันมีความเป็นเอกลักษณ์ของมันซึ่งถ้าเราเห็นเนี่ยไก่ย่างสีเหลืองที่หมักโดยขมิ้นแล้วก็เป็นไม้สามง่ามแบบน
8: ี้
7: ก็จะมองเห็นอ๋อนี่คือไก่ย่างบางตาล
8: ใช่ใช
7: ่คนก็จะเห็นตั้งแต่ภาพลักษณ์แรกเลย
8: ใช่
7: ใช่ไหมฮะ
8: ใช่ครับ
7: แล้วมาครับผู้ใหญ
8: ่แล้วก็พอเห็นรูปลักษณ์รูปเป็นไก่ย่างบางตาลทีนี้ต้องมาชิมแล้วพอชิมปุ๊บเนี่ยไก่ย่างบางตาลก็จะเข้มข้นด้วยเครื่องเทศเครื่องเทศพื้นบ้านเนอะกระเทียมพริกไทยนะครับประมาณนี้เอามาหมักนะครับจริงๆเขาเรียกว่าราดเพราะว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวเรามีวิธีการที่จะราดให้ดูว่าเป็นไงเพราะถ้าหมักเนี่ยมันจะเค็ม
7: มันจะเข้าเนื้อเกินไปอย่างงี้
8: เข้าเนื้อเกินไปต้องใช้วิธีการราดก็จะเป็นน้ำคล้ายๆเป็นน้ำสต๊อกอย่างเงี้ยครับแล้วก็ราดถึงเอาไปย่าง
7: อันนี้คือถือว่ากระซิบบอกสู่คุณผู้ชมไปแล้วนะไม่ได้ใช้การหมักขนาดนั้น
8: ใช
7: ่แต่เป็นการราดแล้วก็เทแล้วก็เอาไปย่าง
8: ใช่อันนี้ก็เป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ไก่ย่างบางตาลเนี่ยมันมีรสชาติที่อร่อยครับ
7: สูตรนี้เนี่ยมันมาตั้งแต่ยุคแรกเลยไหมหรือเรามีการปรับเปลี่ยน
8: มาตั้งแต่ยุคแรกเลยครับ
7: อ๋อแสดงว่าทุกวันนี้เราก็ยังทำตามสูตรเดิมตั้งแต่โบราณ
8: ใช่ครับ
7: ไม่เคยเปลี่ยนแปลงใช่ไหมแล้วทำไมไก่ย่างบางตาลถึงต้องเป็นสีเหลืองที่เป็นเอกลักษณ์ทำไมต้องใช้ขมิ้น
8: อ๋อก็ขมิ้นก็จะให้รสชาติที่แบบว่าออกหวานๆหน่อยแล้วก็หอมนะครับรวมกับถ้าเราไปย่างไฟอ่อนๆเนี่ยไก่มันจะเนื้อกรอบหนังกรอบนะครับเป็นสีเหลืองบวกกับขมิ้นไปด้วยเนี่ยมันก็เหมือนคล้ายๆเป็นสีผสมอาหารในสมัยนี้นะมันก็จะทำให้เหลืองแล้วก็ ดูน่ากินมากขึ้นครับ
7: และที่สำคัญคือได้ความหอมจากขมิ้นด้วย
8: ใช่
7: ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่โดดเด่นมากเลยของไก่ย่างบางตาล
8: ใช่ครับ
7: เรียกว่าไปที่ไหนก็จะเจอไก่ย่างลักษณะนี้แต่ว่าพูดถึงด้วยสูตรด้วยอะไรมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมสมมติว่าเพราะผมก็เห็นว่าหลายท่านเขาก็เอาไปขายโดยใช้ชื่อไก่ย่างบางตาแบบนี้ครับสูตรต้นตำรับเหมือนกันทุกเจ้าไหม
8: สูตรเนี่ยจะเหมือนกันทุกเจ้าครับแต่ทีนี้ก็จะหนักที่รสมือของแต่ละคนบางคนชอบชุมชนตรงนี้อาจจะชอบเค็มหน่อยก็อาจจะใส่น้ำปลาเยอะหน่อยหรือมีการลาดบ่อยขึ้นมันก็เลยเค็มชุมชนนี้อาจจะชอบแบบว่ากระเทียมพริกไทยเผ็ดๆหน่อยชุนๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะแตกต่างกันไป
7: ครับ
8: ครับ
7: ก็เมื่อกี้ที่ได้คุยกับผู้ใหญ่เบื้องต้นเนี่ยก็รู้แล้วตั้งแต่อดีตเป็นยังไงหลักร้อยปีเริ่มต้นมายังไงถึงเป็นคำว่าไก่ย่างบางตาลแล้วเอกลักษณ์อะไรทำให้เป็นไก่ย่างบางตาลก็ไม้สามง่ามมีการหมักขมิ้นมองแล้วรู้เลยเป็นไก่ย่างมาถึงคำถามสำคัญอีกคำถามนึงครับผู้ใหญ่ครับว่ากว่าจะมาเป็นไก่ย่างบางตาลสักหนึ่งไม้เนี่ยเราจะต้องใส่ใจพิถีพิถันคัดเลือกตัวไก่ตัวสินค้าหรือวัตถุดิบยังไงบ้าง
8: ถ้าไก่ย่างบางตาลนะครับถ้าจะให้ดูแล้วน่ารับประทานก็ต้องใช้ไก่ประมาณ2โลกว่า2โลขึ้นไปนะครับไก่1ตัวเนี่ยจะสามารถแบ่งไปได้6ชิ้นนะครับก็ปีก2สะโพก2หน้าอก2ก็จะเป็น6ชิ้นเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็จะมีการแล่ที่เป็นการเฉพาะตัวนะครับเพื่อการแผ่ไปคีบไม้สามง่ามในการย่างนะครับประมาณนี้ครับ
7: ก็จะมีเทคนิคการย่างด้วยใช่มั้ยอย่างที่บอกมีการคุมไฟเพราะปกติเราย่างใช้เตาถ่านอย่างเดียวเลยมั้ยฮะ
8: เตาถ่านอย่างเดียวครับ
7: 100% เล
8: ย 100% แ
7: บบนี้ก็จะได้กลิ่นของหอมกลิ่นถ่านด้วย
8: ใช่ครับ
7: พูดแล้วอยากชิมเลย
8: หิวเลย
7: หิวเลยแล้วผู้ใหญ่มองว่าในฐานะที่เป็นตัวแทนของคนในชุมชนมองว่าเคล็ดลับความอร่อยอะไรที่ทําให้ลูกค้าเค้าติดใจจนกลับมาซื้อเราซ้ําหรือว่าต้องตามหามากินไก่ย่างบางตาลของเราเนี่ย
8: ครับก็เป็นไก่ย่างที่มีความชุ่มฉ่ำนะถ้าสมัยนี้เขาเรียกว่าจุยซี
7: ่
8: ใช่ไหมประมาณนี้แล้วก็มีความเผ็ดร้อนนะครับด้วยเครื่องเทศกระเทียมพริกไทยกระเทียมขาวเอามาโขกรวมกันอย่างนี้ครับความน้ำปลาเราใช้หัวน้ำปลาจากโพธารามนะครับมาผสมเป็นน้ำไว้เวลาราดก่อนที่จะย่างนะครับ
7: ครับครับ
8: พวกนี้นะครับก็จะเป็นส่วนผสมที่ทำให้เป็นรสชาติที่เป็นอักตลักษณ์ของไก่ย่างบางตาลคร
7: ับ
8: อ
7: ันนี้ก็เราพูดถึงในมุมของวัตถุดิ
8: บ
7: มุมของคุณภาพมุมของสินค้า
8: ครับ
7: มาพูดถึงในการย่างประสบการณ์ของคน
8: ครับ
7: ในการย่างเทคนิคการย่างอันนี้สำคัญไหมฮะคนที่ย่างหรือคนในชุมชน
8: สำคัญมากที่สุดครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามีไฟก่อไฟแล้วไฟเนี่ยมันแรงเกินไปก็จะทำให้ไก่เนี่ยสุกไม่ทั่วถึงข้างในบางถ้าสมมุติไฟแรงเกินไปข้างในเนี่ยอาจจะมันก็จะไม่สุกนะครับทีนี้ถ้าเป็นไฟอ่อนเนี่ยเหมือนการย่างสเต็กเอาว่างั้นมันจะได้ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะครับก็ไฟอ่อนแล้วก็การย่างเนี่ยต้องมีการตะแคงไม้ด้วยนะครับตะแคงไม้เพื่อให้ความร้อนเนี่ยมันได้ทั่วถึงแล้วก็เนื้อไก่แต่ละชิ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าอกหรือว่าเป็นสะโพกนะครับมันจะมีความหนานะครับการตะแคงไม้หรือเทคนิคในการย่างนะครับก็มีผลนะครับทำให้ไก่นั้นไม่แข็งกระด้างมีความชุ่มฉ่ำในการรับประทานอาหารมากขึ้นครับ
7: ผมเชื่อเลยอย่างที่ผู้ใหญ่หนุ่ยบอกว่าวัตถุดิบคุณภาพของมันก็สำคัญ
8: ใช่ครับ
7: เรื่องทั้งตัวไก่การคัดเลือกไก่เองก็สำคัญแต่ที่สำคัญที่สุดที่เมื่อกี้ผู้ใหญ่หนุ่ยบอกคือเทคนิคของการย่างการคุมไฟนี่แหละที่ทำให้ไก่ออกมาโอ้ยถูกใจคนทานกรอบนอกนุ่มในมีความจุยซี
8: ่
7: แล้วก็ถ้าเจอไก่ไม่สุกเนี่ยเราก็จะเสียอรรถรสในการทานเนาะอันนี้ก็แย่เลยใช
8: ่
7: ไหม
8: ใช่ครับ
7: ไม่กินแล้วเป็นเราก็ไม่กินโอ้เจอไก่ยังมีเลือดหยุดกระดูกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสำคัญมากเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าด้วยใช่ไหม
8: ใช่ครับ
7: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ว่าสำหรับคนที่ยังไม่เคยมาลองชิมหรือใครที่อาจจะชิมฟังแล้วอาจจะต้องตามหาไก่ย่างบางตาลกินแน่นอน
8: ไก่ย่างบางตาลนะครับต้องมาชิมที่ชุมชนเลยเพราะว่าเป็นต้นตำรับเพราะในชุมชนก็จะมีร้านที่ขายไก่ย่างอยู
7: ่
8: นะครับขนาดคนบางตาลเองก็ยังกินไก่ย่างบางตาลนะครับเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนทุกคน

0: นะคะถ้าอยากลิ้มลองรสชาติของอาหารไก่ย่างบางตาลนะครับเป็นของดีของเมืองบ้านโป่งราชบุรีของเรานะครับก็มาที่ชุมชนคลองบางตาลนะครับสถานีรถไฟคลองบางตาลของเรานะครับรับรองไม่ผิดหวังครับ
1: เชื่อว่าจะอร่อยคือทุกที่ก็คงอร่อยแหละแต่ว่าสูตรนี้คือสูตรต้นตำรับของจริงใครอยากมาลองสูตรต้นตำรับก็มาลองก็ได้ที่นี
0: ่ที่นี่ครับ
1: ที่เดียวเลยในวิทยาสี่ชุมชนบ้านบางตาล
0: ครับเติมนิดหน่อยบ้านตังครอบครัวหมู่13เพราะว่าบางตาเนี่ยจะมี2หมู่นะครับจะมีหมู่1แล้วก็หมู่13ครับ
1: อันนี้ของเราเป็นอยู่ในหมู่13
0: หมู่13เราจะมีโลโก้เป็นของตัวเองนะครับไอ้อาสีเขียวเนี่ยครับ
1: พูดถึงการรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนกันบ้างเมื่อกี้ที่ผู้ใหญ่เกริ่นมาแล้วว่าในชุมชนเราเนี่ยทำกันเป็นระบบแบบแผนอยู่กันแบบวิสาหกิจชุมชนจุดเริ่มต้นผมเชื่อว่าแต่ละบ้านคงจะมีสูตรของตัวเองแล้วก็ทำกันมาเป็นครอบครัวเป็นของตัวเองอะไรคือจุดเริ่มต้นในการที่ทำให้เรารวมกลุ่มกันครับเป็นวิสาหกิจชุมชนแบบนี
0: ้เนื่องจากรสชาติแล้วก็สีสันอัตลักษณ์ทั้งหลายเนี่ยเป็นที่โดดเด่นนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับจึงสนับสนุนนะครับโดยกรมส่งเสริมการส่งออกนะครับกระทรวงพาณิชย์เนาะก็ส่งเสริมนะครับให้เราเนี่ยไปจดเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อจะได้มีสินค้าเนี่ยไปจำหน่ายที่จังหวัดนะครับที่ตลาดเกษตรกรนะครับก็จะตลาดเกษตรกรเนี่ยจะมี2แห่งนะครับของจังหวัดราชบุรีเนาะก็แห่งแรกนะคะก็จะอยู่แถวสารกลางจังหวัดราชบุรีนะครับจะขายทุกวันอังคารและวันศุกร์ในครึ่งวันเช้า
1: ครึ่งวันเช้า
0: แล้วก็ส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีที่บางแพเป็นตลาดเกษตรเหมือนกันก็ของดีเมืองราชบุรีที่เป็นเกษตรนะครับก็จะไปจําหน่ายที่นั่นรวมถึงไก่ย่างบางตาลด้วยนะครับจะขายทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับ
1: ก็เมื่อกี้ที่ฟังข่าวก็จะมีอังคารถึงศุกร์ตั้งแต่ 9:00 น.ครึ่งวันเช้า
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยที่ศาลากลาง
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เป็นเสาร์อาทิตย์ก็มีอีกตลาดนึง
0: ใช่ครับ
1: ก็คืออันนี้คือสูตร 100% คือของสูตรไก่ย่างบางตาลครอบครัวหมู่13เลย
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยฮะ
0: ใช่ครับ
1: ผู้ใหญ่มองว่าการรวมกลุ่มกันแบบนี้ที่เป็นวิสาหกิจชุมชนน่ะในฐานะที่ผู้ใหญ่ดูแลเรื่องนี้มาอย่างยาวนานมันช่วยสร้างประโยชน์ช่วยสร้างรายได้ช่วยส่งเสริมอะไรในคนในชุมชนได้ไหมครับ
0: อย่างแรกเลยเนี่ยการที่เราสร้างแบรนด์ของเราเองนะครับเราก็จะสามารถที่จะดูถึงด้านการผลิตนะครับความสะอาดนะครับให้ตามที
1: ่ให้ได้มาตรฐานใช่ไหมก็ผมสรุปขมวดคร่าวๆว่านอกเหนือจากรสชาตินอกเหนือจากความอร่อยแล้วเนี่ยคุณภาพของมันเป็นสิ่งสำคัญมาก
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าถ้าอร่อยอย่างเดียวแต่ไม่ถูกสุขลักษณะ1ไม่มีมาตรฐาน2มันก็จะทำให้ไก่ย่างของเราเนี่ยไม่ได้อยู่จนหลักร้อยปี
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยฮะ
0: ใช่ครับ
1: ผู้ใหญ่ครับมาคุยเรื่องของการตลาดกันบ้างดีกว่าการตลาดที่ทำให้ไก่ย่างบางตาเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่ในชุมชนครอบครัวหมู่13ในพื้นที่บ้านโป่งแค่นั้นแต่ยังกระจายไปทั่วประเทศแล้วมีการทำการตลาดยังไงมีการดึงลูกค้ายังไงทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติผมเชื่อว่าชาวต่างชาติก็ชอบรสชาตินี้เหมือนกัน
0: ใช่ครับก็อย่างแรกเลยนะครับจังหวัดราชบุรีได้สนับสนุนนะครับมีการที่จะไปออกอีเวนต์นะครับตามห้างสรรพสินค้าต่างๆหรืองานเทศกาลต่าง
1: ๆ
0: อันนี้คือจังหวัดสนับสนุนแล้วก็เราอีกช่องทางนึงก็คือเรามีเพจของเรานะครับชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนไก่ย่างบางตาลครอบครัวหมู่13ชื่อจะยาวหน่อยโลโก้เป็นสีเขียวนะครับก็จะมีการที่เราจะบอกความเคลื่อนไหวของชุมชนของเราในการทำไก่ย่างอย่างเงี้ยหรือว่าแฟน FC ที่จะไปรับประทานไก่ย่างเนี่ยก็จะทราบว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปจำหน่ายตรงนี้ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คนที่เขาติดตามอยู่เขาจะได้ตามไปซื้อตามไปรับประทานได้
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งมีการออกอีเวนต์บ่อยไหมครับในของเรา
0: ครับก็มีอย่างต่อเนื่องอย่างพอสมควรนะครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: แล้วอย่างยุคปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่าเราทำมาเป็นหลัก10หลัก100ปีผมเชื่อว่าในมุมด้านดีก็มีแต่ว่าปัญหาอุปสรรคเชื่อว่าต้องมีเหมือนกัน
0: ครับ
1: มีปัญหาอุปสรรคในการทำงานเรื่องในการผลิตสินค้ายังไงบ้างคร
0: ับในการผลิตในช่วงภาวะอย่างนี้นะครับก็ทุกอย่างราคาก็จะขึ้นสูงไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบเป็นไก่ยะเป็นตัวไก่สดเป็นหอมกับเป็นกระเทียมใบพริกไทยเป็นน้ำปลานะครับที่เราใช้ในการผลิตนะครับก็จะมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าราคาขายเนี่ยเรายังคงราคาเดิ
1: ม
0: ตามน้ำหนักของไก่นะครับน้ำหนักถ้าไก่ประมาณ2โล2โลครึ่งเนี้ยก็อาจจะราคาก็อาจจะประมาณ 5-60 บาทนะครับตามน้ำหนักแล้วก็ปัจจัยที่2ในการที่จะเป็นอุปสรรคก็คือว่า ในสมัยปัจจุบันเนอะมีอาหารเยอะนะครับก็มีความหลากหลายที่ผู้บริโภคจะเลือกรับประทานนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นปัจจัยในการที่เป็นอุปสรรคในการที่เราจะจำหน่ายนะครับ
1: งั้นก็มาพูดถึงอีกประเด็นนึงที่ผมกำลังจะถามผู้ใหญ่พอดีว่าเราก็ต้องมีการปรับตัวด้วยในยุคใหม่ยุคสมัยนี้ก็จะมีที่บอกว่ามีสินค้าหลากหลายมีโอ้เมนูมากมายให้คนได้เลือกทานเราปรับตัวในยุคแบบนี้ยังไงเช่นเรามีการทำแพ็กเกจจิ้งหรือมีการทำยังไงบ้างที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยเขายังสนใจหรือยังรักในความเป็นไก่ย่างบางตาของเราครับ
0: ก็ในการปรับปรุงนี้เราก็กำลังที่จะทดลองในการที่จะนำไก่ย่างนั้นมาไว้ในกระป๋องนะครับ
1: กระป๋อง
0: ไก่ย่างมุกตาเป็นกระป๋องเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติเนื้อไม้เมยอะไรนะครับในสมัยนี้ก็ต้องรักโลกนะครับแล้วก็หรือว่าจากการที่เราซีลสุญญากาศนะครับก็จะเป็นการที่จะเก็บผิดพันธุ์ได้นานเพื่อว่าจะให้ผู้บริโภคจะนำไปใส่ไมโครเวฟเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยให้ไปอุ่นอย่างเงี้ยได้
1: ครับครับอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะสอบถามว่าผู้ใหญ่หนุ่ยต้องรู้จักคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งตอนนี้ไก่ย่างบางตาเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารของประเทศไทยไปแล้วนะมากกว่าคำว่าอาหารเนี่ยก็คือต้องมองว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนในชุมชนในครอบครัวหมู่13ในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่บ้านมองเรื่องนี้ยังไงครับเรื่องความภาคภูมิใจที่ไก่ย่างเป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นที่โด่งดังของประเทศ
0: ครับก็ที่ยิ่งโด่งดังเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเราได้เป็นจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับไก่ย่างบางตาลครอบครัวหมู่13เนี่ยได้เป็น1ผิดพันธุ์อาหารพื้นถิ่นนะครับอาหารรสชาติที่หายไปนะครับของจังหวัดราชบุรีนะครับประมาณนี้แล้วก็สิ่งที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับก็คือคุณภาพอัตลักษณ์ของเรานะครับที่มีให้กับผู้บริโภคตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับผม
1: อันนี้ก็ถือว่าติดลมบนไปแล้วล่ะครับว่าไก่ย่างบางตาลเพราะว่าไปที่ไหนต้องมีสักร้านนึงต้องมีไก่ย่างบางตาลแต่ว่าสูตรอาจจะปรับเปลี่ยนตามรสมือที่ผู้ใหญ่บอกว่าแล้วแต่คนที่เขาทำ
0: ใช่ไ
1: หมฮะ
0: ใช่ครับ
1: อีกเรื่องนึงที่ผมเชื่อว่าอาจจะเป็นทีมงานของเราจะเป็นกระบอกเสียงให้ได้ว่าอยากจะเห็นภาครัฐหรือภาคเอกชนเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนของเราแบบนี้ให้ต่อยอดไปต่ออนาคตยังไงบ้างครับใหญ
0: ่ก็เมื่อเราได้จดเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับมันก็จะเข้าคุณสมบัติของภาครัฐที่จะดูแลที่จะสนับสนุนเช่นภาคของการเกษตรจังหวัดนะครับเกษตรตำบลอย่างเงี้ยนะครับก็จะเข้ามาดูสามารถเราสามารถเขาจะเปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้ขอทุนหรือว่าขอการผลิตหมายถึงอุปกรณ์การผลิตต่างๆอย่างเงี้ยครับช่วยสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นพัฒนาชุมชนนะครับจะเป็นโอท็อปด้วยนะครับไก่ย่างบางตาลอย่างเงี้ยเป็นต้นครับ
1: ครับก็อาจจะเป็นเรื่องของวัสดุอุปกรณ
0: ์
1: ในการทำให้เราสามารถผลิตสินค้าได้ดีผลิตภัณฑ์ได้ดีออกไปสู่ชุมชนให้ต่อเนื่องทั้งทั่วประเทศได
0: ้ครับ
1: อีกเรื่องนึงในการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเห็นได้ยินเมื่อกี้คุยนอกรอบว่าก็มีน้องๆยุคใหม่รุ่นใหม่เนี่ยกลับมาอยู่ในวิสาหกิจชุมชนมาช่วยกันสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดไก่ย่างบางตาลด้วยนะฮะสักนิดนึง
0: ก็คุณภูมิจะไอ้นี่ได้ว่าจะสังเกตได้ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยผู้ใหญ่เป็นรองประธานประธานเนี่ยคือเป็นน้องรุ่นใหม
1: ่
0: เป็นวิศวะจบวิศวะไฟฟ้ามาตอนนี้น้องก็ได้ดำเนินตามรอยของคุณพ่อของน้องนะครับน้องเอ็กเนี่ยเป็นประธานนะครับก็ผู้ใหญ่ก็จะมีหน้าที่ที่ดูควบคุมเฉยๆน้องเอ็กก็มีหน้าที่จำหน่ายครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นสูตรต้นตำรับแต่ว่าต่อยอดด้วยคนยุคใหม่ก็เชื่อใจว่าจะมีการมีคิดมีความครีเอทมีความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดพัฒนาสูตรอาจจะเป็นสูตรเดิมแต่วิธีการพัฒนาการตลาดพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์กับคนยุคใหม่ยิ่งขึ้นก็จะทำได้ดีแล้วก็จะทำให้ไก่ย่างบางตาลของเราเนี่ยอยู่ไปอีกนานเลย
0: ครับ
1: ใช่มั้ยฮะความอร่อยส่งต่อไปอีกนานถ้าอยากจะมีสัก1คํา1ประโยคที่อยากจะบอกคุณผู้ชมให้เขาได้มาลองชิมเนี่ยจะมีคําไหนที่จะเชิญชวนให้เขามาได้บ้างสําหรับไก่ย่างบางตาลของเรา
0: ถ้าชอบอาหารที่ juicy นะครับชอบอาหารที่เข้มข้นนะครับแล้วก็มีเรื่องราวมีอัตลักษณ์เป็นของตนเองนะครับในชุมชนก็ขอเชิญที่โป่งราชบุรีครับ
1: ก็มาที่นี่เชื่อว่าจะได้กินแบบต้นตำรับของแท้ใครว่าจะใครจะเป็นต้นตำรับไม่รู้แหละแต่ของเราก็มั่นใจว่านี่คือชุมชนบางตา

0: วิสาหกิจชุมชนไก่ย่างบางตาลค
1: ุ
0: ณมาที่นี่แล้วจะไม่ผิดหวังแน่นอน
1: ใช่ไ
0: หมฮะ
1: ใช่ครับ
0: เน้นย้ำช่องทางสักนิดนึงว่านอกจากมากินที่นี่แล้วมาต้องมาตรงไหนจุดไหนแล้วก็มีช่องทางออนไลน์หรือเข้าไปดูที่เพจยังไงได้บ้างนะคร
1: ับ อ๋อครับก็ถ้าสะดวกที่จะเดินทางมาที่มาเที่ยวจังหวัดราชบุรีนะครับมาที่บ้านโป่งนะครับก็จะมีร้านที่จะจำหน่ายไก่ย่างบางตาลหลายร้านพอสมควรนะครับอร่อยทุกร้านนะครับก็มาลองชิมดูแต่ถ้ายังไม่สะดวกเดินทางมาก็สามารถที่จะไปติดต่อได้ในเพจนะครับวิสาหกิจชุมชนไก่ย่างบางตาลครอบครัวหมู่13นะครับโลโก้สีเขียวๆนะครับ
0: แล้วถ้าเขาอยากจะชิมด้วยแล้วเขาอยากเข้ามาดูการทำแบบนี้สามารถมาดูได้ไหมผู้ใหญ
1: ่ได้ครับที่ผ่านมาก็มีคนติดต่อมาทางเพจนะครับมาขอดูว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับวัตถุดิบต่างๆอย่างเงี้ยเราสาธิตให้ดูได้ครับ
0: ใครอยากเข้ามาก็ติดต่อผู้ใหญ่เข้ามาก่อนมาดูวิธีการทำดูเทคนิคอะไรอย่างงี้
1: ได้
0: ใช่ไหมฮะวันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนสำหรับซอฟต์พาวเวอร์ไก่ย่างบางตาลที่นำเสนอคุณผู้ชมในวันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยหลายท่านอยากจะมาลิ้มลองหรือเคยได้ลิ้มลองที่อื่นมาแล้วมาลิ้มลองที่นี่รับรองว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ไหมครับ
1: ครับต้นตำรับคร
0: ับต้นตำรับแน่นอนยังไงวันนี้ครับขอบพระคุณมากเพราะว่าข้อมูลครบถ้วนเลยสำหรับไก่ย่างบางตาลทำให้ผมแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยได้รับรู้เรื่องราวของไก่ย่างบางตาลที่บ้านโป่งราชบุรีเป็นอย่างดีวันนี้ขอบพระคุณผู้ใหญ่หนุ่ยมากครับ
1: ครับขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: และวันนี้หมดเวลาของ
2: และในช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีซึ่งเป็น1ใน17วิทยาเขตนะคะที่ผลิตบุคลากรด้านการกีฬาไปติดตามได้จากคุณสุภาวดีเนียมทองค่ะ
3: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลงพื้นที่มาที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะนำมาทำความรู้จักกับสถาบันการศึกษาเฉพาะทางนะคะกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีค่ะซึ่งเป็น1ใน17แห่งของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะคะโดยวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยทําความรู้จักกับท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกิจของนําโชคค่ะรวมถึงน้องๆตัวแทนนักกีฬานะคะทั้งกีฬายิงปืนคอฟบอลและจานล่อนค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
3: สวัสดีค่ะอยากให้น้องๆแนะนําตัวนิดนึงค่ะ
5: ครับสวัสดีครับผมนายสุเมธหนูอ้นนะปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปริญญาโทนะครับคณะศึกษาศาสตร์สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีครับปัจจุบันเป็นนักกีฬายิงปืนนะครับ
6: สวัสดีครับผมจิตติพัฒน์ธนชีชนะเจริญครับนักกีฬาคอฟบอลครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ปี3ครับนักกีฬาคอฟบอลครับ
7: สวัสดีค่ะอ้อมนะคะเด่นนภาเกิดมงคลค่ะปัจจุบันค่ะเป็นนักกีฬาจานล่อนค่ะตอนนี้นะคะกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทค่ะสาขาวิชาพละศึกษาค่ะอยู่ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีค่ะ
3: ค่ะก่อนอื่นเลยต้องอยากรู้แล้วว่ามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเนี่ยเน้นเรื่องของกีฬาด้านใดบ้างคะ
4: ก็ในเรื่องของการจัดการศึกษาทางด้านกีฬานะครับเราก็มี3คณะวิชาด้วยกันนะครับที่เราเปิดการเรียนการสอนนะครับคณะที่1คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพเนี่ยมี2หลักสูตรนะครับเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์การฝึกสอนกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพนะครับแล้วก็คณะศิลปศาสตร์นะครับก็มี1หลักสูตรนะครับในหลักสูตรบริหารจัดการกีฬานะครับแล้วก็คณะศึกษาศาสตร์ก็จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรพละศึกษาส่วนระดับปริญญาโทเนี่ยก็จัดการศึกษาในหลักสูตรพละศึกษาและกีฬาครับ
3: ค่ะปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณกี่คนคะ
4: นักศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิเขตสุพรรณบุรีเนี่ยทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเนี่ยก็มีอยู่ที่800คนเศษครับ
3: น้องๆหลายคนอยากทราบแล้วค่ะว่าถ้าเขาเลือกเรียนด้านกีฬาเนี่ยอย่างสาขาวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเป็นวิชาชีพใดบ้างศิลปศาสตร์เป็นวิชาชีพใดบ้างและศึกษาศาสตร์เป็นวิชาชีพใดบ้างครับ
4: ในส่วนของวิทยาศาสตร์การกีฬาใน2หลักสูตรเนี่ยหลักสูตรที่1การฝึกสอนกีฬาก็จะมาเป็นผู้สอนกีฬาในชนิดกีฬาต่างๆได้นะครับส่วนหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพเนี่ยก็จะเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสแล้วก็นักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่จะประกอบอาชีพในสายสุขภาพตรงนี้ได้ครับส่วนคณะศิลปศาสตร์ก็จะประกอบอาชีพทางด้านธุรกิจกีฬาสำหรับคนที่ชอบทางด้านเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นนักธุรกิจทางด้านกีฬาก็จะ
3: เปิดฟิตเนสแล้วก็พวกอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
4: ครับก็เป็นเสื้อผ้ากีฬารองเท้ากีฬาหรือว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬาได้ดังนี้หมดเลยนะครับ

0: ่วนคณะศึกษาศาสตร์ครับก็จะมี2หลักสูตรในปริญญาตรีก็จะเป็นสาขาพละศึกษาก็จะเป็นทางด้านครูพละศึกษานะครับก็จะไปอยู่ตามโรงเรียนประถมมัธยมที่เป็นครูพละนะครับส่วนปริญญาโทก็พละศึกษาและกีฬาเนี่ยก็จะไปได้ในหลากหลายอาชีพนะครับที่เป็นพละศึกษาครับ
1: ค่ะทราบว่ามีการตั้งเป็นสถาบันเนี่ย17แห่งทั่วประเทศให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรด้านกีฬา
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็วิเขตชลบุรีเนี่ยก่อตั้งตั้งแต่ปี2520นะครับเป็นวิทยาลัยพละศึกษาแล้วก็ยกระดับยกฐานะขึ้นมาเป็นสถาบันการพละศึกษาแล้วก็ต่อมาก็เป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครับก็ปีนี้เป็นปีที่49แล้ว
1: ค่ะก็คือเป็น1ใน17สาขาก็เอ๊ะ1ใน17แห่งวิทยาเขตไม่ทราบว่าแต่ละวิทยาเขตมีการจับมือร่วมกันยังไงบ้างคะ
0: ก็ในทุกๆวิทยาเขตเนี่ยก็จะบริหารงานร่วมกันโดยมีส่วนกลางคือมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเนี่ยอยู่ที่วิทยาเขตอยู่ที่ชลบุรีนะครับก็แล้วก็จะมีแบ่งเป็นภาคครับส่วนวิทยาเขตชลบุรีเราเนี่ยก็จะอยู่เป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติภาคกลางครับก็จะมีการบริหารงานร่วมกันในเรื่องของการจัดการศึกษาแล้วก็การด้านกีฬาอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์ทางการกีฬาครับ
1: ค่ะอยากถามน้องๆบ้างแล้วว่าอะไรเป็นตัวตัดสินใจให้เราเลือกมาศึกษาต่อด้านกีฬาคะน้องปอน
2: ครับสิ่งที่สนใจมาเรียนด้านกีฬานะคือเราชอบกีฬาตั้งแต่เด็กนะครับชอบเล่นกีฬาชอบออกกําลังกายครับพอได้เข้ามาก็เล่นกีฬายิงปืนครับเป็นกีฬาที่ต้องใช้สมาธิจิตใจร่างกายนะครับก็สามารถพัฒนาตัวเองไปที่ขั้นที่สูงขึ้นเรื่อยๆได้ครับ
1: ค่ะเราเริ่มเล่นกีฬายิงปืนตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
2: อายุ15ปีครับ
1: ตอนนั้นตอนที่เราเริ่มเล่นกีฬายิงปืนปุ๊บเราก็เริ่มศึกษาแล้วว่าเราจะมาศึกษาต่อทางนี้ได้อย่างไรบ้าง
2: ใช่ครับก็ใครฝันไว้ว่าอยากเป็นนักกีฬาทีมชาตินะครับแล้วก็เข้ามาเล่นกีฬายิงปืนตั้งแต่มัธยมศึกษาขึ้นมาปริญญาตรีนะครับแล้วก็ต่อปริญญาโทมาเรื่อยๆนะครับ
1: ค่ะกีฬาให้อะไรกับเราบ้างคะ
2: กีฬานะครับให้ทั้งสุขภาพนะครับจิตใจนะครับแล้วก็ทางด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวินัยต่างๆนะครับ
1: ค่ะน้องปิ๊กบ้างน้องปิ๊กเป็นคนสุพรรณเลย
3: ใช่ครับคนสุพรรณครับ
1: ค่ะตอนนั้นเราใช้แนวทางยังไงในการตัดสินใจว่าเราจะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาด้านกีฬา
3: จริงๆแล้วผมเป็นคนชอบออกกําลังกายมากนะครับแล้วทางมหาวิทยาลัยตอบโจทย์แทบทุกอย่างนะครับผมเลยเลือกตัดใจเข้าที่นี่
1: ค่ะเลือกศึกษาคณะอะไรนะคะ
3: คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
1: ตอนนี้เราให้ความสนใจด้านเฉพาะทางอะไรเป็นพิเศษ
3: ก็จะเป็นพวกสปอร์ตมัสซาจครับแล้วก็เป็นฟิตเนสครับ
1: ค่ะเรามาเรียนที่นี่เราก็ต้องเล่นกีฬาไปด้วยตอนนี้เป็นนักกีฬาหลายด้านเลยหลายชนิดกีฬาค่ะเล่นกีฬาอะไรบ้างคะตอนนี
3: ้เล่นบาสคอร์ฟบอลแล้วก็งัดข้อครับ
1: ค่ะกีฬาให้อะไรกับเราบ้างคะ
3: ให้หลายอย่างนะครับให้ทั้งเพื่อนฝึกตัวเองแล้วก็ได้เจอผู้คนมากมายนี่ผมชอบที่สุด
1: ค่ะค่ะความฝันของเรา
3: อยากให้การกีฬาประเทศไทยพัฒนาอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับ
1: น้องผู้หญิงของเราบ้างค่ะน้องอ้อมทราบว่าน้องอ้อมมาจากต่างจังหวัดมาจากที่ไหนคะ
4: มาจากจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
1: ค่ะอะไรเป็นแนวทางในการตัดสินใจให้เรามาศึกษาต่อที่สุพรรณบุรีอ่ะเพราะมันอยู่ห่างกัน
4: ก็ศึกษาจากอินเทอร์เน็ตทั่วๆไปค่ะแล้วก็มีรุ่นพี่ที่มาเรียนที่นี่ค่ะเขาก็มาเล่าต่อว่ามีการเรียนการสอนที่มันเอื้อต่อนักกีฬาแบบพวกเราค่ะ
1: ค่ะตอนนั้นเราศึกษาแล้วเราต้องทดสอบไหมคะที่นี
4: ่สอบค่ะ
1: เราเลือกเรียนสาขา
4: พละศึกษาค่ะ
1: ค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่
4: ในระดับปริญญาโทค่ะ
1: ศึกษาต่อปริญญาโทเลย
4: ใช่
1: ค่ะความฝันของเรา
4: ความฝันนะคะอันดับแรกก็อยากจะติดนักกีฬาทีมชาติค่ะแล้วก็อยากจะเป็นครูพละค่ะ
1: ค่ะก็เป็นความฝันของน้องๆที่เด็กๆดูแล้วน่าจะเป็นแนวทางในการเลือกวิชาชีพต่อไปได้ทราบว่าวิทยาเขตสุพรรณบุรีเองก็จะมีโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีอยู่ใกล้ๆด้วยมีการเชื่อมโยงกันยังไงคะ
0: ก็เราบูรณาการร่วมกันครับระหว่างโรงเรียนกีฬาแล้วก็มหาวิทยาลัยการกีฬาวิทยาเขตสุพรรณบุรีครับในเรื่องของบุคลากรแล้วก็ส

0: สถานที่ที่จะใช้ร่วมกันบางอย่างเราขาดบุคลากรเราก็ใช้บุคลากรของโรงเรียนกีฬา
1: ค่ะ
0: โรงเรียนกีฬาขาดสถานที่เราก็มาใช้ที่เราก็บูรณาการร่วมกันครับซึ่งก็เป็นนโยบายของท่าธิการบดีนะครับที่จะให้เราทำงานร่วมกันประสานงานร่วมกันครับ
1: มีพื้นที่เชื่อมโยงกัน
0: ครับ
1: เราจะเห็นว่าที่นี่มีสนามกีฬาค่อนข้างครบเลยค่ะ
0: สุพรรณบุรีเรามีหลายชนิดกีฬานะครับก็ได้รองรับทั้งจัดการเรียนการสอนแล้วก็จัดการแข่งขันได้แล้วก็มีบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอกเข้ามาใช้สถานที่เราด้วย
1: ท่านรองคะนอกจากที่เราจะส่งเสริมนักศึกษาเราเรื่องของวิชาการวิชาชีพแล้วเรื่องของการพัฒนาต่อยอดให้เขาเป็นนักกีฬาระดับประเทศต่อไปเรามีแนวทางไหนบ้างคะ
0: ก็นอกจากจัดการศึกษาแล้วในเรื่องของสนับสนุนนักกีฬาที่ไปสู่ระดับทีมชาติเนี่ยเราก็มีผู้ฝึกสอนที่มีความรู้ความสามารถในหลายๆชนิดกีฬามาดูแลนักกีฬาน้องๆนักกีฬาเรานะครับแล้วก็ดูทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเรามีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่จะรองรับให้กับนักกีฬาเหล่านี้นะครับที่จะมาฝึกแล้วก็พัฒนาสมรรถภาพร่างกายให้ไปถึงจุดนั้นได้แล้วก็ในเรื่องของการส่งแข่งนะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนนักกีฬาที่จะออกไปหาประสบการณ์ตั้งแต่นักกีฬาที่เริ่มต้นหรือในระดับสูงเนี่ยเราก็จะมีการสนับสนุนให้ออกไปทําการแข่งขันในภายนอกด้วยครับ
1: ค่ะในบทบาทของนักกีฬาเองทางวิทยาเขตสุพรรณบุรีเองให้ความสําคัญต่อเรื่องของโภชนาการเรื่องของร่างกายจนถึงทักษะต่างๆอย่างไรบ้างคะ
0: ก็ในส่วนของทักษะด้านต่างๆจะมีผู้สอนที่จะดูแลอยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของสมรรถภาพร่างกายก็มีอย่างที่บอกไปแล้วมีศูนย์วิทย์แล้วก็มีผู้สอนเนี่ยมาคอยดูมาคอยเทรนให้นักกีฬาเราในเรื่องของโภชนาการเนี่ยอย่างในช่วงเนี้ยใกล้จะถึงการแข่งขันกีฬาพลักษาเกมเราก็จะดูแลเรื่องอาหารการกินให้กับนักกีฬาก็นําตัวอย่างมาจัดแคมป์ทีมชาตินะครับมาใช้เป็นโมเดลก็ให้กับนักศึกษาเราให้ได้เรียนรู้ด้วยว่าในการเก็บตัวฝึกซ้อมเนี่ยเราต้องมีระบบระเบียบยังไงบ้างนะครับก็จัดอาหารให้นักกีฬาที่จะเตรียมแข่งขันในครั้งนี้ครับ
1: ค่ะซึ่งนักกีฬาทั้งหมดเนี่ยก็ต้องแบ่งเวลาทั้งการเรียนแล้วก็การซ้อมการแข่งกีฬาอยากถามน้องแล้วว่ามีการจัดสรรเรื่องของเวลาเรียนแล้วก็เวลาซ้อมยังไงบ้างคะน้องปอน
2: ครับก็การจัดสรรเวลาเรียนและเวลาซ้อมกีฬานะครับก็เรียนก็จะเรียนตามเวลาเลยครับช่วงเช้าถึงช่วงเย็นนะครับแล้วจะมีช่วงเช้ามืดแล้วก็ตอนเย็นหลังเลิกเรียนครับใช้เวลานั้นออกกําลังกายครับแล้วก็ช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะมาออกกําลังกายแยกเฉพาะกีฬาครับประมาณนี้ครับ
1: แล้วน้องปิ๊กล่ะคะแบ่งเวลาไง
3: จะคล้ายๆพี่ปอนเลยครับของผมจะประมาณตื่น 4:00 น. 5:00 น.พาน้องๆมาเข้าฟิตเนสครับแล้วก็หลังจากซ้อมเสร็จก็จะกลับมาเรียนยันบ่ายเย็นๆแล้วก็จะมาซ้อมกีฬาเหมือนกันเลย
1: ค่ะเพราะว่าอย่างน้องอ้อมเองตอนนี้เรียนปริญญาโทด้วยมันก็จะต้องหนักขึ้นของอ้อมแบ่งเวลาไงคะ
4: ก็จะเรียนตามตารางเรียนค่ะสำหรับปโทนะคะก็จะมีการเรียนเสาร์อาทิตย์ค่ะส่วนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะก็จะให้สืบค้นหาข้อมูลเองค่ะหนูก็จะใช้เวลาตอนเช้าที่โค้ชแบ่งไว้ค่ะให้มาฝึกซ้อมตามตารางค่ะส่วนตอนกลางวันค่ะก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ
1: ค่ะน้องๆก็จะรู้จักการแบ่งเวลาซึ่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติสุพรรณบุรีเองเนี่ยมีการส่งนักกีฬาเข้าสู่ระดับทีมชาติจำนวนมากเลย
0: ก็มีหลากหลายชนิดกีฬาครับที่ไปถึงทีมชาตินะครับก็เป็นตัวอย่างให้กับนักกีฬาที่มีเป้าหมายมีความตั้งใจที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับ
1: ค่ะท่านรองอธิการมีแรงผลักดันอะไรให้เด็กๆบ้างไหมคะให้เขาแบบมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปให้ถึงจุดที่เขาใฝ่ฝัน
0: ก็ตัวเองเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติก็จะเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆนักกีฬานักศึกษานะครับแล้วก็ใช้รุ่นพี่ๆหรือว่าศิษย์เก่าเนี่ยที่ประสบความสําเร็จเนี่ยก็พยายามที่จะให้มาพูดคุยหรือมีการประสานงานร่วมกันมาพบปะในกิจกรรมต่างๆ
1: ถ่ายทอดความภาคภูมิใจให้น้อง
0: ๆใช่ครับ
1: ค่ะซึ่งน้องปอนเป็นนักกีฬายิงปืนเคยผ่านการแข่งขันอะไรที่เราประทับใจแล้วก็สำคัญบ้างคะ
2: ครับก็เคยผ่านการแข่งขันระดับนานาชาตินะครับเป็นรายการเอเชียนคัพนะครับหรือว่าชิงแชมป์เอเชียครับ ครับได้ลำดับที่9มาคร
1: ับ ก็เป็นความภูมิใจเป็นตัวแทนถ
2: ือ
1: ว่าเราเป
2: ็นทีมชาติ
1: ทีมชาตินะคะค่ะตอนนั้นเรามีความตั้งใจยังไงถึงสามารถเข้าไปเป็นตัวแทนทีมชาติได
2: ้ก็มุ่งมานะครับมีวินัยครับขยันซ้อมครับแล้วก็ทำให้เต็มที่ทุกแมตช์ครับ
1: ค่ะน้องปิ๊กคะในการเล่นกีฬาของเราเราภูมิใจอะไรที่สุดตอนนี
3: ้น่าจะเป็นรายการ ITF คอบบอลใช่เอเชียครับครับได้ลำดับที่3มาใช
1: ่ค่ะน้องออฟล่ะคะ
4: ค่ะก็จะเป็นรายการ4เกมครั้งที่33ที่ผ่านมาเมื่อคู่นี้ค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะ
1: ถ้าเราเป็นตอนนั้นนะถ้าเราเป็นตัวแทนทีมชาติเรารู้สึกแบบภูมิใจมากน้อยแค่ไหน
4: ก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดสูงสุดที่เราสามารถพยายามไปได้แล้วค่ะเพราะว่าภูมิใจมากๆค่ะ
1: ถ้าน้องๆที่ดูเขาอยากติดทีมชาติบ้างเรามีอะไรแนะนำเขาคะ
4: ก็อยากให้น้องๆนะคะเชื่อมั่นในตัวเองค่ะไม่ยอมแพ้ค่ะแล้วก็ตั้งใจฝึกซ้อมค่ะ
1: ค่ะนั่นก็เป็นแนวทางของน้องๆนักกีฬาแล้วก็เป็นนักศึกษาของสถาบันด้วยอะไรคือจุดแข็งของมหาวิทยาลัยการกีฬาวิทยาเขตสุพรรณบุรีคะในการที่พัฒนานักกีฬารวมถึงบุคลากรสำคัญค่ะ
0: ก็เรามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในหลากหลายชนิดกีฬามีสถานที่มีอุปกรณ์ครับที่มีความพร้อมที่จะรองรับในการเตรียมทีมเตรียมฝึกสอนให้กับนักกีฬาของนั้นได้แล้วก็เรามีท่าทีการบดีที่มีแนวนโยบายที่เน้นในเรื่องของการพัฒนาการศึกษาควบคู่ไปกับการกีฬาด้วยครับ
1: เราพูดถึงการพัฒนาด้านกีฬาที่จะให้เด็กๆพัฒนาเข้าสู่ระบบทีมชาติหรือสากลต่อไปเรามีแนวทางเรื่องของการวางแผนยังไงบ้างคะ
0: ก็เราก็เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกนักศึกษาใหม่ที่เข้ามาเนี่ยก็อาจจะมีจากโรงเรียนกีฬาหรือสมาคมกีฬาต่างๆที่ส่งเข้ามาเรียนกับเราก็เป็นคอนเนคชั่นกันที่ส่งเข้ามานะครับแล้วก็มีการวางแผนการฝึกซ้อมร่วมกันครับผู้ฝึกสอนนะครับออกแบบโปรแกรมให้กับนักกีฬาในแต่ละชนิดกีฬานะว่านักกีฬาในที่เป็นระดับเริ่มต้นจะต้องฝึกซ้อมยังไงนักกีฬาที่มีความสามารถอีกระดับนึงจะต้องดูอุปกรณ์หรือว่าดูทักษะให้เขายังไงครับก็จะมีการวางแผนร่วมกันตรงนี้ที่จะวางแผนเพื่อที่จะพัฒนาให้เขาไปถึงเป้าหมายตรงนั้นครับ
1: นักกีฬาที่มีการคอนเนคชั่นกันเรียกว่าโควต้านักกีฬาด้วยหรือเปล่า
0: ก็จะมีในส่วนของโควต้าก็จะมีให้ทั้ง3คณะเลยครับที่เป็นโควต้าให้กับนักศึกษาที่เข้ามาเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาครับ
1: ค่ะถ้าน้องๆมีความสามารถพิเศษนี่สามารถส่งประวัติส่งผลการเรียนมาได้เลย
0: ครับก็จะเปิดรับในช่วงโควต้าประมาณเดือนธันวาคมของทุกๆปีนะครับก็น้องๆที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาเนี่ยนอกจากเข้าเรียนได้ในโควต้าแล้วเนี่ยเราก็จะมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในเรื่องของการลงทะเบียนเรียนแล้วก็มีสวัสดิการในเรื่องของอุปกรณ์กีฬา
1: ค่ะอย่างน้องๆ
0: ที่จะซัพพอร์ตให้ด้วยครับ
1: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งที่จะสนับสนุนน้องๆที่มีความสามารถค่ะแล้วเด็กๆเนี่ยเขาจะต้องคัดตัวยังไงบ้างก่อนที่เขาจะไปสู่ระดับทีมชาตินี่เขาต้องคัดตัวตั้งแต่จุดเล็กๆเลยก็คือการแข่งขันวิทยาเขตด้วยกันเลยหรือเปล่า
0: ก็ถ้าไปถึงระดับทีมชาติเนี่ยก็จะเป็นสมาคมกีฬาที่จะเข้ามาในการคัดเลือกนักกีฬาที่จะไปเป็นนักกีฬาทีมชาติตรงนั้นเราก็ส่งเสริมแล้วก็ผลักดันน้องๆเหล่านี้เข้าไปสู่สมาคมด้วยการส่งเข้าไปแข่งขันไม่ว่าจะเป็นรายการชิงแชมป์ประเทศไทยหรือเป็นรายการที่เป็นคัดตัวทีมชาติโดยเฉพาะในแต่ละชนิดกีฬาครับ
1: แสดงว่าถ้าน้องๆมีความสามารถเนี่ยตัวทีมชาติเองเนี่ยเขาจะมาคัดตัวเลย
0: ใช่ครับสมาคมก็จะมาคัดตัวไปเข้าสู่ทีมไปเก็บตัวฝึกซ้อมครับ
1: ค่ะแล้วเรื่องของการส่งเสริมหลังจบการศึกษาต่อไปนี่ทางมหาวิทยาลัยส่งเสริมยังไงคะ
0: ในเรื่องของสำเร็จการศึกษาแล้วเนี่ยในเราก็มีกรอบตากำลังในเรื่องของการทำงานนะครับสำหรับเป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่เป็นตำแหน่งอาจารย์

0: มีความฝันเหมือนกัน
1: มีความฝัน
0: อยากทํางานอะไรบ้างคะ
1: ตอนนี้นะครับก็มีความฝันว่าอยากจบ
0: น้องปิ๊กล่ะคะ
2: ก็อยากให้อดทนครับเป็นกีฬาต้องอดทนพยายามเข้าใจอยากศึกษาเพิ่มอยู
0: ่อยากศึกษาด้านไหนต่อคะ
2: ก็อยากศึกษาด้านกีฬาต่อไปยาวๆใช่ยังมีหลายเรื่องเลยที่ยังไม่รู
0: ้ค่ะอนาคตเราอยากเป็นอะไร
2: อยากเป็นเทรนเนอร์ครับหรือว่าโค้ช
0: ค่ะก็เรียนเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยจะดูแลเรื่องอะไรคะวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
2: จริงๆดูแลนักกีฬาได้หมดเกือบทุกอย่างนะครับใช่พวกยืดเพิ่มความแข็งแรง
0: ค่ะแล้วน้องอ้อมล่ะคะจบเนี่ยตอนนี้เรียนปริญญาโทแล้วถ้าจบไปอยากทำงานอะไร
3: สำหรับหนูนะคะปัจจุบันนี้หนูก็กำลังอ่านหนังสือที่จะรอสอบของสพท.แล้วก็สอบบรรจุในตำแหน่งต่างๆค่ะแต่ถ้าจบปโทนะคะมันก็จะเพิ่มโอกาสให้เราไปสามารถที่จะสอบแข่งขันบรรจุเป็นอาจารย์ได้ค่ะ
0: ค่ะก็เป็นอาจารย์พละ
3: ใช่
0: ใช่ไหมคะก็เป็นอีกความฝันของเด็กๆนะคะพอก้าวพ้นวัยที่เป็นนักกีฬาแล้วก็จะต้องมีความมั่นคงด้านอาชีพค่ะแล้วสำหรับน้องๆที่อยากจะศึกษาด้านกีฬาต่อพอจะมีอะไรแนะนำน้องๆไหมคะถ้าเขาเห็นพี่ๆแล้วมีความฝันว่าอยากเป็นเหมือนพี่ๆอย่างเงี้ย
1: ครับก็อยากให้น้องๆทุกท่านนะครับเข้ามาลองเข้ามาชมก่อนครับว่าชอบไม่ชอบนะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เลยนะครับในการเล่นกีฬานะครับ
0: น้องปิ๊กล่ะคะ
2: ก็ฝากน้องๆเข้ามาดูที่นี่กันเยอะๆนะครับใช่ผมว่าที่นี่มีอะไรให้ค้นหาเยอะเลยครับ
3: ค่ะก็อยากให้น้องๆทุกคนนะคะลองเข้ามาสัมผัสมาศึกษาดูก่อนค่ะเผื่อเราถนัดกีฬาอื่นแล้วเข้ามาเผื่อเราได้ไปถนัดกีฬาอื่นๆเพิ่มมากขึ้นนะคะ
0: ท่านรองคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเด็กๆที่จบชั้นมัธยมศึกษาแล้วอยากจะเรียนต่อด้านปริญญาตรีการด้านกีฬาก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งพอจะมีข้อแนะนำของน้องๆที่อยากมีแนวทางการศึกษาต่อเหมือนพี่ๆบ้างไหมคะ
4: ก็นอกจากนักกีฬาแล้วเนี่ยนักเรียนทั่วไปเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาที่นี่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ผลิตนักกีฬาอย่างเดียวแล้วก็ผลิตบัณฑิตไปสู่ตลาดแรงงานทางด้านวิทยาศาสตร์กีฬาการจัดการกีฬาแล้วก็การศึกษาครับทั้ง3ด้านนะครับใครที่ไม่ได้เป็นนักกีฬาไม่ได้เล่นกีฬาก็มาศึกษาทางนี้ได้เป็นทางเลือกนึงครับ
0: เป็นทางเลือกนึงสําหรับคนที่อยากจะศึกษาเรื่องของวิทยาศาสตร์ด้านกีฬาก็สามารถได้หรือว่าเรื่องของศิลปศาสตร์ใช่มั้ยคะ
4: ใช่ครับ
0: ค่ะก็อีกเป็นแนวทางนึงคือศึกษาศาสตร์ก็เป็นคุณครูนะคะ
4: ค
0: ่ะแล้วเป้าหมายต่อไปของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีมีเป้าหมายต่อไปยังไงคะ
4: เป้าหมายของเราก็คือพัฒนานักศึกษาเนี่ยให้เป็นครูพละอันดับ1ในเรื่องของครูพละแล้วก็นักวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยก็อยากที่จะให้ไปอยู่ในทีมกีฬาหรือว่าสโมสรกีฬาฟิตเนสอะไรเนี่ยให้ไปอยู่ตรงนั้นให้ถึงตรงนั้นให้ได้แล้วก็ในคณะศิลปศาสตร์ในการจัดการกีฬาเนี่ยก็อยากเห็นเป็นผู้ประกอบการนักธุรกิจกีฬาที่ประสบความสําเร็จครับ
0: แล้วส่งออกต่างประเทศด้วยยิ่งดีเลยใช่มั้ยคะ
4: ถ้าการที่ทํางานได้นี่ก็เป็นเกินเป้าหมายเลยครับ
0: ค่ะถ้าเราเป็นสามารถส่งออกเทรนเนอร์ไปต่างประเทศได้นี่มันจะต้องอาศัยปัจจัยอะไรบ้างคะ
4: ก็ตอนนี้ก็มีนวดเนาะที่เราไปต่างประเทศนวดทางการกีฬาสปอร์ตมาสาดเนี่ยก็ไปแข่งชิงแชมป์โลกไปกับทีมนวดที่เราไปสู่ต่างประเทศตรงนั้นนะครับ
0: ค่ะก็คือสร้างบุคลากรแล้วก็ยังเป็นความภูมิใจของประเทศแล้วก็วิทยาเขตสุพรรณบุรีด้วยถ้าสามารถส่งบุคลากรไปเป็นเทรนเนอร์ได้เป็นนักวิชาการต่างๆได้ในต่างประเทศ
4: ค่
0: ะสุดท้ายแล้วอยากฝากอะไรบอกกับเยาวชนที่มีความสนใจเรื่องของกีฬาอาจจะไม่ใช่ที่มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติสุพรรณบุรีที่เดียวอาจจะเป็นหลายๆแห่งค่ะ
4: ก็ขอฝากผู้ปกครองแล้วก็น้องๆ นักเรียนนะครับที่สนใจในเรื่องของกีฬาหรือว่าทางด้านรักษาวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยก็มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเราเนี่ยมี17วิทยาเขตนะครับแล้วก็13โรงเรียนกีฬาก็สามารถที่จะเข้าไปสนใจในกีฬาชนิดไหนเข้าไปศึกษาได้นะครับว่าแต่ละโรงเรียนและแต่ละวิทยาเขตเนี่ยเขาให้การจัดการเรียนการสอนแล้วก็สนับสนุนในชนิดกีฬาใดบ้างครับก็สามารถที่เข้าไปดูได้ครับแล้วก็ไปเลือกที่จะไปเรียน ในแต่ละที่ที่

0: ชื่นชอบนะครับ
1: อืมค่ะและนี่ก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะคะของน้องๆเยาวชนโดยเฉพาะน้องๆที่สนใจด้านกีฬาค่ะกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีนะคะเป็นเรื่องเด่นของการศึกษาด้านกีฬาค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์คงกฤตของนำโชครองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสาขาสุพรรณบุรีและน้องๆทั้ง3ท่านค่ะน้องปอน้องปิ๊กและก็น้องอ้อมค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะและช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันพร้อมด้วยท่านรองอธิการและน้องๆลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับ

0: ตามมา
1: โอเค sir
0: ไปฆ่ามัน
1: I fight
0: ฆ่ายากมากเฮ้ยข้อความเข้าเพียงแค่กดลิงก์ก็ได้รับไอเทมเกมฟรีๆกดเลยเฮ้ยกำลังอยากได้เลย
2: Press it now
3: เฮ้ยอะไรอ่ะไอเทมแจกฟรีไหนๆน่าสน
0: นี่ไงนี่ไงเขาบอกให้กดลิงก์นี้กดเลยไหมไหนๆก็เล่นเกมนี้อยู่ละ
4: เดี๋ยวหยุดก่อนแน่ใจหรอว่านั่นไม่ใช่มิจฉาชีพคิดดีๆไม่มีที่ไหนเขาแจกฟรีแบบนี้หรอกพอกดไปจะเป็นมิจฉาชีพคอยหลอกเอาเงิน
5: นั่นสินะ
6: เอ๊ะ
7: ก่อนเชื่อ
8: รู้ทัน

0: เชิญครับที่นี่ร้านประจำของผมเองครับ
1: สวัสดีครับท่าน
0: ในโต๊ะที่พวกพี่จองไว้น้อง
1: เชิญทางนี้เลยครับโต๊ะ VIP สำหรับทุกท่านเลยนะครับ
0: เอาครับอย่างนี้ครับเชิญครับตามสบายเลยนะครับมื้อนี้ผมจัดการเองลองเมนูนี้ดูสิครับ
2: มื้อนี้ฟินสุดๆเลยค่ะ
3: อร่อยมากครับ
4: รสชาติดีมากครับ
1: เมนูของหวานสุดพิเศษสำหรับผู้ท่านมาแล้วครับ
4: รู้ใจ
0: เราสบายครับ
5: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยโกงจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
0: แล้วทำไมอ่ะใครใครเขาก็ทำเหมือนทั้งนั้น
1: รับเมนูพิเศษเพิ่มด้วยไหมครับท่าน
6: ไม่ครับ
5: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับทางมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการรอบภูมิภาคจะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวของอัญมณีไทยจากแหล่งต้นกำเนิดพลอยอันเรื่องชื่อสู่การสร้างสรรค์เป็นเครื่องประดับที่เปล่งประกายบนโลกแฟชั่นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: เมื่อพูดถึงอัญมณีหลายคนอาจนึกถึงความสวยงามความประณีตและคุณค่าที่อยู่บนเครื่องประดับแต่ก่อนที่พลอยเพียง1เม็ดจะกลายเป็นสร้อยคอแหวนหรือกำไลอันงดงามนั้นล้วนมีจุดเริ่มต้นจากธรรมชาติและผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ที่อาศัยทั้งภูมิปัญญาความชำนาญและงานฝีมือของคนไทยวันนี้รายการจะพาคุณผู้ชมออกเดินทางไปค้นหาต้นกำเนิดของอัญมณีไทยตั้งแต่แหล่งพลอยสำคัญของจังหวัดตราดเรียนรู้เรื่องราวในพิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณีก่อนจะเดินทางสู่จังหวัดจันทบุรีเมืองแห่งอัญมณีเพื่อเรียนรู้กระบวนการคัดเลือกพลอยการขึ้นรูปการเจรไนและการออกแบบเครื่องประดับที่ร่วมกันเพิ่มคุณค่าให้อัญมณีไทยจนได้รับการยอมรับในระดับสากลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเคยได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในแหล่งพลอยที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยโดยเฉพาะทับทิมสยามอัญมณีที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ต้องการของตลาดโลกความรุ่งเรืองของเมืองพลอยแห่งนี้ไม่เพียงสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนแต่ยังหล่อหลอมวิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนวันนี้เรื่องราวเหล่านั้นได้รับการถ่ายทอดผ่านพิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณีแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมประวัติศาสตร์ของเมืองพลอยไว้อย่างครบถ้วน
1: ครับประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณีแห่งนี้นะครับซึ่งทางเทศบาลตำบลบ่อพลอยนะครับเราได้จัดตั้งขึ้นมานะครับตั้งอยู่ในหมู่ที่9นะครับทุ่งบ้านไร่นะครับเราสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับลูกหลานพี่น้องชาวจังหวัดตราดนะครับซึ่งอำเภอบ่อไร่เนี่ยในอดีตนะครับตั้งแต่พ.ศ. 2516เนี่ยเราก็มีวิวัฒนาการความเจริญด้านการขุดพลอยนะครับแล้วที่นี่เป็นแหล่งกำเนิดทับทิมสยามนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยเราส่งออกขายต่างประเทศเนี่ยมีรายได้ปีละเป็นพันล้านบาทนะครับซึ่งทางเทศบาลตำบลบ่อพลอยเองเราเล็งเห็นความสำคัญนะครับในเด็กที่เกิดมารุ่นหลังๆเนี่ยไม่ได้เห็น วิถีชีวิตของปู่ย่าตายายนะครับที่เคยอยู่ณที่แห่งนี้นะครับเคยขุดพลอยนะครับเราก็เลยสร้างขึ้นมาเพื่อให้ลูกหลานเราที่เกิดในผืนแผ่นดินนี้นะครับได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของบ้านเกิดตัวเองว่าเป็นแหล่งกำเนิดของทับทิมสยามนะครับแล้ววิธีการขุดทำอย่างไรวิธีการหาแร่นะครับเราจะต้องสังเกตจากอะไรนะครับซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับจะเล่าเรื่องราวตั้งแต่การเกิดนะครับของพลอยนะครับไปจนถึงกระบวนการแปรรูปนะครับซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เราสร้างขึ้นมาก็มีทั้งหมด7ห้องนะครับในห้องที่1เนี่ยก็จะเป็นการเล่าการกำเนิดของพลอยนะครับตามหลักของวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งย้อนอดีตไปจนถึงยุคไดโนเสาร์นะครับที่มีการระเบิดของภูเขาไฟนะครับแล้วก็มาเจอกับแร่รัตนชาตินะครับทำให้หินนะครับมีสีกลายเป็นพลอยนะครับแล้วก็ในห้องที่2นะครับห้องที่เรายืนณจุดนี้นะครับก็จะเป็นห้องที่บอกเล่าห้องนี้เป็นความสำคัญมากกับเด็กลูกหลานของชาวจังหวัดตราดของพี่น้องอำเภอบ่อไร่นะครับซึ่งจะได้เห็นว่าปู่ย่าตายายที่เข้ามาอยู่ในอำเภอบ่อไร่ในอดีตเนี่ยในการขุดพลอยยุคก่อนที่จะมีเหมืองแร่เนี่ยนะครับเราใช้ฉลังนะครับใช้ฉลังใช้ตะแกรงในการล่อนพลอยนะครับจะต้องทำด้วยมือนะครับวิธีการขุดอย่างไรนะครับแล้ววิธีการหาสายแร่นะครับทำอย่างไรนะครับห้องนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้เรื่องการหาพลอยในอดีตนะครับแล้วห้องที่3นะครับก็จะเป็นห้องเกี่ยวกับการล่อนพลอยนะครับว่าภูมิปัญญาปู่ย่าตายายนะครับในการที่จะคัดแยกดินหินนะครับออกจากอัญมณีนะครับเพื่อให้ได้อัญมณีมาเนี่ยก็มีภูมิปัญญาอย่างไรในการทำตะแกรงขึ้นมาในการล่อนพลอยนะครับส่วนจะเป็นห้องที่4เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของยุคที่มีวิวัฒนาการในยุคแรกๆในการทำเหมืองพลอยนะครับซึ่งอำเภอบ่อไร่เนี่ยยุคแรกเลยเนี่ยน่าจะเกิดอยู่ช่วงราวๆปี 2516-17 นะครับที่มีนายทุนนะครับที่เข้ามาทำเหมืองพลอยเนี่ยนะครับมาจากทางจังหวัดจันทบุรีก็ไปนำต้นแบบนะครับที่ชาวบ้านเราเรียกกันว่าแยกเนี่ยนะครับมาจากทางภาคใต้แล้วก็เอามาผลิตกันในอำเภอบ่อไร่นะครับก็ทำให้เกิดยุคอุตสาหกรรมเหมืองพลอยขึ้นนะครับในยุคนั้นก็จะเฟื่องฟูนิดนึงแล้วส่วน

ในห้องถัดไปนะครับก็จะเป็นห้องที่จำลองตลาดพลอยนะครับตลาดพลอยของพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ่อพลอยเนี่ยในอดีตเนี่ยนะครับช่วงเช้าๆนะครับเราจะมีพ่อค้าจากกรุงเทพนะครับพ่อค้าจากจันทบุรีนะครับมานั่งนะครับก็จะซื้อพลอยจากในพื้นที่ซึ่งจะเป็นพลอยดิบนะครับซึ่งห้องที่5เนี่ยเราก็จะจำลองในส่วนนั้นนะครับส่วนห้องที่6นี่ก็จะเป็นเรื่องของการเผาพลอยในยุคแรกเริ่มเลยนะครับเผาจากเบ้าดินนะครับในยุคแรกเริ่มแล้วก็แต่ในปัจจุบันเนี้ยก็วิวัฒนาการก็จะเป็นเตาเผาไฟฟ้าไปแล้วนะครับแล้วก็ห้องสุดท้ายห้องที่7เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเจลานายพลอยนะครับทุกท่านที่ได้เข้ามาดูในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับก็จะได้เห็นเครื่องมือในการเจลานายพลอยในอดีตว่าเขาทำไปอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นประวัติความเป็นมาคร่าวๆนะครับในความตั้งใจที่เราจะสร้างเมืองพิพิธภัณฑ์เมืองยมนีแห่งนี้เกิดขึ้นมาและที่สำคัญเนี่ยที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นแหล่งขุดพลอยเก่านะครับซึ่งในอดีตเนี่ยด้านข้างที่เป็นสระน้ำเนี่ยก็จะมีความลึกประมาณ 3-40 เมตรนะครับเพราะว่าในอดีตนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นแหล่งที่เป็นเหมืองพลอยใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอบ่อไร่เรานะครับแล้วในปีนึงเนี่ยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เราก็รองรับนักศึกษานะครับทุกวันนี้ก็จะเป็นนักเรียนนะครับที่เกิดในจังหวัดตราดนะครับมาเรียนรู้เรื่องแหล่งกำเนิดพลอยในบ้านเกิดตัวเองนะครับว่าเราเกิดในจังหวัดตราดซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดทั้งซิมสยามเนี่ยการทำการหาพลอยเนี่ยทำอย่างไรแล้วก็อีกสำคัญอย่างนึงก็นักศึกษาเกี่ยวกับอัญมณีนะครับของมหาวิทยาลัยมอบูรพานะครับก็มาเยี่ยมชมมาศึกษาอยู่ทุกปีนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นเครื่องยืนยันนะครับอำเภอบ่อไร่เราเนี่ยทำไมถึงมีแร่รัตนชาติอยู่ที่นี่นะครับเพราะว่าอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยนะครับภาคธรณีวิทยาเนี่ยก็เคยเข้ามาศึกษาหินบักซ้อที่อำเภอบ่อไร่นะครับท่านก็ยืนยันว่าไอ้หินบักซ้อเนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยที่มีอยู่กระจายทั่วพื้นที่ของตำบลบ่อพลอยแล้วก็ตำบลนนทรีเนี่ยมันเป็นหินที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟนะครับก็เป็นเครื่องยืนยันว่าอัญมณีเนี่ยที่เกิดขึ้นมาได้ในอดีตก็ใช้ความร้อนจากภูเขาไฟนะครับพลอยที่เกิดขุดขึ้นได้จากอำเภอบ่อไร่นะครับเราก็จะเป็นพลอยแดงนะครับพลอยแดงทับทิมสยามที่เราใช้ชื่อคำว่าทับทิมสยามหรือคิงรูบี้เนี่ยนะครับที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเนี่ยนะครับเพราะว่าพลอยแดงที่เกิดจากอำเภอบ่อไร่เนี่ยจะมีความเข้มข้นนะครับเป็นแดงสีเลื่อนนกนะครับเราถึงเรียกว่าทับทิมสยามนะครับซึ่งในประเทศไทยนะครับพลอยแดงเราก็ขุดพบขึ้นได้จากหลายๆที่หลายๆจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเมืองกาญเมืองแพร่นะครับแต่ความสวยงามของสีสันเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งเลยของพลอยแดงเนี่ยก็ทับทิมสยามเนี่ยก็เป็นแหล่งกำเนิดจากอำเภอบ่อไร่ตำบลบ่อพลอยเรานะครับแล้วก็พื้นที่แห่งนี้นะครับเราก็เคยรองรับผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีเนี่ย66ประเทศนะครับเข้ามาเยี่ยมชมมาดูหลายๆท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญอัญมณีแต่ก็รู้ว่าทับทิมสยามเนี่ยแหล่งกำเนิดอยู่ที่จังหวัดตราดแต่ก็ไม่เคยมีใครได้มาเยี่ยมชมนะครับว่าเราก็เคยได้รับนะครับนักวิชาการต่างๆนะครับที่เข้ามาดูแหล่งกำเนิดของทับทิมสยามในที่อย่างนี้นะครับตั้งแต่ภูมิปัญญาตั้งแต่ปู่ย่าตายายในอดีตเนี่ยถ้าเรามาเรียนรู้เรื่องพลอยเนี่ยเราจะเห็นว่าวิวัฒนาการของพลอยเนี่ยเกิดขึ้นมาในแต่ละยุคนะครับก็พี่น้องที่เกิดอยู่ในพื้นที่นะครับในอดีตเองเนี่ยเราค้นพบพลอยเนี่ยเราจะไปทำตัวเรือนหรือจะไปทำใส่สร้อยใส่แหวนต่างๆเนี่ยเราก็จะคัดเฉพาะพลอยที่มีความสุกสว่างนะครับซึ่งเราเรียกกันว่าในปัจจุบันนี้เราเรียกว่าพลอยดิบนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะหายากแล้วในยุคต่อมาเนี่ยเมื่อพลอยดิบเนี่ยที่มีความสวยงามเนี่ยหายากก็มีการเผาพลอยเกิดขึ้นมาซึ่งเป็นวิวัฒนาการเป็นแนวภูมิปัญญาความคิดของพี่น้องที่คนรุ่นเก่านะครับคิดขึ้นมาว่าพลอยเนี่ยสามารถไปเผาไฟนะครับด้วยความร้อนเป็นพันองศาเนี่ยทำให้มีประกายแสงออกมานะครับทำให้เกิดความสวยงามได้นะครับทุกวันนี้ก็วิวัฒนาการเนี่ยตั้งแ

0: เตาเผาปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นไฟฟ้านะครับเพราะนั้นพี่น้องชาวบ่อไร่เนี่ยปัจจุบันนี้นะครับเรื่องของทับทิมสยามเนี่ยเราก็ถูกนำไปขึ้นตัวเรือนนะครับทำให้ในการประกอบกับเสื้อผ้าอาภรณ์ของสุภาพสตรีนะครับเราก็จะมีในรูปแบบต่างๆหลายๆรูปแบบนะครับแล้วก็ในเรื่องของอัญมณีทับทิมสยามนะครับเราก็เป็นสินค้าโอท็อปที่แปรรูปนะครับอัญมณีเป็นตัวเรือนไม่ว่าจะเป็นแหวนเป็นต่างหูเป็นอะไรนะครับก็จะมีดาราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือนักร้องเนี่ยมากกว่า10ท่านนี้เข้ามาเยี่ยมเยียนนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศนะครับก็มีหลายคณะที่เข้ามาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับเราก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่นะครับอยู่ในเครือข่ายของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะครับเพราะว่าเราต้องการให้ชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาเที่ยวจังหวัดตราดนะครับก็ได้มาแวะเวียนได้มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของอีกหน้าหนึ่งนะครับของจังหวัดตราดนะครับที่เกิดอยู่ณแผ่นดินของอำเภอบ่อไร่แห่งนี้นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับหรือมาจากต่างประเทศนะครับท่านใดที่มาเที่ยวจังหวัดตราดนะครับอำเภอบ่อไร่เราแห่งนี้นะครับก็เป็นแหล่งกำเนิดทับทิมสยามนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกแหล่งนึงนะครับที่ท่านจะได้เห็นประวัติความเป็นมาในการเกิดของอัญมณีท่านก็จะได้เห็นวิธีการทำนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยแวะเวียนเข้ามาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับเปิดให้บริการตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่ 9:30 น.ถึง 4:30 น.นะครับท่านใดที่มาเป็นหมู่คณะนะครับก็สามารถติดต่อประสานงานมาได้สำหรับท่านที่มาเป็นหมู่คณะแล้วมีความต้องการจะล่อนพลอยนะครับอยากเข้าถึงวิถีชีวิตนะครับว่าการล่อนพลอยจริงๆทำไงนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เราก็จะจัดพื้นที่ให้นะครับ
1: พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่จัดแสดงวัตถุทางประวัติศาสตร์หากแต่เป็นพื้นที่ที่รวบรวมเรื่องราวของผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ทำให้เมืองพลอยแห่งนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกภายในพิพิธภัณฑ์ถ่ายทอดเรื่องราวตั้งแต่การกำเนิดของอัญมณีใต้พื้นพิภพกระบวนการสำรวจขุดและร่อนพลอยเครื่องมือทำเหมืองวิถีชีวิตชาวเหมืองตลอดจนเรื่องราวของทับทิมสยามอัญมณีอันเป็นเอกลักษณ์ของบ่อไร่ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยจากต้นกำเนิดของพลอยในผืนดินการเดินทางของอัญมณียังไม่สิ้นสุดเพราะพลอยดิบทุกเม็ดยังต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกเจียรนัยและการออกแบบอย่างประณีตจึงจะเผยประกายความงดงามที่ซ่อนอยู่ภายในจุดหมายต่อไปของเราคือจังหวัดจันทบุรีศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทยนอกจากจะเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีที่สำคัญของประเทศแล้วยังเป็นแหล่งรวมช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญด้านการเจียรนัยและการออกแบบเครื่องประดับซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มคุณค่าให้กับอัญมณีไทยจนได้รับการยอมรับจากตลาดโลก
2: การทำพลอยของจังหวัดจันทบุรีนะในปัจจุบันนี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากกับอดีตที่ผ่านมานะครับทุกวันนี้เราต้องนำเข้าวัตถุดิบหรือพลอยก้อนเนี่ยจากต่างประเทศเป็นหลักเลยก็ถ้าเทียบสัดส่วนก็อยู่ประมาณ 90% นะฮะส่วนพลอยของจันทบุรีเราพอจะเหลือสักประมาณ 10% ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเรามีพลอยวัตถุดิบเป็นของตัวเองใช่ไหมฮะอย่างเช่นเราไปเอาที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดอำเภอขุงที่ตำบลตกพรมตำบลบ่อเวนนะฮะแล้วก็ที่ตำบลบางกระจะซึ่งเป็นพลอยสีเหลืองหรือบุษราคำนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ก็จะเหลือแค่ตำบลบางกระจะเป็นหลักที่ยังเป็นพลอยของเราเองนะฮะเขาเป็นบุษราคำเขียวส่องโกเมนหรือสตานะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วก็นำเข้าจากต่างประเทศนะฮะ 90% ก็จะมีหลายๆประเทศเช่นศรีลังกาพม่าทางแถบแอฟริกาก็เช่นโมซัมบิกนะฮะมาดากัสการ์แทนซาเนียไนจีเรียเป็นต้นนะครับพลอยที่เรานำของอำเภอบ่อไร่มาเจรไนในสมัยก่อนก็จะเป็นทับทิมนะฮะหรือสีแดงนะฮะเป็นพลอยที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดจันทบุรีเป็นอย่างมากในอดีตนะฮะเพราะว่าพลอยที่อำเภอบ่อไร่นะฮะจังหวัดตราดนะฮะหรือว่าที่ตำบลตกพรมตำบลบ่อเวนเนี่ยเป็นพลอยที่มีเอกลักษณ์อย่างมากเช่น มันจะเป็นพลอยทับทิมสีแดงที่เป็นสีเลือดนกนะฮะแล้วก็เป็นสีที่ใครๆเห็นหรือว่านักอัญมณีจากทั่วโลกมาเห็นก็ต้องชื่นชอบกันทุกคนเพราะว่าเป็นพลอยที่สีแดงสดเวลามาผ่านการเจรไนปุ๊บเนี่ยมันจะมีประกายแวววาวสีหวานฉ่ำมากแล้วก็เป็นที่ต้องการของโลกเลยฮะพลอยดิบนะฮะที่เราได้จากการไปซื้อมานะฮะจากเหมืองต่างๆขบวนการแรกเลยที่เราจะต้องมาใช้ก็คือเรื่องการเผาหรือการปรับปรุงคุณภาพด้วยฟาร์มร้อนนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นองค์ฟาร์มรู้ที่เป็นฟาร์มลับของจังหวัดจันทบุรีและของประเทศไทยเป็นอย่างมากเลยนะเรื่องขบวนการเผาเนี่ยมันจะเป็นฟาร์มรู้จากรุ่นสู่รุ่นซึ่งฟาร์มรู้ตรงเนี้ยเราไม่ได้ถ่ายทอดให้คนภายนอกทราบนะฮะมันจะถ่ายทอดกันเฉพาะคนในวงตระกูลซึ่งทั่วโลกเนี่ยเขายอมรับว่าคนจันทบุรีเนี่ยมีทักษะในการปรับปรุงคุณภาพพลอยด้วยฟาร์มร้อนเนี่ยเก่งที่สุดในโลกแล้วตรงเนี้ยก็เป็นฟาร์มรู้ที่ต่างชาติเนี่ยต้องการเป็นอย่างมากนะฮะหลังจากการเผาเสร็จปุ๊บนะฮะเราก็จะมาผ่านขบวนการเจรไนซึ่งขบวนการเจรไนเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นอีก3ขั้นตอนนะฮะขั้นตอนแรกก็คือการโกนพลอยการโกนพลอยเนี่ยคือการกําหนดรูปร่างของพลอยซึ่งขั้นตอนเนี่ยถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากเพราะว่าช่างเนี่ยจะต้องมีการตั้งน้ําของพลอยการตั้งน้ําเนี่ยก็คือการกําหนดรูปร่างการกำหนดสีว่าเราจะเอาตรงไหนเป็นหน้าเป็นก้นเอาสีไว้ตรงไหนของพลอยนะฮะซึ่งถ้าเราตั้งน้ำผิดเนี่ยมันจะทำให้พลอยเม็ดเนี่ยดูไม่สวยงามสีจะไม่เสมอนะฮะแต่ถ้าเราตั้งน้ำถูกต้องเวลาเจรไนเสร็จแล้วเนี่ยสีของพลอยจะเสมอทั่วกันทั้งเม็ดทำให้พลอยเม็ดเนี่ยมีความน่าสนใจและก็สวยงามมากขั้นตอนที่สองก็คือเรื่องของการแต่งพลอยหลังจากที่เราโกนพลอยมาแล้วแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการแต่งพลอยนะการแต่งพลอยก็คือว่าหลังจากเรากําหนดรูปร่างเสร็จปุ๊บเราก็จะทําให้ผิวของพลอยเนี่ยเรียบโดยการใช้แพลนแต่งซึ่งแพลนเนี่ยจะเป็นตัวทําให้ผิวพลอยเนี่ยเรียบนะพอเรียบเสร็จปุ๊บก็ไปสู่ขั้นตอนที่3ก็คือเรื่องของการเจรไนการเจรไนเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ทําให้เกิดประกายแวววาวนะฮะเป็นขั้นตอนที่ทําให้พลอยเนี่ยเงานะฮะแล้วก็การเจรไนเนี่ยถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องจักรเช่นเราจะใช้ผงเพชรเบอร์ไหนทําให้พลอยมีประกายแวววาวที่สวยงามมากขึ้นสีความเงาฉ่ําขึ้นอันนี้ฮะมันอยู่ที่เทคนิคของช่างแต่ละคนพลอยที่เราจะนํามาทําเครื่องประดับนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยพลอยเราก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบนะฮะในเมื่อวัตถุดิบได้มาผ่านกระบวนการแปรรูปมันจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับพลอยเม็ดนั้นได้อีกมากมายมหาศาลเลยนะถ้าเรานําพลอยมาไว้ในเครื่องประดับปุ๊บเราจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยเช่นพลอยสมมติว่าขายเม็ดนึงเนี่ยเปล่าๆเนี่ยอาจจะขายได้กะรัตละ 100,000 บาทแต่เวลามันอยู่ในตัวเรือนหรือเครื่องประดับเนี่ยมันจะสามารถอัพราคาได้เป็นอีกเท่าตัวเลยนะฮะแล้วก็การดีไซน์เครื่องประดับของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยถือว่าเป็นที่ต้องการของทั่วโลกนะฮะนักออกแบบเราหรือช่างเจรไนเราเนี่ยเก่งมากในการดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเราเองนะฮะองค์ประกอบที่ทําให้เครื่องประดับชิ้นนี้น่าสนใจมากขึ้นก็คือเรื่องความปราณีตในการออกแบบของช่างทําจิวเวลรี่นะฮะแล้วก็ดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนแบรนด์ของจันทบุรีเราก็มีหลายร้านค้าผู้ประกอบการเราหลายคนซึ่งแต่ละคนก็จะคิดค้นแบรนด์ของตัวเองและก็ลักษณะอัตลักษณ์จิวเวลรี่ของตัวเองนะฮะองค์ประกอบ1ชิ้น ที่ทําให้เครื่องประดับน่าสนใจก็คือการเลือกใช้พลอยการเลือกใช้วัตถุดิบนะฮะพลอยที่ผ่านการเจรไนที่ได้มาตรฐานซึ่งมี4 CS 4 CS นี่หมายความว่ามาตรฐานตัว C 4อย่าง C แรกก็คือเรื่องของคัลเลอร์นะฮะสีต้องเสมอกันฮะไม่เอียงไม่จืดไม่จาง2ก็คือ clarity ก็คือความสะอาดในเนื้อของพลอยพลอยจะต้องไม่มีรอยแตกต้องมีความใสแทบจะเป็น 100% นะฮะ C ที่3ก็คือเรื่องของ cutting ก็คือการเจรไนที่ได้สมส่วนมาตรฐานไม่สูงไปไม่ต่ำไปนะฮะ C ที่4ก็คือเรื่องของน้ำหนักหรือกะรัตนะฮะซึ่ง 4CS เนี่ยจะเป็นตัวประกอบทําให้พลอยเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเรานําพลอยที่สุดยอดผ่านมาตรฐานสูงสุดมาไว้ในตัวเรือนมันก็ทําให้เครื่องประดับชิ้นเนี่ยมีเสน่ห์ท ทำให้พลอยเนี่ยน่าซื้อเครื่องประดับชิ้นนี้น่าซื้อมากขึ้นอีกอย่างนึงการออกแบบของช่างที่ไม่เหมือนใครเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเนี่ยฮะยิ่งดึงดูดมากเลยฮะซึ่งเครื่องประดับพวกเนี้ยจะเป็นเครื่องประดับประเภทแบบสั่งทำหรือว่า มีคุณค่าสูงสำหรับลูกค้าที่ต้องการฟาร์มพรีเมียมนะฮะปัจจุบันเนี่ยเครื่องประดับผมถือว่าในปี2026เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะฮะสมัยก่อนผู้บริโภคที่ใช้เครื่องประดับเนี่ยชอบซื้อเครื่องประดับเพื่อสะสมหรือว่าแสดงฐานะของตัวเองแต่สมัยเนี้ยเป็นการซื้อเครื่องประดับเพื่อแสดงตัวตนของผู้ใช้นะฮะคือผู้ใช้เนี่ยจะมาเลือกซื้อเครื่องประดับในลักษณะแบบเป็นแสดงตัวตนเช่นเป็นพลอยของตัวเองประจำราศีประจำวันเกิดของตัวเองหรือว่าสั่งทำเป็นคอลเลกชันพิเศษสำหรับตัวเองนะฮะแล้วก็อาจจะสลักชื่อเช่นตัวย่อเป็นต้นใต้ท้องแหวนซึ่งสมัยก่อนเนี่ย เราซื้อเครื่องประดับเพื่อสะสมเป็นสมบัติในอนาคตแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเนื่องจากว่าเศรษฐกิจที่มันซบเซาลงด้วยทำให้ผู้ประชาชนผู้บริโภคเนี่ยอาจจะมีรายได้น้อยลงก็เปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับเนี่ยในราคาที่ถูกลงแต่ก็ยังคงความสวยงามความประณีตในแบบของตัวเองไว้นะฮะในความคิดของผมนะฮะอันดับแรกเลยเราก็ต้องพิจารณาจากบัดเจ็ตเราก่อนนะฮะว่าเราเนี่ยมีทุนทรัพย์ในการที่จะซื้อเครื่องประดับในราคาเท่าไหร่ที่ซื้อแล้วไม่เดือดร้อนกับกระเป๋าเงินของเรานะฮะอันดับที่สองก็คือความชอบนะฮะว่าเราเนี่ยชอบลักษณะเครื่องประดับประเภทไหนเช่นงานเงินหรืองานทองนะฮะแล้วก็ใช้พลอยอะไรใช่ไหมอย่างที่ผมบอกแล้วว่าบางคนเนี่ยมาซื้อเครื่องประดับเพื่อใช้เป็นพลอยราศีของตัวเองใช้เป็นพลอยวันเกิดของตัวเองนะฮะแล้วก็ดีไซน์เนี่ยชอบดีไซน์แบบไหนวัฒนธรรมไทยหรือเป็นการดีไซน์แบบร่วมสมัยในยุคปัจจุบันแนวมินิมอลนะฮะเดี๋ยวนี้วัยรุ่นใหม่นะฮะซื้อแบบแนวมินิมอลประจำวันคือใส่ได้ทุกวันเลยไม่เบื่อนะฮะแล้วก็ราคาเนี่ยต้องจับต้องได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือก็คือซื้อเครื่องประดับแล้วต้องเป็นของแท้ไม่ใช่ของปลอมนะฮะเราก็ถึงต้องมีที่ศูนย์อัญมณีเนี่ยฮะเพื่อรองรับลูกค้าที่ต้องการของที่เป็นของแท้และราคาย่อมเยานะฮะทิศทางของอัญมณีและเครื่องประดับก็คงจะเป็นแนวที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ฮะว่าอาจจะต้องเป็นแนวที่ว่าใส่ได้ทุกวันไม่เบื่อแล้วก็เป็นพลอยแท้ตอนนี้พลอยมาแรงกว่าเพชรนะฮะผมมองว่าลูกค้าเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะหันมาซื้อพลอยมากกว่าเพชรแล้วในปัจจุบันนะฮะเพราะว่าพลอยเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ของมันมีเรื่องราวมันมีสตอรี่นะฮะที่ไม่เหมือนเพชรพลอยเม็ดนึงบางทีมันมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเลยมันมาจากที่ไหนมันผ่านอะไรมามันถูกเจรไนด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พลอยบางเม็ดนี่เป็นพลอยที่หายากลูกค้าก็แสวงหากันนะผมก็ยกตัวอย่างเช่นอย่างทับทิมสยามเนี่ยเป็นพลอยทับทิมจันเนี่ยสมัยนี้ไม่มีเหมืองให้ขุดละเป็นพลอยที่เก็บสะสมกันมาลูกค้าเนี่ยมาแสวงหากันเยอะมากเลยว่าเอ้ยอยากได้ทับทิมจันไปเก็บไว้สักเม็ดนึงเนี่ยเพื่อเป็นที่ระลึกอันนี้ฮะเป็นตัวอย่างที่ลูกค้ามาหากันสำหรับผู้ที่อยากได้อัญมณีและเครื่องประดับนะฮะไว้ในครอบครองผมก็แนะนำฮะให้มาเชิญชมแล้วก็มาเลือกซื้อกันที่ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีแห่งนี้นะฮะซึ่งอันเนี้ยเราเป็นศูนย์ที่ตั้งโดยจังหวัดจันทบุรีนะฮะเป็นศูนย์มาตรฐานแล้วก็ดูแลควบคุมมาตรฐานเนี่ยโดยสมาคมผู้ค้าอัญมณีแล้วก็พาณิชย์จังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดจันทบุรีด้วยเนี่ยเพื่อสร้างความรับรู้และการันตีให้กับลูกค้าว่าเราเนี่ยได้ของแท้แน่นอนไม่โดนของปลอมอีกอย่างนึงเรายังมีห้องแลบของมอบุรพาเนี่ยคอยตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานว่าเครื่องประดับที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นของแท้จริงๆมีใบเซอร์ให้นะฮะอันนี้ก็ถ้าสนใจก็ขอเชิญมาได้นะไม่มีวันปิดเลยเปิดทุกวัน
1: เบื้องหลังประกายอันงดงามของอัญมณีทุกเม็ดคือความละเอียดอ่อนในทุกขั้นตอนตั้งแต่การวิเคราะห์รูปทรงของพลอยการกำหนดเหลี่ยมเจียระไนไปจนถึงการขัดเงาเพื่อดึงสีสันและประกายที่ดีที่สุดออกมาศาสตร์แห่งการเจียระไนจึงไม่ใช่เพียงกระบวนการผลิตหากแต่เป็นศิลปะที่ต้องอาศัยทั้งประสบการณ์ ความชำนาญและความเข้าใจในธรรมชาติของอัญมณีแต่ละชนิด

ื่อผ่านการเจรไนพลอยแต่ละเม็ดจะถูกนำมาสร้างเป็นเครื่องประดับที่มีเอกลักษณ์ทั้งแหวนสร้อยคอต่างหูและกำไลซึ่งผสานคุณค่าของอัญมณีเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ของงานหัตถศิลป์ของช่างไทยจนเกิดเป็นผลงานที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศจากพื้นดินที่อุดมไปด้วยอัญมณีสู่ภูมิปัญญาการคัดเลือกเจรไนและการสร้างสรรค์เป็นเครื่องประดับทุกขั้นตอนล้วนสะท้อนคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติงานหัตถศิลป์และความประณีตของช่างฝีมือไทยที่ร่วมกันสืบสานมรดกอันทรงคุณค่านี้จากรุ่นสู่รุ่นวันนี้อัญมณีไทยไม่ได้เป็นเพียงเครื่องประดับที่เปล่งประกายหากยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับการออกแบบแฟชั่นร่วมสมัยถ่ายทอดอัตลักษณ์ความคิดสร้างสรรค์และเสน่ห์ของความเป็นไทยสู่สายตาผู้คนทั่วโลกพร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยอย่างต่อเนื่องจากต้นกำเนิดของพลอย1เม็ดสู่ผลงานแฟชั่นที่เปล่งประกายและทรงคุณค่าคืออีกหนึ่งเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการรอบภูมิภาคแล้วสวัสดีค่ะ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

สทนชเร่งเดินหน้ายกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจัดทำแผนแม่บท15ปีลุ่มน้ำต้นเลสาบพร้อมเร่งรัดโครงการอ่างเก็บน้ำของพระพุทธระยะที่3หวังแก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำซากและรองรับการเติบโตของพืชเศรษฐกิจนายกพัทยาเป็นปื้มทหารสหรัฐ 4,800 นายจากเรือบรรทุกเครื่องบินที่

0: เข้ามาแวะท่องเที่ยวพักผ่อนเมืองพัทยามียอดการใช้จ่ายสะพัดราว100ล้านบาทจังหวัดนครนายกจับมืออบจ.นครนายกลงนาม MOU ยกระดับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดย้ำไม่เผลอไม่แผ่วไม่โผล่ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569ค่ะ
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้เร่งเดินหน้ายกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจัดทำแผนแม่บท15ปีลุ่มน้ำโตนเลสาบพร้อมกับมีการเร่งรัดโครงการอ่างเก็บน้ำของพระพุทธระยะที่3หวังที่จะแก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำซากและรองรับการเติบโตของพืชเศรษฐกิจค่ะนายไวทิศโอชวิตรองเลขาธิการสทนชลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามความคืบหน้าการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำตนเลสาบพ.ศ. 2566ถึง2580ครอบคลุมพื้นที่จันทบุรีสระแก้วและตราดตอนบนรวมกว่า 2.59 ล้านไร่โดยนำกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาเป็นเครื่องมือหลักเพื่อประเมินผลกระทบและความคุ้มค่าในทุกมิติอย่างสมดุลเพื่อบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีโดยสทนชได้วางแผนพัฒนาอ่างเก็บน้ำใหม่2แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำคลองเครือวายและคลองโป่งน้ำร้อนตอนบนควบคู่กับการเร่งรัดโครงการอ่างเก็บน้ำของพระพุทธระยะที่3ซึ่งล่าสุดกรมชลประทานก่อสร้างระบบส่งน้ำความยาวกว่า41กิโลเมตรคืบหน้าแล้วกว่า80%และเริ่มทดลองส่งน้ำช่วยเหลือประชาชนแล้วครอบคลุมพื้นที่ชลประทานเป้าหมาย 52,400 ไร่สำหรับตัวอ่างเก็บน้ำของพระพุทธเดิมสทนชได้รับการร้องขอจากกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ให้ขุดลอกตะกอนดินและติดตั้งเทคโนโลยีฝายพับได้เพื่อเพิ่มความจุให้ได้อีกจำนวนมากโดยนายไทยพิชิตดวงตารองประธานคณะกรรมการจัดการชลประทานอ่างเก็บน้ำของพระพุทธระบุว่าหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนแผนแม่บทก็คือการเปิดพื้นที่ให้องค์กรผู้ใช้น้ำได้เข้ามามีบทบาทตัดสินใจร่วมบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นธรรมลดข้อพิพาทและเปิดโอกาสให้ตัวแทนเกษตรกรก้าวขึ้นเป็นผู้แทนในคณะกรรมการลุ่มน้ำเพื่อสะท้อนความต้องการสู่ระดับนโยบายสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกอย่างยั่งยืนซึ่งปัจจุบันในพื้นที่มีเกษตรกรที่ต้องการใช้น้ำปลูกลำไยพันธุ์อีดอเพื่อส่งออกมากที่สุดของประเทศ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกค่ะลงพื้นที่อุทยานวังตะไคร้ไปติดตามสถานการณ์น้ำนะคะโดยมีการกำชับทุกหน่วยให้เฝ้าระวัง24ชั่วโมงพร้อมรับมือและช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะนายชานนท์วาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้นำคณะลงพื้นที่บริเวณอุทยานวังตะไคร้ตำบลสาริกาอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินความเสี่ยงในพื้นที่โดยมีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โครงการชลประทานนครนายกอำเภอเมืองนครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้งและองค์การบริหารส่วนตำบลสาริการ่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูลโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการสำรวจและประเมินจุดเสี่ยงที่อาจเกิดน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมตรวจสอบความพร้อมของระบบติดตามสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์เพื่อให้การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยเป็นไปอย่างทันท่วงทีโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมในทุกด้านทั้งในด้านของบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะจุดที่อาจเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมฉับพลันเพื่อป้องกันการสูญเสียและลดผลกระทบต่อทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้สั่งยกระดับการปราบปรามการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมโดยจะมีการดำเนินตามมาตรการขั้นเด็ดขาดนะคะและใช้อำนาจตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดโดยไม่มีข้อยกเว้น นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้มีการสั่งยกระดับการปราบปรามการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมโดยเฉพาะพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC และจังหวัดปราจีนบุรีหลังพบการกระทำผิดในลักษณะเป็นเครือข่ายซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชนพร้อมย้ำว่าจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นโดยมีการมอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเปลี่ยนจากการแก้ปัญหาเชิงรับเป็นการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกโดยสนธิกำลังกับ DSI บก.ปทส.กรมควบคุมมลพิษและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานกลุ่มเสี่ยงโกดังเช่าและพื้นที่ร้างหากพบการกระทำผิดจะดำเนินมาตรการตั้งแต่สั่งหยุดประกอบกิจการปรับปรุงแก้ไขหรือปิดโรงงานรวมถึงดำเนินคดีอาญาและเรียกค่าเสียหายทางแพ่งเพื่อให้ผู้ก่อมลพิษรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการและฟื้นฟูทั้งหมดตามกฎหมายขณะเดียวกันก็เตรียมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายโรงงานเพิ่มบทลงโทษและอัตราค่าปรับให้สูงขึ้นพร้อมใช้หลัก polluter pay principle หรือว่าผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายเพื่อป้องกันไม่ให้การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมกลายเป็นธุรกิจที่คุ้มค่าต่อการเสี่ยงส่วนในด้านของการติดตามกระทรวงจะมีการใช้ระบบ e-manifest ควบคู่ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรมแบบเรียลไทม์ค่ะพร้อมพัฒนาระบบแจ้งเตือนหากรถออกนอกเส้นทางหรือว่าเข้าสู่พื้นที่เสี่ยงเพื่อสกัดการลักลอบทิ้งระหว่างทางนอกจากนี้ยังร่วมกับปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินยึดทรัพย์และตัดวงจรเครือข่ายผู้กระทำผิดพร้อมส่งเสริมการนำกากอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุหรือว่าเบาะแสการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะผ่านสายด่วน1564เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการได้อย่างรวดเร็วด้วยค่ะ
1: มาดูยอดการใช้จ่ายทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวกันนะคะที่พัทยาค่ะหลังจากที่ทหารสหรัฐนะคะได้มาแวะท่องเที่ยวที่พัทยาซึ่งนายกเมืองพัทยาก็เป็นปลื้มเลยนะคะที่ทหารสหรัฐ 4,800 นายจากเรือบรรทุกเครื่องบินเข้ามาแวะท่องเที่ยวพักผ่อนที่เมืองพัทยาโดยมียอดการใช้จ่ายสะพัดราว100ล้านบาทนะคะและเตรียมดันพัทยาเป็นพัทยาวาไรตี้ค่ะนายปรเมศวร์ การพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยาได้เปิดเผยถึงการเดินทางมาเยือนเมืองพัทยาของกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนกว่า 4,800 นายนะคะในช่วงระหว่างวันที่ 2-6 กันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยท่านนายกเมืองพัทยาเนี่ยบอกว่านอกจากจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับภาคธุรกิจแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับเมืองพัทยาแม้พัทยาจะมีแหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืนแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเมืองพัทยามีความหลากหลายมากขึ้นนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาช้อปปิ้งมาทานอาหารแล้วก็เที่ยวชมสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมได้โดยช่วงที่กำลังพลสหรัฐเข้ามาพักในพัทยานั้นมีการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งทั้งปราสาทสัจธรรมสวนนงนุชตลาดน้ำสี่ภาครวมถึงกิจกรรมขี่ช้างและเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกกลับไปฝากครอบครัวสำหรับเม็ดเงินสะพัดนะคะยังอยู่ระหว่างการสรุปตัวเลขอย่างเป็นทางการค่ะแต่ว่าจากการที่ไปหารือกับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐก็ประเมินได้นะคะว่ากำลังพลแต่ละคนเนี่ยใช้จ่ายอย่างน้อย100-150 ดอลลาร์สหรัฐทำให้ตลอด5วันคาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนภายในพื้นที่ประมาณ100ล้านบาทค่ะทั้งร้านอาหารเครื่องดื่มห้างสรรพสินค้าสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ร้านค้าต่างๆซึ่งก็ไม่ได้จะกระจุกตัวกันอยู่แต่เฉพาะสถานบันเทิงเท่านั้นนะคะก็เป็นการกระจายรายได้กันไปในทุกภาคส่วนธุรกิจการท่องเที่ยวเลยค่ะแต่ทั้งนี้สิ่งสำคัญกว่าตัวเลขรายได้นั่นก็คือภาพที่เกิดขึ้นต่อสายตานักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนเมื่อเห็นกำลังพลสหรัฐสวมชุดไทยเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่สำคัญไปซื้อสินค้าท้องถิ่นและสัมผัสวัฒนธรรมไทยซึ่งถือเป็นการประชาสัมพันธ์พัทยาในรูปแบบที่ใช้งบประมาณไม่มากซึ่งนายกเมืองพัทยากล่าวว่าพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในปัจจุบันเปลี่ยนไปโดยเฉพาะกำลังพลรุ่นใหม่ที่มีผู้หญิงประมาณ 20% และมีการศึกษาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวล่วงหน้าสะท้อนว่าภาพจำพัทยาในอดีตกำลังเปลี่ยนแปลงพร้อมกับย้ำแนวคิด พัทยามาได้ทุกวันเที่ยวได้ทุกวัยปลอดภัยทุกคนและมาที่นี่ครบจบที่เดียวหรือพัทยาวาไรตี้เมืองท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มนอกจากนี้นะคะการเยือนครั้งนี้ยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย

0: กับสหรัฐพร้อมขอบคุณจังหวัดชลบุรีตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานทูตสหรัฐที่ร่วมดูแลความปลอดภัยตลอดการเดินทางด้านกำลังพลและผู้บังคับบัญชาที่เดินทางกลับก็ได้กล่าวชื่นชมในการต้อนรับและก็การดูแลของคนไทยโดยระบุว่าประสบการณ์ที่ได้รับนั้นดีกว่าที่คาดคิดและถือเป็นความทรงจำที่ดีจากการเดินทางมาพักผ่อนที่เมืองพัทยาค่ะ
1: ครั้งเนี้ยภาพลักษณ์ของเมืองเนี่ยก็มีการผสมผสานในเรื่องของการท่องเที่ยวเพิ่มเติมนะครับเราก็ไม่ปฏิเสธหรอกว่าเราเป็นเมืองที่มีการท่องเที่ยวแบบไนท์ไลฟ์ก็ยังมีอยู่แต่ว่าเฉพาะในบางพื้นที่แต่ว่ามีการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งเรื่องของอาหารเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างที่เห็นในภาพข่าวว่าไปที่ปราสาทสัจธรรมไปสวนนงนุชไปขี่ช้างในสวนช้างหรือไปตลาดน้ำสี่ภาคอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นภาพที่เรียกว่ามาครั้งเนี้ยเป็นประโยชน์กับเมืองพัทยาอย่างยิ่งนะครับถึงแม้ว่ารายได้จะกระจายอยู่ประมาณที่เคยบอกประมาณ100ล้านบาทซึ่งเราไม่รู้ตัวเลขแน่นอนหรอกแต่ว่าจากการดูจากภาพหรือการพูดคุยนะครับกับทางผู้ประกอบการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็จะเห็นว่ามีกำลังพลก็ไปซื้อของฝากครอบครัวนะครับแล้วก็เรื่องอาหารการกินเนี่ยมีเพื่อนที่รู้จักกันที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็บอกเขาสั่งสเต็กกันคนละกิโลกรัมคือกินกันเต็มที่นะครับก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางผู้บังคับการเรือนะกับตันแดนเนี่ยเขาก็บอกว่าในกำลังพล 4,800 คนเนี่ย 20% เป็นผู้หญิงนะแล้วก็มีกำลังพลหนุ่มๆสาวๆที่เพิ่งจบม.6 มาเขาก็มีการศึกษานะว่ามาพัทยาอยากจะไปท่องเที่ยวที่ไหนบ้างซึ่งรูปแบบก็เปลี่ยนแปลงไปจากยุคก่อนที่เป็นทหาร GI แล้วนะครับ
2: ฟังจากท่านนายกเมืองพัทยาพูดเนี่ยนะคะก็มองเห็นได้ว่าหลายๆคนที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ย มีการมองภาพลักษณ์เรื่องของการท่องเที่ยวของเมืองพัทยานะคะเอาไปดูอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของภาพลักษณ์เหมือนกันเมืองพัทยาเองก็มีการเร่งจัดระเบียบเรือสปีดโบ๊ทเกาะล้านนะคะหลังจากที่มีคลิปเนี่ยทะเลาะวิวาทว่อนโซเชียลเลยซึ่งก็หวั่นว่าจะไปกระทบภาพลักษณ์การท่องเที่ยวค่ะที่ศาลาว่าการเมืองพัทยานายมาโนชหนองใหญ่รองนายกเมืองพัทยาได้เป็นประธานประชุมจัดระเบียบการให้บริการเรือสปีดโบ๊ทไปเกาะล้านหลังจากที่เกิดเหตุพนักงานเรือทะเลาะวิวาทกันเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีนายมีชัยอินพิทักษ์คณะกรรมการปกครองเมืองพัทยาผู้แทนอำเภอบางละมุงผู้แทนเจ้าท่าพัทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมการประชุมนายมาโนชกล่าวว่าเหตุทะเลาะวิวาทดังกล่าวนะคะมีการถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวางส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์เมืองพัทยาและการท่องเที่ยวจึงต้องเร่งวางมาตรการควบคุมและจัดระเบียบผู้ประกอบการเรือสปีดโบ๊ทให้ชัดเจนเบื้องต้นเมืองพัทยาได้หารือร่วมกับตำรวจภูธรเมืองพัทยาตำรวจท่องเที่ยวตำรวจน้ำและฝ่ายปกครองพร้อมกับมีการกำหนดมาตรการสำคัญค่ะก็ได้แก่ 1. ห้ามพนักงานเดินเรือขออภัยค่ะห้ามพนักงานเรือเดินหาลูกค้าตามพื้นที่สาธารณะโดยให้จำหน่ายตั๋วเฉพาะจุดจำหน่ายของแต่ละบริษัทเท่านั้น 2. ก็คือห้ามรถซาเล้งรับส่งผู้โดยสารในช่วงหลังเวลา 15 นาฬิกาเพื่อป้องกันการแข่งขันแย่งผู้โดยสารและปัญหาการจราจรพร้อมกับมีการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่เพื่อป้องกันเหตุทะเลาะวิวาท3คือมีการจัดเจ้าหน้าที่ป้องปรามดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยประกอบด้วยตำรวจภูธรเมืองพัทยาตำรวจท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่เทศกิจตั้งแต่เวลา 14 นาฬิกาเป็นต้นไปและ4นะคะมีการจัดเจ้าหน้าที่ตรวจใบนายท้ายเรือทะเบียนเรือประกอบด้วยตำรวจน้ำเจ้าหน้าที่กู้ภัยตั้งแต่เวลา 13 นาฬิกาเป็นต้นไปท่านรองนายกเมืองพัทยาท่านยังระบุอีกนะคะบอกว่าการจัดระเบียบจำเป็นต้องทำเนี่ยนึกถึงภาพรวมเป็นหลักโดยจะให้ชมรมเรือมาร่วมพูดคุยและหาทางออกร่วมกันขณะที่หน่วยงานภาครัฐก็จะมีการตรวจสอบในเรื่องของใบอนุญาตการเทียบท่าและการประกอบกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายทางนี้เมืองพัทยาตั้งเป้าจัดระบบการให้บริการเรือสปีดโบ๊ทให้เป็นมาตรฐานเพื่อลดปัญหาการแข่งขันการแย่งลูกค้าและป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรักษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยาและเกาะล้านด้วยค่ะ

ตำรวจสอบสวนกลางค่ะแท็กทีมกับตำรวจเกาหลีใต้ทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะโดยรวบ13ผู้ต้องหาคาบ้านหรูยึดของกลางได้จำนวนมากค่ะกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบก.ปอท.กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง CIB ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยได้สนธิกำลังเปิดปฏิบัติการ Thailand Korea Breaking Chain EP 3เข้าตรวจค้นบ้านหรูในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะหลังจากที่ได้มีการสืบทราบว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นแหล่งซ่อนตัวและศูนย์ปฏิบัติการของขบวนการ Call Center ข้ามชาติโดยจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้13รายซึ่งแบ่งเป็นสัญชาติเกาหลีใต้12รายและสัญชาติจีน1รายพร้อมกับตรวจยึดของกลางสำคัญที่ใช้ในการกระทำความผิดจำนวนมากเลยค่ะซึ่งได้แก่คอมพิวเตอร์43เครื่องโทรศัพท์มือถือ28เครื่องบทสคริปต์สำหรับหลอกลวงเอกสารปลอมทางราชการเกาหลีใต้และอุปกรณ์ส่งสัญญาณ Voice over IPโดยพฤติการของแก๊งนี้เนี่ยนะคะก็จะมีการแบ่งหน้าที่กันทำอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นระบบโดยจะร่วมกันหลอกลวงชาวเกาหลีใต้ด้วยการโทรศัพท์อ้างตัวว่าเป็นตำรวจเป็นอัยการหรือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหลอกให้เหยื่อหวาดกลัวแล้วก็เชื่อว่าตนเองเนี่ยเกี่ยวข้องกับคดีความก่อนที่จะหลอกให้โอนเงินมาตรวจสอบนอกจากนี้ยังพบว่ามีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของเหยื่อมาใช้ในการข่มขู่ซ้ำด้วยค่ะโดยตรวจสอบพบมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนในประเทศเกาหลีใต้เบื้องต้นเนี่ยรวมทั้งสิ้น41รายที่ตกเป็นเหยื่อนะคะที่สามารถตรวจสอบได้โดยทั้งนี้เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาเบื้องต้นค่ะในความผิดฐานเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานพร้อมประสานส่งมอบหลักฐานให้ตำรวจเกาหลีใต้ดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาเกี่ยวกับการหลอกลวงข้ามชาติและฉ้อโกงประชาชนต่อไปโดยทั้งนี้ตำรวจสอบสวนกลาง CIB เตือนประชาชนนะคะว่าเจ้าหน้าที่รัฐอัยการหรือตำรวจเนี่ยไม่มีนโยบายที่จะโทรศัพท์หรือส่งเอกสารทางออนไลน์เพื่อขอตรวจสอบเงินโอนเงินหรือสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลหากพบพฤติกรรมเข้าข่ายดังกล่าวลักษณะนี้เนี่ยค่ะขอให้ท่านปฏิเสธเลยนะคะในเรื่องของการโอนเงินทุกกรณีค่ะ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

กลับมาติดตามรับชมข่าวในช่วงที่2กันต่อค่ะกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เปิดโครงการบูรณาการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันสานฝันอนาคตที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองจังหวัดระยองพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคการสร้างภูมิคุ้มกันสานฝันเด็กและเยาวชนโดย

0: รวมทั้งป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองและสถานพินิจ
1: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1ทางวัฒนธรรมเศร้าสิงสู่สากลเพื่อเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทยจีนพร้อมกับเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการจากภูมิปัญญาเมืองเศร้าสิงนายบรรพตสรวนรามผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1เป็นประธานเปิดโครงการจิตวิญญาณศิลป์แห่งเส้นทางสายไหมประจำปี2026พร้อมกับเปิดฐานเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมเศร้าสิงสู่สากลประจำปี2026ณโรงเรียนวัดแสลงเขมราชวิทยาคารจังหวัดจันทบุรีโดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนและผู้แทนจากเมืองเซาซิงมณฑลเจ้อเจียงสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยโอกาสนี้ดร.มนัสนันเกิดเอี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสลงเขมราชวิทยาคารได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้มีเกียรติทุกฝ่ายที่ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมพร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1ได้กล่าวว่าประเทศไทยและจีนมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นมาอย่างยาวนานการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมถือเป็นสะพานสำคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างเยาวชนของทั้งสองประเทศพร้อมระบุว่าจังหวัดจันทบุรีให้ความสำคัญกับการเปิดโลกทัศน์ของนักเรียนผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับนานาชาติสำหรับฐานเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมเศร้าสิงสู่สากลจะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้วัฒนธรรมจีนในเครือข่ายโรงเรียนจังหวัดจันทบุรีโดยนักเรียนนั้นได้ร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการอาทิการทำเสี่ยวหลงเปาศิลปะการตัดกระดาษและการเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านอาหารและวัฒนธรรมของเมืองเซาซิงซึ่งช่วยส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและวางรากฐานความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทยจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในอนาคต
0: เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีได้จัดโครงการกาชาดปันน้ำใจมอบชุดนักเรียนและรองเท้านักเรียนให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีรอบที่2ค่ะที่อาคารศรีราชาประชาคมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีได้มีการจัดโครงการกาชาดปันน้ำใจมอบชุดนักเรียนและรองเท้านักเรียนให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีประจำปีงบประมาณ2569รอบที่2โดยมีนางพัชนันผ่องผาดในอำเภอศรีราชากล่าวให้การต้อนรับและนางสาวขวัญเรือนศรีจันทร์ปลัดจังหวัดชลบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์มีนางสุพิญญานิรามัยวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีเป็นประธานเปิดโครงการซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีให้ดีขึ้นและส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการไปโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอีกด้วยซึ่งในปีงบประมาณ2569เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีได้สนับสนุนชุดนักเรียนและรองเท้านักเรียนแก่เด็กนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่5จำนวน11อำเภออำเภอละ100รายยกเว้นอำเภอเกาะสีชังจำนวน64รายรวมทั้งสิ้น 1,064 รายโดยมีการมอบชุดนักเรียนชายและรองเท้าผ้าใบนักเรียนชายสีดำและสีน้ำตาลจำนวน566ชุดชุดนักเรียนหญิงและรองเท้าหนังนักเรียนหญิงสีดำจำนวน498ชุดค่ะ
1: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการได้บูรณาการร่วมมือภาคีเครือข่ายหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์อันซีนไทยไทยเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือแนวทางสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์กิจกรรมอันซีนไทยไทยเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยของจังหวัดสมุทรปราการหวังยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

0: ติพร้อมสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่โดยนางอารีรัตน์สุนทรสนอวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานการประชุมโดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมกันวางแนวทางประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ครุฑโดยธนาคารทหารไทยธนชาติซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นอันซีนไทยของจังหวัดภายใต้แนวคิดอัตลักษณ์ครุฑพระราชทานแห่งแรกของไทยสู่อาเซียนสำหรับพิพิธภัณฑ์ครุฑถือเป็นพิพิธภัณฑ์ครุฑแห่งแรกและแห่งเดียวในอาเซียนรวบรวมและจัดแสดงองค์ครุฑพระราชทานกว่า150องค์ซึ่งอัญเชิญมาจากธนาคารนครหลวงไทยกว่า100สาขาทั่วประเทศนำมาจัดแสดงผ่านรูปแบบที่ทันสมัยการขับเคลื่อนกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์มาสร้างการรับรู้ในมิติใหม่ส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมควบคู่กับการต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มกระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
1: จังหวัดชลบุรีนะคะเดินหน้าขับเคลื่อนกลไกเฝ้าระวังผู้กระทำความผิดหลังพ้นโทษโดยบูรณาการทุกภาคส่วนสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนค่ะนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานนำส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานตามแนวทางการเฝ้าระวังผู้กระทำความผิดภายหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่ผ่านระบบการประชุมทางไกลที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรีเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากส่วนกลางพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นประธานการประชุมจากส่วนกลางได้มีการมอบนโยบายขับเคลื่อนกลไกเฝ้าระวังผู้พ้นโทษโดยเน้นการป้องกันการกระทำผิดซ้ำโดยเฉพาะคดีเกี่ยวกับเพศและคดีที่ใช้ความรุนแรงขณะที่กระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองและหน่วยงานในพื้นที่บูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดทั้งการติดตามดูแลและเฝ้าระวังผู้พ้นโทษอย่างเป็นระบบด้านกรมคุมประพฤติได้มีการชี้แจงสาระสำคัญของพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงพ.ศ. 2565รวมถึงแนวทางการส่งต่อข้อมูลการประสานงานการติดตามเฝ้าระวังและการดำเนินการเมื่อพบพฤติการเสี่ยงหรือเหตุฉุกเฉินภายหลังการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้มีการกำชับให้ฝ่ายปกครองคุมประพฤติตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดเพื่อที่จะเชื่อมโยงข้อมูลผู้พ้นโทษกลุ่มเสี่ยงอย่างทันท่วงทีและให้คณะกรรมการระดับจังหวัดและคณะทำงานระดับอำเภอขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวังให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในจังหวัดจันทบุรีด้วยในจังหวัดชลบุรีด้วยค่ะ
0: ที่จังหวัดนครนายกค่ะร่วมกับทางอบจ.นครนายกได้ลงนาม MOU ในการยกระดับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะคะโดยย้ำไม่เผลอไม่แผ่วไม่มีโผล่ค่ะที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกค่ะนายธนวัฒน์ปิ่นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนครนายกโดยมีส่วนราชการฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงซึ่งโครงการดังกล่าวนี้เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครนายกเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกค่ะได้สนับสนุนชุดตรวจสารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีนจำนวน 2,500 ชุดและชุดตรวจสารเสพติดประเภทเคตามีน 1,000 ชุดสำหรับใช้ในการตรวจคัดกรองเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่และโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นพร้อมยึดแนวทางไม่เผลอไม่แผ่วไม่โผล่เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชน ขณะเดียวกันค่ะจังหวัดนครนายกเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาและคัดกรองผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูอย่างเหมาะสมครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันการค้นหาการบำบัดรักษาไปจนถึงการฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจรและสร้างความปลอดภัยรวมถึงมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่
1: นายกเมืองพัทยาเชิญชวนชาวพัทยานะคะร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับนักกีฬาเรือใบและวินเซิร์ฟทีมชาติไทยก่อนที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาพร้อมคณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันให้กำลังใจนักกีฬาเรือใบและวินเซิร์ฟทีมชาติไทยก่อนที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับเชิญชวนชาวพัทยาร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์นักกีฬาไทยนะคะโดยจะไปเข้าร่วมการแข่งขันในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ท่านนายกเมืองพัทยาท่านกล่าวนะคะว่าขอให้นักกีฬาทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองพัทยาและประเทศไทยโดยเมืองพัทยาจะจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ร่วมส่งกำลังใจให้ตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งหนึ่งในนักกีฬาที่น่าจับตานะคะก็คือน้องพระแพงนะคะนางสาวพิชยาภากมุทติราเป็นนักกีฬาเรือใบเยาวชนจากพัทยาวัย15ปีเท่านั้นเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนสิงห์สมุทรค่ะซึ่งฝึกซ้อมเรือใบมาประมาณ3ปีแล้วก็เตรียมลงการแข่งขันประเภท29 ER ในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกโดยเจ้าตัวก็เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้มีความพร้อมเต็มที่แล้วก็ตั้งใจทำผลงานให้ดีที่สุดและหวังที่จะคว้าเหรียญทองกับประเทศไทยด้วยสำหรับทีมเรือใบไทยค่ะมีนักกีฬาผ่านการคัดเลือก12คนพร้อมชิงชัย6เหรียญทองระหว่างวันที่21กันยายนถึง3ตุลาคมส่วนทีมวินเซิร์ฟไทยมีการลงแข่งขันในประเภท IQFO IL นะคะทั้งรุ่นโอเพ่นและรุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายและหญิงชิงชัย4เหรียญทองระหว่างวันที่29กันยายนถึงวันที่3ตุลาคมค่ะนักกีฬาทั้งหมดนะคะบอกว่ามีความพร้อมตอนนี้เนี่ยเต็มร้อยแล้วเหลือเพียงการปรับตัวให้เข้ากับสภาพคลื่นแล้วก็กระแสลมในสนามจริงโดยตั้งเป้าคว้า2เหรียญทองกับประเทศไทยพร้อมกับจับตาคู่แข่งขันสำคัญจากจีนค่ะทั้งนี้ทีมเรือใบแล้วก็วินเซิร์ฟไทยมีกำหนดเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในวันที่9กันยายนนี้นะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามในนามของทีมชาติไทยค่ะ
0: วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชียจับมือพันธมิตรจัดสัมมนาเปิดโลกอาชีพสู่เรือสำราญเรือยอชต์พัฒนาบุคลากรไทยสู่ตลาดแรงงานระดับสากลที่ห้องประชุมทัพพระยาศาลาว่าการเมืองพัทยานายดำรงเกียรติพินิจการรองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานเปิดการสัมมนาเปิดโลกอาชีพสู่เรือสำราญเรือยอชต์เพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวทางน้ำโดยการจัดงานครั้งนี้มุ่งเชื่อมโยงการศึกษาการฝึกอบรมและตลาดแรงงานภายใต้แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำต้องพัฒนาไปพร้อมกับการพัฒนาคนเนื่องจากว่าทางเมืองพัทยานั้นมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโรงแรมสปาเวลเนสสุขภาพและความงามรวมถึงงานด้าน hospitality จึงสามารถที่จะต่อยอดทักษะของบุคลากรในพื้นที่สู่การทำงานบนเรือสำราญและเรือยอชต์ได้โดยภายในงานนั้นมีการแนะนำเส้นทางอาชีพทั้งงานสปาทำเล็บทำผมแม่บ้านบาร์เทนเดอร์บัตเลอร์สุขภาพและความงามรวมถึงงาน hospitality พร้อมให้กับความรู้ตั้งแต่การเตรียมทักษะภาษาเอกสารการสมัครงานไปจนถึงการสัมภาษณ์และการทำงานจริงโดยทางนี้เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนพร้อมกับเปิดโอกาสให้บุคลากรในพื้นที่มีทักษะและความพร้อมก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานระดับสากลและร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวทางน้ำของเมืองพัทยาให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ

0: ายทุกข้อกฎหมาย
1: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ
0: ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ
2: เอกสารโครงการนี้แก้ตัวเลขให้พี่หน่อย
3: แต่ตัวเลขนี้มันเกินจริงไปหน่อยนะครับถ้าทำตามนี้มันเข้าข่ายทุจริตแล้วนะครับ
2: พี่บอกให้ทำก็ทำไปเถอะหน้า
3: จะดีหรอครับพี
2: ่อย่าโลกสวยไปนักเลย
3: ผมคงทำให้ไม่ได้หรอกครับ
2: ถ้าคุณไม่ทำผมแจ้งคนอื่นทำแทนและเราจะได้เห็นดีกัน
4: เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับเรามีทางเลือกเสมออย่าเมินเฉยต่อการทุจริตพบเบาะแสแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205เพราะทุกเสียงมีความหมาย
5: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิงแอนนวลมีตติ้งที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. เชิญอีกทั้งในปีพ.ศ2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบครอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน

กลับมาติดตามสนามข่าวท้องถิ่นในช่วงสุดท้ายนะคะซึ่งทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเราก็จะมีเรื่องราวดีๆข่าวสารดีๆเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่แล้วเกิดความเสียหายเนี่ยใครที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเจ้าหน้าที่ต้องชดใช้เองหรือว่ารัฐเป็นผู้รับผิดชอบแทนและความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่มีหลักเกณฑ์อย่างไรนะคะไปติดตามเรื่องราวนี้ได้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ที่มีบทบาทในการบังคับใช้กฎหมายหลากหลายฉบับซึ่งกฎหมายในหลายฉบับดังกล่าวก็ได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าในการปฏิบัติหน้าที่หรือการใช้อำนาจหน้าที่ดังกล่าวนั้นอาจที่จะไปก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบกระเทือนต่อสิทธิของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นไปโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีเหล่านี้หากให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอก

โดยลำพังแล้วย่อมเป็นการก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่และยังเป็นการบั่นทอนขวัญและกำลังใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยทำให้เจ้าหน้าที่ไม่กล้าที่จะตัดสินใจดำเนินงานเท่าที่ควรเพราะเกรงกลัวความรับผิดชอบที่จะเกิดขึ้นแก่ตนจึงได้มีพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539กำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะเมื่อเป็นการจงใจกระทำเพื่อการเฉพาะตัวหรือจงใจให้เกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้นดังนั้นแล้วถ้าเป็นการกระทำตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้เจ้าหน้าที่กระทำหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นกระทำได้กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกเช่นแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐซึ่งถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างหนึ่งทำการรักษาคนไข้โดยบกพร่องทำให้ผู้เข้ารับการรักษาต้องเสียชีวิตหรือบาดเจ็บอย่างหนักย่อมถือว่าเป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานของรัฐก็ต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการในการปฏิบัติหน้าที่โดยหน่วยงานของรัฐนั้นจะสามารถใช้สิทธิไล่เบี้ยเอากับเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้เฉพาะในกรณีเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้นในกรณีเช่นนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐเช่นอาจฟ้องกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นนิติบุคคลได้โดยตรงแต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้แต่ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งแห่งใดก็ให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดชอบแต่ถ้าการกระทำของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานของรัฐนั้นไม่ใช่เป็นการกระทำตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้กระทำหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเหล่านี้ให้ถือว่าเป็นการละเมิดที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่เช่นหัวหน้าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนนั้นใช้ให้คนมาทำร้ายร่างกายผู้อื่นถือว่าเป็นการกระทำละเมิดไม่ใช่ในการปฏิบัติหน้าที่และเมื่อการกระทำการละเมิดของเจ้าหน้าที่ไม่ใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่จึงต้องรับผิดชอบในการนั้นเป็นการเฉพาะตัวในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงแต่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้โดยเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์การใช้สิทธิ์ของบุคคลภายนอกต่อหน่วยงานของรัฐนั้นสามารถทำได้2วิธีก็คือ1ยื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐต่อศาล2หรือมิฉะนั้นก็ให้ยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐภายใน1 ปีนับตั้งแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ที่จะพึงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน10 ปีในกรณีของหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งแล้วถ้าผู้เสียหายไม่พอใจผู้เสียหายอาจฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อศาลปกครองหรือศาลยุติธรรมแล้วแต่กรณี

0: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดได้จัดกิจกรรมรักโลกรักองค์กรนำบุคลากรหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมปลูกป่าเรียนรู้ธรรมชาติสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดนำโดยนางสาวสนธยาจงพันธนิมิตประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดจัดกิจกรรมรักโลกรักองค์กรภายใต้โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยนำบุคลากรสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราดเข้าร่วมกิจกรรมร่วมปลูกป่าเรียนรู้ธรรมชาติสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมที่ศูนย์ส่งเสริมประสานการมีส่วนร่วมและถ่ายทอดความรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1หาดทรายดำอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดโดยมีนายธนิตแสงวิสิทธิ์ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมประสานการมีส่วนร่วมและถ่ายทอดความรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปร่วมกันปลูกป่าพร้อมทั้งเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลของศูนย์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหาดทรายดำและป่าชายเลนสำหรับการจัดกิจกรรมรักโลกรักองค์กรภายใต้โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ2569ในครั้งนี้เป็นการมุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรในสำนักงานโดยเฉพาะเป็นการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันรวมทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่อีกด้วยสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมเรียนรู้ถึงการดำเนินงานของศูนย์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหาดทรายดำและป่าชายเลนความสำคัญของป่าชายเลนพร้อมทั้งร่วมกันปลูกป่าชายเลนเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนให้กับจังหวัดตราด
1: ตอนนี้ก็ทำเรียบร้อยแล้วสำหรับเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะท่านใดที่ผ่านไปจังหวัดตราดที่อำเภอแหลมงอบเนี่ยก็สามารถไปเที่ยวชมกันได้กับหาดทรายดำนะคะไปดูอีกหนึ่งปัญหาที่จังหวัดที่อยู่ติดกับริมน้ำเนี่ยนะคะก็วิตกกังวลกันเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับปัญหาของปลาหมอคางดำนะคะที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นตัวร้ายทำลายระบบนิเวศก็ว่าได
0: ้โอ้โหแก้ไม่หายสักทีนะคะมีแต่เพิ่มปริมาณขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อย
1: ๆใช่แล้วก็แพร่พันธุ์ได้เร็วมากเลยนะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเองท่านก็ไปปล่อยกองทัพป่านักล่า 7,000 ตัวค่ะเพื่อที่จะคุมปลาหมอคางดำโดยผนึกพลังชุมชนไปฟื้นสมดุลระบบนิเวศคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ลำน้ำบางปะกงค่ะนางสาวฉัตรประอรนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราท่านเป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยปลาผู้ล่ากำจัดปลาหมอคางดำที่ศาลเจ้าตลาดบางเกลือตำบลบางเกลืออำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราโดยมีนายอำเภอบางปะกงหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ไปร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียงนะคะกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศรวมไปถึงสร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและชาวประมงพื้นบ้านโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบางปะกงซึ่งมีแหล่งน้ำและลำคลองสาขาจำนวนมากซึ่งที่ผ่านมาเองนะคะอำเภอบางปะกงเนี่ยได้มีการบูรณาการร่วมกันกับสำนักงานประมงจังหวัดผู้นำชุมชนและประชาชนมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีการจัดกิจกรรมคิกออฟนะคะลงแขกลงคลองระดมพลังชุมชนร่วมกำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติขณะที่ครั้งนี้จังหวัดฉะเชิงเทราก็เดินหน้าไปอีกขั้นค่ะด้วยการปล่อยปลากระพงขาวซึ่งเป็นปลานักล่าจำนวน 7,000 ตัวไปลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อไปช่วยควบคุมประชากรปลาหมอคางดำไปลดการแพร่ระบาดและฟื้นฟูความสมดุลของระบบนิเวศทางน้ำการดำเนินงานครั้งนี้สะท้อนถึงพลังความร่วมมือของภาครัฐท้องถิ่นชุมผู้นำชุมชนแล้วก็ประชาชนค่ะในการที่จะเฝ้าระวังควบคุมและฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อรักษาทรัพยากรประมงสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนแล้วก็คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศของจังหวัดฉะเชิงเทราได้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
0: กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางพระนะคะได้จัดโครงการธรรมะในใจเพื่อผู้สูงอายุค่ะ ที่วัดบางพระวรวิหารนายจงรักสุขประเสริฐรองนายกเทศมนตรีตำบลบางพระเป็นประธานเปิดโครงการธรรมะในใจเพื่อผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2569โดยมีผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบางพระจำนวน100คนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะโดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเสริมสร้างจิตใจให้เข้มแข็งมีสติมีความอดทนรอบคอบและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุให้ได้มีจิตใจที่สงบลดความเครียดและสามารถใช้ธรรมะเป็นหลักยึดเหนี่ยวในการดำเนินชีวิตตลอดจนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความเมตตาและเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะทางเทศบาลตำบลบางพระได้นิมนต์นะคะพระมหาปัญญาอวยเจริญจากวัดบางพระวรวิหารเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และหลักธรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อให้ผู้สูงอายุนั้นได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพนายประภัสเจริญสันติสุขรองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาพร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองศรีราชาร่วมลงพื้นที่ภายในชุมชนในเขตเทศบาลเพื่อนำผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่ายแผ่นเสริมซึมซับและผ้าอ้อมทางเลือกนำไปมอบให้แก่บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงโดยเฉพาะในรายที่จำเป็นต้องใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันซึ่งจัดได้ว่าเป็นกลุ่มที่ควรให้การสนับสนุนเพื่อให้บุคคลดังกล่าวนั้นได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสาธารณสุขในชุมชนอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงมีมติให้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่เป็นสิทธิประโยชน์หลัก

0: ประกันสุขภาพเพื่อให้บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงตามแผนการดูแลรายบุคคลระยะยาวด้านสาธารณสุขและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ตามผลการประเมินหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ให้ได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเพิ่มมากขึ้นดังนั้นค่ะในงบประมาณที่มีอยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีผู้ที่มีความประสงค์และเข้าเกณฑ์การพิจารณาจำนวนทั้งสิ้น36รายค่ะ
1: วันนี้ขอบพระคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมในทุกช่องทางหมดเวลาสำหรับสนามข่าวท้องถิ่นแล้วค่ะเราทั้งสองคนพร้อมได้ทีมข่าวต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: เป็นยังไงแมวตัวใหม่น่ารักปะล่ะ
1: โอ้น่ารักจังเลยว่าแต่ฉีดวัคซีนแล้วยังล่ะ
0: ยังเลยนะว่าแต่เราไม่ได้พาน้องเขาเดินออกไปไหนอะแล้วเราต้องฉีดยาเขาด้วยหรอ
1: ต้องฉีดสิคุณถ้าติดเชื้อขึ้นมามันจะดุร้ายกัดไม่เลือกน้ำลายฟูมปากชักเก่งแล้วก็ตายในที่สุด
0: จริงเหรอแล้วต้องพาไปฉีดตอนไหน
1: พอน้องอายุ 2-4 เดือนก็พาไปฉีดได้เลยฉีดกระตุ้นอีกครั้งแล้วก็ตามนัดทุกปีได้เลยสัตว์ก็เหมือนกับเราต้องการความรักความอบอุ่นดังนั้นกฎข้อแรกก็คือห้ามทิ้งกฎข้อที่2ก็คือห้ามทิ้งน้องเข้าใจไหมคุณ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฉีดยากันเลยนะ
2: โรคพิษสุนัขบ้ารักษาไม่หายติดเชื้อถึงตายร่วมกันป้องกัน
3: หลายคนคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตรายแต่ความจริงนี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหายาเสพติดที่ค่อยๆทำลายสุขภาพและอนาคตโดยไม่รู้ตัวบุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินและสารอันตรายส่งผลต่อสมองหัวใจและระบบทางเดินหายใจที่สำคัญเป็นสิ่งผิดกฎหมายมีโทษทั้งผู้ขายและผู้ครอบครอง
4: การป้องกันที่ยั่งยืนเริ่มจากครอบครัวโรงเรียนและชุมชนขับเคลื่อนตามแนวทางหมู่บ้านยั่งยืนร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3: พบเห็นการจำหน่ายหรือใช้บุหรี่ไฟฟ้าแจ้งเบาะแสได้ทันทีเพื่อหยุดภัยตั้งแต่ต้นทางรวมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง

0: เป็นยังไงแมวตัวใหม่น่ารักปะล่ะ
1: โอ้น่ารักจังเลยว่าแต่ฉีดวัคซีนหรือยังล่ะ
0: ยังเลยนะว่าแต่เราไม่ได้พาน้องเขาเดินออกไปไหนอะแล้วเราต้องฉีดยาเขาด้วยหรอ
1: ต้องฉีดสิคุณถ้าติดเชื้อขึ้นมามันจะดุร้ายกัดไม่เลือกน้ำลายฟูมปากชักเก่งแล้วก็ตายดีที่สุด
0: จริงเหรอแล้วต้องพาไปฉีดตอนไหน
1: พอน้องอายุ 2-4 เดือนก็พาไปฉีดได้เลยฉีดกระตุ้นอีกครั้งแล้วก็ตามมาทุกปีได้เลยสัตว์ก็เหมือนกับเราต้องการความรักความอบอุ่นดังนั้นกฎข้อแรกก็คือห้ามทิ้งกฎข้อที่2ก็คือห้ามทิ้งน้องเข้าใจไหมคุณ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฉีดยากันเลยนะ
2: โรคพิษสุนัขบ้ารักษาไม่หายติดเชื้อถึงตายร่วมกันป้องกัน
3: เอกสารโครงการนี้แก้ตัวเลขให้พี่หน่อย
4: แต่ตัวเลขนี้มันเกินจริงไปหน่อยนะครับถ้าทำตามนี้มันเข้าข่ายทุจริตแล้วนะครับ
3: พี่บอกให้ทำก็ทำไปเถอะนะ
4: จะดีหรอครับพี
3: ่อย่าโลกสวยไปนักเลย
4: ผมคงทำให้ไม่ได้หรอกครับ
3: ถ้าคุณไม่ทำผมแจ้งคนอื่นทำแทนและเราจะได้เห็นดีกัน
5: เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับเรามีทางเลือกเสมออย่าเมินเฉยต่อการทุจริตพบบ่อแสแจ้งได้ที่สายด่วนปปช.1205เพราะทุกเสียงมีความหมาย

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: นะพอเวลาเรายืนนั่งเนี่ยมันอาจจะทำให้ดูเหมือนสรีระเราดูไม่ค่อยดีนะครับดังนั้นการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนะกล้ามเนื้อหลังแข็งแรงนะครับจะช่วยทำให้บุคลิกภาพเราดีขึ้นแล้วก็ช่วยลดอาการปวดได้ครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากแพทย์เฉพาะทางและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากทางโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้หรือมีข้อสงสัยใดๆสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะ
2: ภาควิชาสูตินรีเวชนะคะอาจารย์โอมาคำถามก็จะเยอะตลอดเลยซึ่งวันนี้นะคะใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงไม่ว่าจะมีประจำเดือนผิดปกติหรือวันนี้ที่เราเน้นกันก็คือเรื่องของวัยทองที่เราจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยหัวข้อบอกว่าน้ำหนักเริ่มเยอะหลังวัยทองแต่จะบอกว่า
3: อ้วนง่ายขึ้นทั้งที่กินเท่าเดิม
2: แต่จะบอกว่าไม่ต้องวัยทอง
3: ใช
2: ่เลยเลข4
3: แค่เรารู้สึกว่าเราโตขึ้นเราก็อ้วนแล้ว
2: อ๋อเหรอคะใช่เลยเลข4ก็คือน้ำหนักอ้วนขึ้นมันเผาผลาญมันไม่เหมือนเดิมหรือยังไงวันนี้อาจารย์โอจะมาให้ความรู้กับพวกเรานะคะซึ่งช่วงของรายการก็จะมีช่วงที่เรียกว่าพิกอัดท้ายก็จะเป็นช่วงที่เราเนี่ยจะแจกของรางวัลนะคะก็คือเป็นกล่องยาอันนี้มี2สีนะคะมีที่อาจารย์โอสีนึงซึ่งถ้าเกิดวันนี้ใครส่งคำถามเข้ามานะคะในช่อง Facebook คอมเมนต์หรือว่าของ YouTube คอมเมนต์ใน YouTube เนี่ยเราก็จะเลือกคำถามแล้วก็จะสุ่มแจกของรางวัลอันนี้คือเป็นกล่องยามีข้างในมีที่ตัดยามีแบ่งชั้นชัดเจนเลยนะคะแล้วก็จะแจกประมาณ3รางวัลต่อเดือนนะคะก็ส่งคำถามเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะติดแฮชแท็กรัดคิวหมอรามาแล้วก็แฮชแท็กรามาชาแนล2อันเพื่อที่เราจะได้สุ่มจับรางวัลให้นะคะก็กลับมาเรื่องของเราดีกว่าอาจารย์โอก็คือทำไมเลข4อ่ะเลข4อัพหรือวัยทองเนี่ยทำไมเราถึงดูเหมือนอ้วนง่ายน้ำหนักขึ้นง่ายทั้งที่เราก็กินเท่าเดิ
3: ม
2: กิจกรรมเราก็เหมือนเดิมทุกอย่างทำไมอยู่ๆน้ำหนักมันขึ้น
3: ตอนแรกค่ะก็คือไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะอาจารย์มะเมี่ยวตอนแรกเราก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยสงสัยว่าเราจะรวยขึ้น
2: อ๋อเราก็เลย
3: เราแบบเรารู้สึกว่าเรามีกินมีใช้เราอาจจะแบบ
2: นี่มันศาสตร์คนจีนชัด
3: ๆ
2: ใช
3: ่
2: ไหมคะ
3: เราเหมือนกินดีขึ้นหรือเปล่าเทียบกับตอนเด็ก
2: เราไม่มีสกิน
3: เราเลยอาจจะอ้วนขึ้น
2: ค่ะ
3: แต่จริงๆก็พอไปดูแล้วเนี่ยข้อมูลทางการแพทย์หรือว่าการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่แบบสัมพันธ์กับวัยทองบางส่วนละกันนะก็มีผลนะคะที่ทำให้แบบผู้หญิงเราวัย40บวกๆละกันนะที่แบบเฮ้ยเรากินเท่าเดิมแล้วแต่ว่ามันก็แบบน้ำหนักเยอะขึ้นหรือบางคนอาจจะพูดเลยว่าแบบเวลาลดน้ำหนักในช่วงแบบวัยเปลี่ยนผ่าน40บวกขึ้นไปอาจจะพูดเลยว่าแบบกินน้อยมากกินน้อยมากแล้วกินน้อยมากจริงๆก็คือไม่ลงเลยแบบแตะไปนิดเดียวคือลงเป็นขีดขึ้นเป็นโลอันนี้ก็คือจะเจอคนไข้แล้วก็คือคนไข้จะรู้สึกหมดกำลังใจซึ่งจริงๆมันมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายบางอย่างที่เจอเยอะขึ้นอันนี้พี่อาจารย์มะเหมี่ยวก็น่าจะ
2: เจอมาแล้วอ๋อไม่ใช่
3: เคยได้ยินอันนี้เราไปดูแล้วยังไม่เข้าสู่วัยทองเลยนะฮอร์โมนยังไม่หายไปนะแต่ว่าพอเรา40บวกเนี่ยมันจะมีอวัยวะอันหนึ่งของร่างกายเราที่มันแบบทำงานได้น้อยลงให้อาจารย์มะเหมี่ยวทายดีกว่า
2: ต้องทายอีกแล้ว
3: อันนี้เราไม่ได้คุยกันมาก่อนนะ
2: เดี๋ยวนะคะรอบที่แล้วมาเนี่ยก็ทดสอบความรู้ของเราตลอด
3: เราเป็นวัยเดียวกันนะเราเข้าสู่วัยเราก็ต้องแบบคิดซิว่าเอ๊ะอะไรเอ่ยที่มันแบบพอวัย40บวกเริ่มแบบทำงานแย่ลงส่งผลทำให้เราอ้วนขึ้นด้วยอย่าเพิ่งโทษฮอร์โมนแบบประจำเดือนก็ยังมาอยู่
2: ประจำเดือนก็ยังมาอยู่อ้าวนี่เริ่มคิดตอนแรกจะตอบว่าเป็นแบบฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือเปล่า
3: ไม่ใช่อันที่เขาฮิตๆกันอยู่ช่วงนี
2: ้มีฮิตอีกเหรอคะ
3: เฮ้ยที่เขาฮิตๆไปทำอะไรกัน
2: ไม่ทำไม่ทำอะไรแย่แล้วโปรดิวเซอร์ช่วยเราด้วย
4: ช่วยหน่อยไม่ได้ค
2: ่
4: ะ
2: ไม่อันนี้โปรดิวเซอร์เราอ่ะทำนานทุกด้านนะคะ
3: เพรา
2: ะ
3: เขาฟังทุกวัน
2: ฟังทุกวันมา365วัน
3: ฟังเลคเชอร์ทุกวันวันละ1ชั่วโมง
2: อยากช่วยตอบไหมคะอะไรที่ทำงานลดลงนะ
3: รู้ไหม
4: ระบบเผาผลาญ
3: ระบบเผาผลาญนี้มาจากไหนนะ
2: ไทรอย
3: นี่เห็นไหมเนี่ยจะชอบแบบอย่างเงี้ยเป็นแบบฮอร์โมนไทรลงไทรอยอย่างเงี้ยจริงๆเราไม่ใช่นะคืออันนี้เราเจออยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเทรนด์อยู่แล้วหูยเห็นคนไปออกกำลังกายเยอะเปล่า
2: ไทหลอกไงแบบอาจารย์ไง
3: ไม่คือตอนนี้จริงๆที่เขาไปออกกำลังกายกันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการค้นพบและการทางการแพทย์ที่พบเยอะขึ้นเรารู้แหละว่าหลังหมดประจำเดือนเราจะแบบกระดูกพรุน
2: ค่ะ
3: อันเนี้ยเราเริ่มมีแบบกล้ามเนื้อฝ่อรีบซาโคพีเนียอันนี้อาจารย์ไม่เคยได้ยินแล้วใช่ไหม
2: ค
3: ือพอคนเราเนี่ยอันเนี้ยไอ้เรื่อง กระดูกคุณเนี่ยมันเกิดหลังจากหมดเมนแน่ๆเพราะมันเกิดสัมพันธ์กับฮอร์โมนแต่ว่ามันจะมีอีกภาวะหนึ่งก็คือกล้ามเนื้อฝ
2: ่อ
3: กล้ามเนื้อฝ่อเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่เรา40บวกสัมพันธ์ทั้งกับฮอร์โมนแล้วก็ไม่สัมพันธ์กับฮอร์โมนเป็นเขาเรียกว่าเป็นความเสื่อมของวัยแบบหนึ่งซึ่งถ้าในผู้หญิงผู้ชายเนี่ยฮอร์โมนมีส่วนแต่ว่าไม่ต้องรอให้หมดฮอร์โมนเนี่ยกล้ามเนื้อก็ฝ่อแล้วเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยพอเรากล้ามเนื้อเราฝ่อเนี่ยอันนี้จะเริ่มต้นประมาณสัก40ถามว่ามันฝ่อจากอะไรหนึ่งก็คืออาหารการกินเรากินโปรตีนไม่พอกินโปรตีนไม่ถึงอันดับที่2ก็คือเราขยับร่างกายไม่พอเขาเรียกว่ากิจกรรมทางกายน้อยลงพอเราอายุเยอะขึ้นเราก็แบบอาจจะสบายมากขึ้นใช่ไหมแต่เมื่อก่อนเราต้องเดินขึ้นรถเมย์เดินไกลๆเดี๋ยวอาจจะแบบมีรถมาเทียบหรือว่าปัจจุบันเราก็จะเหมือนมีเวลาไปออกกำลังกายน้อยลงกิจกรรมทางกายเราก็จะน้อยลงไปด้วยเพราะงั้นเนี่ยการขยับร่างกายน้อยลงเนี่ยก็อาจจะทำให้กล้ามเนื้อของเราที่เคยมีอยู่แบบเต่งตึงตอนวัยรุ่นอันเนี้ยก็อาจจะฝ่อลงไปด้วยซึ่งตัวกล้ามเนื้อนี่แหละมันเป็นตัวที่ช่วยเผาผลาญไขมันค่ะเผาผลาญพลังงานหรือที่เราเรียกว่าระบบเผาผลาญนี่แหละเราจะบอกว่าเอ้ยพออายุเยอะขึ้นระบบเผาผลาญมันแย่ลงเงี้ยเราต้องไปดูว่าเอ้ยทำไมมันเผาผลาญแย่ลงเพราะจริงๆแล้วตัวที่เหมือนเป็นเตาเผาตัวที่ใช้พลังงานนี่ก็คือกล้ามเนื
2: ้อ
3: พอกล้ามเนื้อมันลดลงอ่ะเหมือนเตาเผาเราน้อยลงก็คือเรากินไปเท่าเดิมแต่เราใช้น้อยลงที่เหลือเป็นไงก็ไปเก็บสะสมเป็นไขมันอันนี้ก็จะวนเป็นวงจรนะทำให้เราอ่ะกินเข้าไปเท่าเดิมแต่ว่าเราเผาผลาญน้อยลงมันก็เลยอ้วนขึ้นพอยิ่งอ้วนขึ้นภาวะอ้วนเนี่ยหรือว่ามีพวกไขมันพอกตามหน้าท้องอะไรเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าเป็นภาวะดื้ออินซูลินอันนี้ก็จะยิ่งส่งผลทำให้ร่างกายเนี่ยเผาผลาญได้แย่ลงพอภาวะดื้ออินซูลินเราก็จะหิวเก่ง อยากกินแต่ของหวานๆมันๆยิ่งกินยิ่งอร่อยกินเยอะขึ้นอีกอันนี้ก็เลยทำให้เราเนี่ยเหมือนเป็นวงจรเนาะว่าแบบกินเท่าเดิมออกกำลังกายน้อยลงเนาะกล้ามเนื้อฝ่อนะคะพอกล้ามเนื้อฝ่อก็อยากกินมากขึ้นมีภาวะดื้ออินซูลินกินเข้าไปก็สะสมเยอะขึ้นไขมันเยอะขึ้นก็ยิ่งทำให้ตัวกล้ามเนื้อเนี่ยฝ่อมากขึ้นไปเรื่อย
2: ๆ
3: ก็จะเหมือนเลยเป็นแบบคล้ายๆกับวงจรที่ไม่ดี
2: ค่ะแล้วที่อาจารย์พูดเนี่ย40บวกเริ่มมีกล้ามเนื้อลด
3: น้อยลง
2: แล้วอาจารย์ก็พูดถึงวัยทองคือวัยทองเนี่ยจริงๆมันคือเริ่มที่อายุ
3: จริงๆถ้าเกิดเราอันนี้มันเป็นความเสื่อมตามอายุก็คือเหมือนเป็นโปรเซสหนึ่งของการชราลงแต่พอเราไปบวกกับเราเข้าสู่วัยทองผู้หญิงถ้าเกิด50เนี่ยก็จะคล้ายๆกับพายุซัดสาดเหมือนแบบฟ้าฝนไม่เป็นใจเนาะนอกเหนือจากความแก่ลงตามอายุแล้วก็มาเจอกับการเปลี่ยนแปลงของระบบฮอร์โมนเราอีกจากเดิมที่อาจจะมีฮอร์โมนเพศหญิงคอยช่วยอยู่อ่ะจริงๆฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยหรือว่าเอสโตรเจนเนี่ยมันช่วยหลายอย่างเลยนะคะช่วยระบบเผาผลาญการใช้น้ำตาลการสร้างกล้ามเนื
2: ้
3: อการสลายไขมัน
2: อ
3: ันนี้คือช่วยทั้งหมดเลยแล้วก็มีการลดไขมันในเลือดด้วยพอมันขาดไปก็คือจะกลับตรงข้ามทั้งหมดการใช้ไขมันก็จะแย่ลงกล้ามเนื้อฟูได้ช้าลงหมายถึงว่ากล้ามเนื้อฝ่อสลายเร็วขึ้นจากเดิมอีกแล้วก็มีภาวะดื้ออินซูลินเยอะขึ้นอีกไขมันสะสมได้เพิ่มมากขึ้นอีกอันนี้ก็จะยิ่งเขาเรียกว่าแบบดับเบิลคูณสองเข้าไปอีกนะเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยอาจจะทำให้ผู้หญิงในช่วงวัยเปลี่ยนผ่านเนี่ยอาจจะแบบหงุดหงิดกับตรงนี้ในระดับหนึ่งซึ่งถามว่าถ้าเกิดวัยทองเลยเนี่ยเราก็ตัดที่ประจำเดือนไม่มีก็คือประจำเดือนขาดไปแล้ว1ปีส่วนใหญ่ก็จะสัก50
2: ค่ะแล้วทีนี้การอ้วนที่อาจารย์บอกเนี่ยบางทีเราก็จะเห็นแบบอ้วนไปหมดกับบางคนทำไมแขนขาไม่ดูอ้วนแต่ว่าพุงใหญ
3: ่
2: มันต่างกันไหมคะอาจารย
3: ์
2: ก็ต่างอมยิ้มอะแปลว่าอะไรอ่ะ
3: ไม่ก็ต่างไม่จะบอกว่าไอ้ที่แบบแขนขาใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยก็คืออยากจะเปลี่ยนไอ้นี่นิดนึงเปลี่ยนบิวตี้สแตนดาร์ดก็คือเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าผู้หญิงไซส์ ไซส์มินิแบบเป็นไซส์กระเป๋าอะไซส์กระเป๋าแบบตัวเล็กๆน่ารักแบบดูปุกปิกอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าคนแบบเราเมื่อก่อนเป็นคนไทยมีค่านิย
2: ม
3: ผู้หญิงต้องไซส์เนี้ยน่ารักแต่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเราวัยรุ่นตัวเท่านั้นน่ะคือมวลกล้ามเนื้อที่สะสมมาจนถึงวัยเนี้ยมันจะน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือคิดเหมือนคนไข้ที่เป็นกระดูกอุ่นเลยคือถ้าตอนเด็กๆเราไม่ออกกำลังกายเราไม่สะสมมวลกล้ามเนื้อมวลกระดูกไว
2: ้
3: พอถึงตอนวัยที่เราจะต้องเสียมันไปเนี่ยก็คือการฝ่อสลายเนี่ยมันก็จะฝ่อสลายได้เร็วกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนสุดท้ายเนี่ยสัก60 70มวลกล้ามเนื้อเราน้อยมากๆเนี่ยเราก็อาจจะอ่อนแอกว่าคนอื่นหมายถึงว่าเราอาจจะมีภูมิคุ้มกันที่แย่ลงเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไม่มีแรงฟื้นขึ้นมาอันนี้ค่ะอันนี้ก็จะอาจจะเป็นอันที่ ม่แนะนำเนาะแล้วก็มวลกล้ามเนื้อในปัจจุบันอ่ะอยากให้สะสมเหมือนกันสะสมตั้งแต่เด็กเลยหรือว่าถ้าใครดูอยู่ตอนนี้แล้วแบบ40บวกแล้วไม่รู้จะทำยังไงแบบฉันแบบทำไงดีแบบยังไงก็ต้องเข้าสู่วัยทองเงี้ยก็อาจจะต้องแนะนำให้ออกกำลังกายเพิ่มมวลกล้ามเนื้อตั้งแต่วันนี้เลยเพราะว่าอันเนี้ยคือข้อดีของมวลกล้ามเนื้อเนี่ยมันคือมันสามารถสร้างได
5: ้ค่ะ
3: ก็คือเราออกกำลังกายเราเหมือนยกน้ำหนักอะไรพวกเนี้ยทำให้มันฟูขึ้นมาตุนไว้ก่อนได้แล้วพอเข้าสู่วัยทองหรือว่าพอเราแก่ลงไปเนี่ยไม่งั้นมันก็จะเล็กลงเรื่อยๆพวกนี้คืออย่างน้อยคือสามารถเมนเทนได้ซึ่งตัวกล้ามเนื้อเนี่ยเขาเรียกว่ามันคงกับเราหมายถึงว่าเราจะเก็บมันไว้ได้ก็ต่อเมื่อเรากินอาหารที่เพียงพอคือกินโปรตีนให้ถูกส่วนนะก็คือ1กรัมต่อกิโลต่อวัน1กรัมต่อกิโลน้ำหนักตัว1วันสมมติเราหนัก50เราก็กินประมาณ50กรัมต่อวันแต่ว่าเน้นจากอาหารเลยนะ
5: คะ
3: แล้วก็ร่วมกับการออกกำลังกายที่มีแรงต้านอันนี้ก็จะพอช่วยได
5: ้ค่ะซึ่งมันก็จะไม่เหมือนมวลกระดูก
3: ใช่มันจะไม่เหมือนมวลกระดูกคืออย่างเงี้ยมันจะมีค่าวัดเลยว่าแบบเวลาเราดูว่าภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยเนี่ยดูยังไงมีวิธีการวัดง่ายเขาบอกให้ทำแบบนี้ UV อะไรสักอย่างเป็นแบบชื่อเทสให้ทำแบบนี้แล้ววัดลงรอบน่องของเราตรงเนี่ยวัดรอบน่องเราเองเลยว่าแบบมันเล็กกว่าไหมถ้ารอบน่องเราแบบเล็กกว่าวงฝ่ามือเราเนี่ยไม่เป็นไรอย่างเงี้ยก็เลยจะมาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้บิวตี้สแตนดาร์ดอ่ะมันเปลี่ยนไปแล้ว อันนี้จะเป็นวิธีการตรวจวัดในผู้สูงอายุเลยนะคะถ้าเกิดว่าแบบน่องเราอ่ะเล็กกว่าเอาตรงส่วนที่กว้างที่สุดของ yeah. น่องด้วยนะวงของมือเราเองอ
5: ่ะ
3: แปลว่ากล้ามเนื้อเราอ่ะเริ่มน้อยเพราะฉะนั้นอาจจะบอกว่าเนี่ยเป็นที่ยืนของผู้หญิงขาโตแล้วค่ะเราควรจะดีใจว่าผู้หญิงขาโตต่อไปเราจะไม่ต้องมีแบบกังวลเรื่องกล้ามเนื้อน้อย
5: เอ้ยมาแต่น่องอย่างเดียวหรออาจารย
3: ์ไม่เขาบอกเพราะว่าน่องอ่ะเป็นอันที่ง่ายที่สุดจริงๆมันก็จะมีการวัดทั่วร่างกายแต่ว่าอันนี้เป็นวิธีการวัดแบบญี่ปุ่นที่แบบง่ายที่สุดเป็นการตรวจร่างตรวจตัวเองตรวจวัดตัวเองอันนี้เขาบอกว่าถ้ายังแบบรูดขึ้นได้เนี่ยอันนี้ไม่ได้นะต้องแบบรูดแล้วหลุดอันนี้ก็คือจะแบบมวลกล้ามเนื้อเพียงพอเพราะว่าเราเชื่อว่ากล้ามเนื้อขาเรานี่แหละค่ะเป็นตัวที่จะป้องกันไม่ให้เราเกิดพลัดตกหกล้มตอนสูงอายุ
5: รอบหน้าเจอกันเดี๋ยวจะทำให้มันรู้ไม่ได
3: ้ อันนี้มาพูดถึงเรื่องอ้วนใช่ไหมอันนี้ก็คืออย่างที่บอกก็คือถ้าจะเราอยากลดน้ำหนักเวลาคนแบบอยากลดน้ำหนักอ่ะถ้าจะให้พูดตรงๆคือจะทำยังไง
5: ก็ทำอาหารออกกำลังกาย
3: ระหว่างคุมอาหารกับออกกำลังกายเนี่ยอาจารย์มะเหมี่ยวคิดว่าอะไรเป็นสัดส่วนที่เยอะกว่ากัน
5: คุมอาหาร
3: ใช่คือบางทีอ่ะคนจะเข้าใจผิดเคยเป็นหนึ่งในคนที่เคยเข้าใจผิด เราเข้าใจว่าแบบเฮ้ยเราออกกำลังกายแล้วเรากินได้ไม่นะคะการออกกำลังกายเนี่ยเราต้องไปลองดูว่าแบบต่อให้แคลอรี่มันจะไม่ได้เป๊ะมากวิ่ง1ชั่วโมงเผาผ่านไปเท่าไหร่คะ
5: โอ้ยน้อยมาก เพราะว่า1ชั่วโมงอะคะน่าจะประมาณ300
3: ใช่คือ3
5: เน
3: า
5: ะ
3: ฉันเห็นเขาวิ่งอยู่นะคือวิ่ง1ชั่วโมงคือเผาผ่านได้เพิ่มขึ้น300แคลใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาเราให้รางวัลตัวเองคือเราไปกินข้าวเพิ่ม1จานข้าว1จานน่ะคือต่อให้แบบไม่ได้มันมากก็สักประมาณ400ถึง500แคลอรี่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกำลังกายแล้วไปกินเนี่ยมันไม่ได้ทำให้น้ำหนักเราลดอ่ะหมายถึงว่าถ้าเกิดเราอยากลดน้ำหนักจริงๆเนี่ยเราต้องกินน้อยกว่าที่ใช้พลังงานทั้งวันเราคิดพลังงานทั้งวันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออาจจะต้องคุมอาหารก่อนเป็นหลักแล้วก็ออกกำลังกายเพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อพอมวลกล้ามเนื้อเราเพิ่มเนี่ยเขาเรียกว่าเบซอลเอการเผาผลาญ
5: metabolic rate
3: เขาเรียกว่า
5: การเผาผลาญ
3: พื้นฐานอะ
5: พลังงานในแต่ละวัน
3: ในแต่ละวันอะเราจะเพิ่มขึ้นคือถ้าในสูงอายุสัก40ขึ้นไปเนี่ยมันจะจากเดิมเนี่ยถ้าวัยรุ่นสักประมาณ 1,800 ใช่ไหมคะ 1,800 กิโลแคลต่อวันแต่ว่าถ้าเราแบบพอสูงอายุขึ้นเนี่ยยิ่งไปดูยิ่งคนอ้วนๆอะมวลกล้ามเนื้อน้อยๆมันจะเหลือประมาณแค่1,300หรือบางคนแย่มากๆคือ1,100อย่างเงี้ยคือเราต้องไปดูนิดนึงว่าเอ้ยเรากินน่ะมันเกินไปแล้วหรือเปล่าแล้วก็ออกกำลังกายเนี่ยเราไม่ได้ออกกำลังกายเพื่อคิดว่าเราจะกินเข้าไปแทนเราออกกำลังกายเพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อพอมวลกล้ามเนื้อมาเนี่ยไปดูเลยว่าอัตราการเผาผลาญพื้นฐานต่อวัน
5: อ
3: ่ะมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเอง
5: แล้วเรื่องลงพุงอะคะอาจารย
3: ์เรื่องลงพุงเนี่ยถ้าลงพุงเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผู้หญิงกับผู้ชายอาจารย์มะเหมี่ยวคิดว่าใครลงพุงเยอะกว่ากัน
5: ผู้ชาย
3: การลงพุงเนี่ยสัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศเวลาผู้หญิงเราอ่ะถ้าจะอ้วนโดยพื้นฐานนะเราก็จะอ้วนแบบหุ่นแอปเปิ้ลก็คืออ้วนลงสะโพกลงต้นขาแต่จะไม่ค่อยลงหน้าท้องถ้าเมื่อไหร่ที่เราอ้วนแล้วลงแบบหน้าท้องแบบเหมือนแบบผู้ชายที่แบบ มีหุ่นเสียหุ่นเสียใช่ไหมคะอันนี้เป็นผลจากฮอร์โมนเพศชายที่เด่นฮอร์โมนเพศชายที่เด่นจะมีการสะสมไขมันบริเวณหน้าท้องเยอะอันนี้ก็จะเป็นไขมันที่ไม่ดีเลยคือถ้าเกิดเรามีหน้าท้องเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดไปวัดพวกเครื่องไอ body analysis หมายถึงว่าวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายมันจะมีค่าสเกลหนึ่งที่บอกว่าตัวเขาเรียกว่าเป็นดูไขมันในช่องท้องซึ่งค่านี้ก็คือจะวัดบริเวณไขมันตรงนี้เลยว่าถ้าเกิดยิ่งสูงความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดก็จะยิ่งสูงตามซึ่งอันนี้ก็จะเป็นผลจากวัยทองเช่นเดียวกันเพราะพอเราเข้าสู่วัยทองเนี่ยฮอร์โมนเพศหญิงในร่างกายเราลดลงแต่ฮอร์โมนเพศชายที่สร้างจากต่อมหมวกไตเนี่ยจริงๆมันยังสร้างอยู่เท่าเดิมจริงๆเรามีฮอร์โมนเพศชายอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่มันไม่เคยเด่นแต่พอเราขาดฮอร์โมนเพศหญิงอะฮอร์โมนเพศชายมันก็เลยกลายเป็นฮอร์โมนเดียวที่อยู่ในร่างกายเรามันก็เลยเด่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นในคนไข้ที่เข้าสู่วัยทองอ่ะอาจจะมีภาวะเขาเรียกว่าอ้วนลงพุงง่ายวิธีการแก้ก็อาจจะต้องแบบระวังเรื่องอาหารการกินเยอะขึ้น
6: โอ้เยอะไปอีกเยอะ
3: ใช่ไม่หมายถึงว่าไปดูเลยว่าอะไรที่มันทำให้ลงพุงส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอาหารมันอาหารหวานอะไรเงี้ยแอลกอฮอล์ใช่มันจะมีอาหารบางชนิดที่เร่งการลงพุงค่ะ
6: โอเคค่ะแล้วอย่างนี้คือคนที่เหมือนเป็นวัยทองแล้วได้ฮอร์โมนอยู่แล้วอะค่ะมันจะทำให้การ
3: อ้วนไหมอันไม่มีคนถามว่าแบบบางคนจะเหมือนมีข้อบ่งชี้ในการรับฮอร์โมนทดแทนในสตรีวัยหมดประจำเดือนหรือว่าฮอร์โมนทุกชนิดเลยดีกว่านะ
6: ค
3: นไข้จะชอบถามว่าเอ้ยรับฮอร์โมนไปเราอ้วนไห
6: ม
3: พี่ว่าเหมียวว่าอ้วนไหมอ
6: ย่างแบบฮอร์โมนยาคุมอะอย่างกลุ่มโปรเจสเตอโรนเราก็จะต้องแนะนำคนไข้ว่าอาจจะน้ำหนักขึ้น
3: ใช่
6: ไหมคะ
3: ใช่อ้วนไหมคิดว่าอ้วนไหม
6: ก็อ้วนนะคะ
3: แต่จริงๆเรามัน
6: หัวล้อย้อนแค่แล้วอะ
3: ไม่คือจริงๆ
6: เราออกจากรายการไปเครียด
3: หรอไม่คือจริงๆแล้วเวลาเรากินยาคุมอะมันกินยาไปมันไม่ได้ทำให้เราหนักขึ้นต้องคิดก่อนอะอันดับแรกคือยาไม่ได้ทำให้อ้วน
6: ค่ะ
3: แต่ยาทำให้เรามีความอยากอาหารเยอะขึ้นนิดนึงเวลาจะบอกคนไข้ก็จะบอกอย่างนี้ว่าโอเคถ้ากินยาคุมไปเนี่ยหมดแผงเนี่ยไม่ได้ทำให้น้ำหนักขึ้นนะคะแต่ว่ามันอาจจะทำให้ความอยากอาหารนะเพิ่มขึ้นนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะอ้วนแปลว่าอะไรเราอ่ะคอนเหมือนแบบควบคุมเองไม่ได้เราแพ้เสียงในหัวแล้วเราก็เดินไปกินเยอะขึ้นเพราะงั้นเนี่ยช่วงที่แบบใช้ยาคุมหรือใช้ฮอร์โมนเนี่ยก็คืออาจจะต้องเหมือนมีสติมากขึ้นนิดนึงว่าแบบเอ้ยยาตัวนี้มันทำให้เราหิวเกงเพราะงั้นเราอาจจะต้องควบคุมอาหารหรือว่าแบบหาสแน็คหรือว่าหาของว่างที่ไม่ได้อ้วนเกินไป
6: ค
3: ่
6: ะ
3: เช่นอาจจะแนะนำให้แบบกินผัก
6: กินผักเป็นสแน็ค
3: กินแบบกิน
6: โปรดิวเซอร์ว่าไงคะ
3: กินผักเป็นอาหารว่าง
6: ไหวไหม
3: ที่บ้านกินนี่แบบข้าวโพดหรือกินพวกแบบเซลลี่สติ๊ก
7: ถ้าข้าวโพดไหวอยู่
3: แต่ข้าวโพดเป็น
6: ไม่ใช่ป๊อปคอร์นนะคะที่รัก
7: ถ
6: ้
7: าแบบเรากำล
6: ัง
7: กินผักใบเขียวเป็นสแน็คอะไร
3: เดี๋ยวนี้เขาพยายามทำอยู่นะที่เป็นแบบผักขมทอดกรอบผักเคลอบกรอบอะไรอย่างเงี้ย
6: อาจารย์บอกอาจารย์กินเซลลี
3: ่เป็นเซลลี่สติ๊กอันนั้นน่ะอร่อยแต่ว่าหายากมาก
7: ถ้าเอาไปเป็นน้ำปั่นเนี่ยดูได
3: ้เฮ้ยไปลองกินมันอร่อยนะ
7: แต่กินสดเนี่ย
6: ยังก่อนนะ
3: เป็นกระต่าย
6: จิ้มอะไรจิ้มไม่ได้
7: น้ำสล
6: ั
7: ดน
6: ิ
7: ดน
3: ึงจะจิ้มก็ดีกว่าไหมไม่คืออย่างน้อยคือเอาง่ายๆคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าจะบอกว่าคนอ้วนอ่ะง่ายที่สุดในการเชื่อลดน้ำหนักนะก็คือกินผักก่อนกินข้าวมันจะช่วยโดยพื้นฐานแล้วก็เดี๋ยวนี้โครงโภชนาการมันเปลี่ยนแล้ว
6: ค่ะ
3: ใช่ไหมเขาให้กินผักก็คือกินไฟเบอร์
6: ใช่ค่ะ
3: เป็นหลักก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเรารู้สึกว่าน้ำหนักตัวเราเยอะก่อนกินข้าวคือกินสลัดก่อนจานนึง
6: อาจารย์ทราบไหมทำไมกินผักแล้วมันทำให
3: ้
6: เขาเรียกว่าคุณภาพการกินมันดีขึ้น
3: อันนี้คือถามให้ตอบ ได้ตอบได้ทำไมจะตอบไม่ได้ไม่ใช่ก็คือการ
6: จะได้รู้ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องกิน
3: คืออย่างน้อยถ้าง่ายๆคือหนึ่งก็คือเป็นการทำให้เราแบบเขาเรียกว่าฮอร์โมนหิวอิ่มเนี่ยมันคือปรับตัวก่อนว่าเฮ้ยมันอย่างน้อยมีอะไรเข้าไปที่กระเพาะแล้วนะ
6: ค่ะ
3: อันดับที่สองก็คือไอตัวไฟเบอร์เนี่ยมันดูดซึมช้าแล้วก็มันจะทำให้เราเหมือนระดับน้ำตาลในเลือดมันไม่สวิงมากแล้วก็ไปลดพวกอินซูลินด้วย
6: ค่ะ
3: ก็ทำให้ความหิวของเราเนี่ยน้อยลงแล้วก็ข้อดีก็คือเราจะอิ่มผักก่อนแล้วก็จะกินอย่างอื่นได้ช้าลงแล้วก็คือพวกกลุ่มผักเนี่ยอยากให้กินเป็นผักที่แบบต้องเคี้ยวเขาเชื่อว่าจริงๆมีทฤษฎีด้วยซ้ำว่าถ้าอยากลดความอ้วนหรือว่าจริงๆอ่ะคือเขาบอกว่าการทานอาหารโดยเฉพาะในผู้สูงอายุพอดีดูวัยทองก็จะ ในผู้สูงอายุเนี่ยรวมถึงคนวัยทองด้วยจริงๆพอเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยความสามารถในการดูดซึมหรือการย่อยอาหารของระบบลำไส้ทั้งระบบอ่ะมันจะแย่ลงเพราะฉะนั้นเรากินเท่าเดิมแต่ว่าสารอาหารอาจจะได้น้อยลงด้วยซ้ำเขาก็เลยจะมีคำแนะนำว่าพอเราเริ่มใกล้สูงอายุแล้วเนี่ยให้แนะนำให้เคี้ยวอาหารให้ละเอียดเพื่อเพิ่มการดูดซึมของอาหารด้วยค่ะแล้วก็การกินผักเนี่ยมันทำให้เราเคี้ยวละเอียดมากขึ้น
2: ค่ะโอเคค่ะ
3: ได้ไหมคะมีอะไรจะเสริมได้ไหมคะพี่
2: ถูกต้องไม่กล้าเลยค่ะไม่กล้าเสริมเลยค่ะ แบบว่าอาจารย์ตอบดีมากค่ะได้แล้วเรื่องฮอร์โมนนะคะสรุปว่ายังไงคะ
3: เรื่องฮอร์โมนจริงๆก็คืออย่างที่บอกก็คือมันทำให้เรากินเก่งมากขึ้นแต่ก็คือวิธีแก้ก็คือนี่แหละค่ะก็คือเราต้องมีสติก่อนแล้วก็ถ้าเกิดจะหิวแบบเราก็อย่าตะบี้ตะพันหยิบไก่ทอดหยิบเฟรนฟรายมากินก่อนเนี่ยเราก็กินผักสักหน่อยสักส่วนนึงก่อนเราก็อาจจะต้องกินแทนที่จะหิวกินไก่5ชิ้นเราจะลดเหลือ2ชิ้นได
2: ้
3: ก็คือกินให้ช้าลง
2: ค่ะแต่ว่าอย่างปริมาณโปรตีนที่อาจารย์บอกอะค่ะคือเดี๋ยวผู้ชมทางบ้านจะนึกว่าเราไปซื้อเนื้อไก่มา100กรัม
3: เ
2: รา
3: ไม่ใช่
2: ให้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมเพราะอาจารย์อยากเน้นจากอาหารมากกว่
3: า
2: ตอนนี้มันก็จะมีโปรตีนขวด
3: ใช่ไม่คือเวลาบอกเวลาเราก็จะแนะนำคนไข้เหมือนกันว่าแบบเนี่ยแบบเหมือนคนไข้กระดูกพรุนเองก็ต้องการโปรตีนที่เพียงพอนะคะเราก็จะบอกว่าคนไข้ก็จะแบบล้อหมอยี่ห้อ

0: ต้องสร้างกล้ามขนาดนั้น
1: โอเค
0: ก็ประมาณสัก1กรัมซึ่งอันนี้จริงๆถ้าไปดูคนไทยทานเนี่ย1ฟองคือตามตัวเลข exactly เพราะงั้นอ่ะถ้า7กรัมสมมติเรา50อ่ะพี่มะไม่ฟองก็คือ14แล้วอันนั้นก็จะเป็น1มื้อ
1: 1มื้อโอเคง่ายๆเพราะว่าไข่ก็เป็นเมนูที่ทำง่ายๆถ้าเราคิดว่าวันไหนไม่พอก็เอาต้มไข่มากิน
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: โอเคก็คือสรุปว่าเราไม่ได้ถามตามคำถามที่โปรดิวเซอร์เลยนะ
0: ไม่เขาอยากถามว่าอะไรนะถ้ากินฮอร์โมนแล้วจะทำให้
2: จะช่วยม
0: าเรื่องอ้วนหรอ
2: ขึ้นใช่อาจ
0: ารย์ฮอร์โมนทดแทนในสตรีเป็นแบบจำเดือน
1: สมมติเป็นวัยทองแล้วน้ำหนักขึ้นถ้าอาจารย์ให้ฮอร์โมนทดแทน
0: คือถ้าให้ตอบแบบตามทฤษฎีเลยแบบที่อยากตอบ
1: ไม่เกี่ยว
0: เกี่ยว
1: อุ้ยตายแล้ว
0: ถ้ากับว่าก็พูดดีกว่าหมายถึง
1: ว่าเกี่ยวกับการกินไง
0: ไม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นอาการวัยทองเป็นวัยทองแล้วทนเนี่ยถ้าเป็นวัยทองในช่วงวัยเปลี่ยนผ่านนอกจากร้อนวูบวาบหงุดหงิดง่ายแล้วเนี่ยคือเราก็จะนอนไม่หลับคุณภาพชีวิตไม่ดีทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยมันจะทำให้เราแบบระบบเผาผลาญแย่ลงรู้หรือไม่ว่าแค่นอนไม่พอก็อ้วนแล้วอันนี้ง่ายง่ายใช่ไหมพี่
1: นอนดึกด้วย
0: นอนดึกใช่ตื่นมานอนดึกแล้วตื่นมาจะไง
1: หิว
0: หนึ่งเราจะหิวเราก็จะหิวสังเกตเลยว่าจะหิวอะไรที่มันหวานที่ดูไม่มีคุณภาพที่สุดมันคือเป็นหนึ่งในสัญญาณของภาวะดื้ออินซูลินคือเวลาเรานอนไม่พอมันขาดโกรทฮอร์โมนเนาะโกรทฮอร์โมนไม่หลั่งก็จะมีเหมือนกระตุ้นให้เราดื้ออินซูลินแล้วก็จะอยากกินของหวานหนึ่งและสองเราจะหงุดหงิดสามเราก็คือจะแบบนอนไม่ดีอ่ะเราก็จะระบบเผาผลาญแย่ลงคือสังเกตดูง่ายๆบางคนจะไวมากบอกว่าถ้านอนไม่หลับตื่นมาจะอ้วนลงพุง อย่างนี้เลยจะรู้สึกบวมเพราะว่ามันเหมือนคือช่วงเรานอนอ่ะมันก็ช่วยระบบเผาผลาญในระดับหนึ่งเนาะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามีอาการวัยทองแล้วใช้ฮอร์โมนเพื่อควบคุมอาการเราไม่ทรมานคุณภาพชีวิตเราดีเราหลับดีเราอารมณ์ดีเรามีเวลาไปออกกำลังกายอันเนี้ยก็จะดีกว่า
1: โอเคค่ะได้งั้นเรามาเริ่มคำถามทางบ้านดีกว่านะคะวันนี้เราคุยกันนานมาก ก็เริ่มจากคุณจารุวรรณนะคะเป็น FC รายการของเราเหมือนกันสวัสดีค่ะคุณหมอทั้งสองท่านแล้วก็ทีมงานนะคะขอเรียนถามว่าเพศชายและเพศหญิงเพศใดที่จะมีอาการโรควัยทองรุนแรงมากกว่ากันขอบคุณสำหรับคำตอบแล้วก็มีแฮชแท็กมาให้เรานะคะเดี๋ยวเตรียมรอลุ้นรับรางวัลได้นะคะค
0: ่
1: ะ
0: น่าใช่มากเลยค่ะไอตัว
1: ใช่อยากได
0: ้อันนี้
1: ก็คือมันดูหลายปี
0: มันดูแพ็คมันดูแพ็คติคอลมากเลยมันดีตรงที่มันมีที่ตัดยาด้วย
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็แบบเป็นใสๆแบ่งเป็น4ช่องเล็กอันนี้แบบครบ3มื้อแล้วก่อนนอน
1: ถูกต้อง
0: สุด
1: ขอ1อันได้ไหมเขาไม่ให้นี่ทำงานมาตั้งนานเขาไม่ยอมให้เลย
2: ค่ะเราก็ต้องให
0: ้
2: แฟนรายการ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเรามา
1: ตอบคำถามคุณจารุวรรณค่ะ
0: ก็หลักๆเลยนะคะจริงๆแล้ววัยทองเนี่ยไม่ได้แบบบอกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายจะแบบเป็นมากกว่ากันโดยส่วนตัวคิดว่าเป็นเรื่องของแต่ละรายบุคคลมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าโดยตามเขาเรียกว่าตามความชุกตามปกติเลยเนี่ยโดยส่วนใหญ่ผู้หญิงมักจะมีอาการวัยทองมากกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศหญิงในช่วงวัยทองอะค่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วกว่าเพศชายผู้ชายเนี่ยฮอร์โมนเขาจะค่อยๆลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของอาการเนี่ยบางคนแทบไม่รู้สึกเลยเอาง่ายๆเลยมันจะรู้สึกอย่างเดียวคือแค่แบบอ้วนๆขี้เกียจอันนี้จะเหมือนลักษณะของเพศชายเขาเขาจะไม่เดือดร้อนเลยจนกว่านกเขาไม่ขันถ้าเกิดว่าแบบรุนแรงจนกระทบสมรรถภาพเพศเนี่ยเขาจะเดือดร้อนแน่นอนอันอื่นเขาก็จะรู้สึกไม่เป็นไรแต่ของเราเนี่ยเนื่องจากว่าฮอร์โมนเนี่ยจากที่เคยมีทุกเดือนเนี่ยมันหายไปเลยจากที่เคยมีปุ๊บหายไปเลยเนี่ยอาการเราก็จะเป็นเยอะแล้วก็จะเป็นหลายระบบแล้วก็มาในทุกรูปแบบเลยค่ะ
1: โอเคค่ะทีนี้คำถามถัดไปจากคุณชัยชนะนะคะบอกว่าขอความรู้เรื่องยาที่ทานไม่หมดและหมดอายุแล้วแล้วก็ผู้ป่วยที่เคยได้รับประทานยานั้น
0: จากไปแล
1: ้วขอทราบวิธีทำลายยาเหล่านี้จึงจะเหมาะสมและปลอดภัยครับก็คือยาที่ทานไม่หมดแล้วหมด
2: ทิ้งไปเลยได้ไหม
0: หรือว่ามันมีที่รับซื้อยาไหม
1: คืออย่างยาที่ทานไม่หมดและหมดคือสรุปว่ายาที่ทานไม่หมดและหมดอายุเนี่ยยาหมดอายุเราไม่แนะนำให้กินเพราะว่าก็คือปกติสิ่งที่เรากลัวก็คือมันอาจจะมีพิษจากยามันอาจจะมีการหมดอายุของสารบางอย่างในสารเคมีในยานั้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหมดอายุเนี่ยก็คือควรทิ้งแต่ว่าถามว่าอย่างโรงพยาบาลรามาเราก็ไม่ได้มีรับ
0: ไม่รับ
1: ไม่
0: ต้องรับไม่รับมันเป็น
1: มันเหมือนเป็น
0: ระบบคุณภาพ
1: ใช่ค่ะคือบางทีเนี่ยก็จะมียาที่คนไข้กินแล้วเราบอกว่าไม่ต้องกินแล้วตอนนี้อาการดีแล้วอยากเอามาบริจาคให้โรงพยาบาลของรามาเนี่ยยังไม่ได้มีระบบที่รับนะคะแต่ว่าถามว่าการ

0: ทิ้งยาก็คือจริงๆไม่มันไม่ใช่เป็นสิ่งอันตรายไม่ใช่สารอันตรายยกเว้นว่าถ้ามันเป็นยาเคมีบำบัดคือบางคนได้ยาเหมือนคล้ายๆยาเคมีที่เอาไว้ใช้รักษาโรคกลุ่มมะเร็งอันนี้อาจจะเอามาคืนที่หน่วยงานหมายถึงว่าหน่วยโรคมะเร็งที่รักษาอยู่อย่างเงี้ยได้แต่ว่าถ้าเป็นยาทั่วไปยาลดไข้ยาฆ่าเชื้อเงี้ยก็สามารถทิ้งได้ตามขยะปกติเพราะว่าไม่ใช่ขยะอันตรายรุนแรงอะไรนะคะคุณจารุวรรณถามเพิ่มเติมนะคะบอกว่าขอเรียนถามว่าถ้าผู้หญิงสูงวัยทุกคนเนี่ยจะต้องเป็นวัยทองเสมอไปหรือเปล่าขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะอาจารย์
1: คือเราทุกคนต้องเข้าสู่วัยทองค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็คือเหมือนเป็นสเตจเนาะหมายถึงว่ามันเป็นแบบช่วงระยะของชีวิตเหมือนเราเคยผ่านวัยรุ่นทุกคน
0: อะ
1: แต่ว่าวัยรุ่นนั้นอาการแต่ละคนไม่เหมือนกันวัยทองก็เช่นเดียวกันเราเรียกว่าเป็นระยะเฉยๆวัยทองก็คือ50บวกนะคะที่แบบไม่มีประจำเดือนแล้วเราทุกคนต้องวัยทองแต่ว่าวัยทองนั้นแต่ละคนอาจจะมีรูปแบบไม่เหมือนกันบางคนก็แบบฮะวัยทองแล้วหรออะไรเงี้ยแต่บางคนก็แบบรู้สึกว่าโชคโชนกว่าจะผ่านมันไปได
0: ้
1: ต้องบอกว่าความรุนแรงหรือว่าสภาวะกันในช่วงเปลี่ยนผ่านแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันค่ะ
0: โอเคก็คืออย่างที่อาจารย์บอกคำจำกัดความของวัยทองก็คือหมดประจำเดือนไป1ปี
1: ใช่
0: ซึ่งก็อาจจะมีอาการหรือไม่มีอาการก็ได้
1: ได้
0: ใช่ค่ะคุณเพ็ญจันทร์เพ็ญสวัสดีค่ะไม่เจอกันนานเลยสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะมีเรื่องรบกวนสอบถาม2เรื่องเรื่องแรกเนี่ยกรณีตรวจพบถุงน้ำในรังไข่ขนาด2เซนกว่าทั้ง2ข้างข้างนึงเป็นถุงใสอีกข้างนึงเนี่ยมีลักษณะเป็นเลือดออกนะคะควรทำตัวอย่างไรบ้างเอาคำถามได้ก่อนดีไหมคะ
1: ค่ะก็คือพบถุงน้ำ
0: รังไข่2เซนข้างนึงเป็นถุงใสข้างนึงมีเลือดค่ะ
1: จริงๆลักษณะแบบนี้นะคะก็ต้องดูก่อนว่าสัมพันธ์กับประจำเดือนไหมเพราะว่าถุงน้ำขนาดเล็กๆที่เป็นใสๆเนี่ยบางทีอาจจะเป็นแค่ฟองไข่ในแต่ละรอบเดือนนั้นก็ได้ส่วนถุงน้ำที่เป็นเลือดออกก็มักจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นรอยโรคเป็นรอยร่องรอยการตกไข่ในรังไข่ตามธรรมชาติถ้าเป็นกรณีนี้เราจะแนะนำให้ลองตรวจติดตามธรรมดาเลยสัก 2-3 เดือนอาจจะได้รับกินยาคุมหรือไม่กินยาคุมก็ได้เวลาเรากินยาคุมมันก็จะง่ายนิดนึงเพราะว่าเวลากินยาคุมเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเราให้รังไข่หยุดพักทำงานก่อนแบบว่าเธออย่าเพิ่งตกไข่ฉันให้เธอพัก2เดือนเวลาไปอันตราซาวด์หลังจากที่กินยาคุมไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรจะพบถุงน้ำอะไรเลยจากการตกไข่อันนี้ไว้ใช้แยกเฉยๆว่ามันเป็นการทำงานของรังไข่ตามปกติหรือว่าเป็นรอยโรคถ้าเรากินยาคุมไปแล้ว3เดือนแล้วรอยโรคนั้นยังคงอยู่หรือโตขึ้นอันนี้เราก็มั่นใจแล้วว่าอันนี้ไม่ใช่ถุงน้ำรังไข่ที่เกิดจากการตกไข่ธรรมดาอาจจะต้องมีการตรวจติดตามหรือว่าอาจจะต้องมีการผ่าตัดเพิ่มเติมค
0: ่ะแล้วถ้าคุณเพ็ญจันทร์เพ็ญไม่ได้กินยาคุมเราจะต้องติดตามเรื่อง
1: อันนี้ก็แนะนำอยากให้ตรวจซ้ำอีกทีนึง
0: ประมาณ
1: สัก 2-3 เดือน
0: แล้วมันพอจะเป็นโรคอะไรได้บ้างคะอาจารย์ถ้าสมมติไม่ใช่ถุงน้ำที่จากการตกไข่ตามปกติ
1: ก็จะเป็นถุงน้ำอื่น
0: ๆ
1: ที่เป็นแบบเนื้องอกรังไข่ชนิดที่ไม่ใช่มะเร็งค่ะที่อาจจะแบบโตช้าๆอย่างเงี้ยก็เจอได้เรื่อย
0: ๆอ๋อโอเคแต่ว่าขนาดที่บอกมาเนี่ยมันมีผลกับ
1: 2เซนเนี่ยจริงๆคือน้อยมากโดยส่วนใหญ่เราจะพิจารณาผ่าตัดเมื่อก้อนถุงน้ำขนาดสัก 3-4 เซนขึ้นไป
0: อ๋อโอเคเพราะฉะนั้นอีก 2-3 เดือนคุณเพ็ญจันทร์เพ็ญสามารถไปตรวจติดตาม
1: ใช่
0: ทำอันตราซาวด์เพิ่มเติมว่ามันเล็กลงใหญ่ขึ้นอย่างไรนะคะแล้วก็อีกคำถามก็คือคุณเพ็ญจันทร์เพ็ญเนี่ยเป็นโรคหนังแข็งบอกว่ามีผื่นตุ่มใสๆขึ้นที่คอและหลังคุณหมอบอกว่าโดนแมลงก้นกระดกสงสัยว่ามันมีโอกาสลามไหมคะเพราะตอนนี้ตุ่มเพิ่มบริเวณหน้าผากก็คือตุ่มใสๆที่ขึ้นที่คอหลังถามว่าเป็นแมลงก้นกระดกเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ามันขึ้นมาแล้วมันจะไม่ลามไปตำแหน่งอื่นมันก็จะอยู่แถวๆนั้นเพราะว่าเวลาแมลงก้นกระดกมากัดเราเนี่ยมันก็จะมีเหมือนคล้ายๆปล่อยสารเคมีในตัวแมลงเนี่ยแล้วบางทีถ้าเกิดเราคันแล้วเราไปปื้ดปาดตบแมลงปึ๊บปื้ดไปเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่มันก็คือจะเป็นมีการอักเสบของผิวหนังบริเวณนั้นแต่ว่าจากหลังเนี่ยมาหน้าผากเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณเพนเนี่ยเหมือนตบแมลงขึ้นที่หลังแล้วก็แบบไปคันหน้าผากแล้วแตกหน้าผากอันเนี้ยมันอาจจะขึ้นได้แต่สิ่งที่หมอฟังแล้วมีความกังวลก็คือถ้ามันเป็นลักษณะตุ่มน้ำใสแล้วมันกระจายกันคนละที่แบบที่คุณเพนจันเพนไม่ใช่แบบตบที่หลังแล้วมาถูที่หน้าผากเนี่ยสิ่งที่เรากลัวเพราะว่าคุณเพ็ญจันทร์เพ็ญเป็นโรคหนังแข็งที่กินยากดภูมิคุ้มกันมันมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคติดเชื้อในกลุ่มไวรัสเลยนะคะพวกงูสวัดอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มงูสวัดกลุ่มโรคเริมเนี่ยมันก็จะมีอาการอื่นอย่างเช่นมีการแสบร้อนที่ผิวหนังร่วมด้วยหรือเปล่าอาจจะต้องดูอาการเพิ่มเติมยิ่งถ้าเกิดกินยา เพนิซิลลินยาสเตียรอยเนี่ยมันอาจจะทำให้อาการแสบร้อนไม่ชัดแนะนำว่าถ้าตุ่มมันยังดูขยายเพราะว่าถ้าเป็นแมลงก้นกระดกเนี่ยคาดว่าคุณหมอน่าจะให้ทาสเตียรอยคือถ้ามันดูยุบมันก็อาจจะใช่แต่ถ้ามันดูไปไกลขึ้นมีหลายตุ่มขึ้นอันนี้น่าจะต้องรีบมาโรงพยาบาลเพื่อเอาตุ่มน้ำนั้นน่ะไปตรวจว่ามีการติดเชื้อไวรัสที่เป็นกลุ่มเริมหรือเปล่านะคะค่ะโอเคคำถามถัดไปนะคะจากคุณอัมพรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านวัยทองของผู้ชายเนี่ยมีอาการอย่างไรบ้างวงเล็บมาว่าผู้ชายมักไม่ทราบว่าตัวเองมีอาการวัยทองเหมือนกันขอบคุณในคำตอบค่ะ
1: อ๋อค่ะเหมือนเมื่อกี้เราเมากันไปแล้วนิดนึงว่าของผู้ชายเนี่ยเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าเขาเป็นวัยทองบางทีเขาจะรู้สึกว่าเขาแก่เฉยคือลักษณะอาการวัยทองเนี่ยคือคำว่าวัยทองเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะบ่งบอกว่าฮอร์โมนเพศในแต่ละท่านเนี่ยลดลงซึ่งในของคุณผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นฮอร์โมนเพศชายลดลงแล้วก็ไปคิดก่อนว่าฮอร์โมนเพศชายทำหน้าที่อะไรบ้างก็เขาทำให้เขามีกำลังวังชามีกล้ามีความกระปี้กระเป๋ามีอารมณ์ทางเพศแล้วก็พวกนี้ถ้าเกิดเขาขาดไปถามว่าอาการก็อาจจะมาด้วยแบบเสื่องๆเหนื่อยๆเหมือนแบบเหนื่อยง่ายมากขึ้นอาจจะขี้เกียจเหมือนจะเคยไปเตะบอลก็ไม่อยากไปเตะบอลและรู้สึกไม่ค่อยมีแรงอยากนอนอาจจะลงพุงได้เร็วหน่อยกล้ามเล็กลงบางคนจะรู้สึกเลยว่ากล้ามเล็กลงแล้วที่สำคัญเลยที่อาจจะทำให้เป็นอาการเดียวของวัยทองที่ทำให้คุณหมอทำให้ผู้ชายเนี่ยชอบไปหาหมอ
0: ค่ะ
1: ก็คือสมรรถภาพทางเพศเขาเสียไปอันนี้ก็จะสัมพันธ์กับวัยทองในผู้ชาย
0: ค่ะ
1: ซึ่งสามารถรักษาได้นะคะถ้ามีอาการก็สามารถพบคุณหมอถ้าเป็นฮอร์โมนของเพศชายเลยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคุณหมอทางเดินปัสสาวะคุณหมอศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะค่ะ
0: แต่ว่าถามอาจารย์ว่าอย่างผู้หญิงอ่ะอาจารย์มีคำจำกัดความชัดเจนว่าวัยทองคือหมดประจำเดือน1ปีแล้วอย่างผู้ชาย
1: จริงๆเขาก็มีเหมือนกันที่แบบเหมือนฮอร์โมนลดลงจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตแบบนี้ค่ะเขาก็จะมีข้อบ่งชี้ในการใช้ฮอร์โมนเช่นเดียวกันค่ะ
0: โอเคคำถามถัดไปนะคะมาจากช่อง YouTube นะคะบอกว่าสวัสดีครับคุณหมออายุ24ปีมีเรื่องอยากปรึกษาตอนนี้รับมือกับความเครียดได้ดีผ่อนคลายมากขึ้นขอคำแนะนำเรื่องการปรับเรื่องความเครียดเพิ่มเติมค่ะอาจารย์ไหมคะอาจารย์โอ
1: ไม่อาจารย์
0: เขาอย
1: ู่
0: ก
1: ับ
0: ความเครียดตลอดเวลาเพราะอาจารย์ดูแลนักศึกษา
1: แล้วอาจารย์มะเหมี่ยวไม่ดูแลค่ะอันนี้อาจารย์มะเหมี่ยวเพิ่งได้
0: รางวัล
1: คุณครูในดวงใจอาจารย์แพทย์ในดวงใจนะคะ
0: ปีที่แล้ว
1: ปีที่แล้ว
0: อ๋อ
1: ทำไมปีนี้เธอไม่ได้
0: ไม่ปี
1: เขาให้ได้ปีเว้นปี
0: อาจารย์ที่ได้รอสอ
1: ไม่เดี๋ยวก่อน
0: ใหม่ใหม่
1: เดี๋ยวก่อนเราอย่าทะเลาะกัน
0: ก็คือ
1: เอาในมุมของอาจารย์มะเหมี่ยวก่อนแล้วเดี๋ยวเราแชร์กัน
0: คือสำหรับตัวเองเนี่ยความเครียด
1: ไหมช่วงวันนี้เครียดไหมคะ
0: มันก็จะมีบางอย่างที่ทำให้เครียด
1: มาทำงานหรือมาออกรบ
0: มาออกรบใช่ไหมบางครั้งบางวันเราจะรู้สึกว่าเรามาออกรบค่ะแต่เราก็จะคิดว่าอย่างแรกก็คืออะไรที่เราเปลี่ยนแปลงมันไม่ได
1: ้ถูกต้อง
0: เนาะเราก็จะทิ้งมันไปเพราะว่าสมมติเราอยากให้คนนี้ทำอะไรให้เราทำงานอะไรให้เราแต่ว่าเอ้ยถ้าเขาไม่ทำเราจะทำยังไงล่ะให้เราหายเครียดไม่งั้นเราจะกลด่าอยู่ในใจใช่ไหมเราก็จะบอกว่าเราทำเองก็ได้ค่ะก็คือถ้ามันเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือกับความ
1: ควบคุม
0: ของเราเราก็จะพยายามไม่คิดแล้วเราก็ทำส่วนของเราให้ดีที่สุดแล้วก็สิ่งที่เราตัวเองเนี่ยรู้สึกว่ามันผ่อนคลายได้มากๆเลยก็คือเรื่องของการออกกำลังกายพอออกกำลังกายแล้วความเครียดระหว่างที่เราวิ่งหรือการยกเวทออกกำลังเนี่ยมันจะหายไปเลยเหมือนเราจะโฟกัสกับเรื่องอื่น
1: เขามีข้อมูลเลยนะ
0: เอาจริงป่ะคะ
1: จริงค่ะมีข้อมูลเลยว่าแบบเหมือนเช่นถ้าเราคิดงานไม่ออกให้เราไปเดินเขาบอกว่าไอการทำงานของสมองมันจะเปลี่ยนส่วน
0: ใช่ไหมคะ
1: เราจะทำให้เกี่ยวแต่อันนี้รายละเอียดจำไม่ได้แต่ว่ามันเปลี่ยนส่วนจริงๆจากที่เราเหมือนเครียดๆอยู่การทำงานของสมองคือถ้าเขาบอกว่าถ้าไปดู functional MRI ไปดูสมองตามงานตอนที่เราออกกำลังกายกับตอนที่เราเครียดเนี่ยคนละส่วนเป็นตัวทำงานกันเหมือนเราเปิดปิดสวิตช์ได้โดยอัตโนมัติจริงๆอันนี้ก็แนะนำเพราะว่าจริงๆถ้าจะบอกว่าอันนี้ที่อาจารย์มะเหมี่ยวพูดเป็นทฤษฎีเขาเรียกว่าเป็น stress management นะก็คือวิธีการรับมือกับความเครียดแบบหนึ่งก็คือเราโฟกัสเฉพาะส่วนที่เราควบคุมได้เราแบ่งได้ว่าเป็นส่วนที่เราควบคุมได้กับส่วนที่เราควบคุมไม่ได้ส่วนที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือไม่ใช่ปัญหาของเราก็คือไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องแก้มันอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในทักษะในการปล่อยวางแต่จะพูดว่าโดยประสบการณ์เนี่ยคือกว่าที่เราจะคิดแบบนี้ได้เราต้องเลข4นะ
0: เอาเหรอคะ
1: แต่น้องเขาอายุ24คือถ้าเป็นแบบอายุเด็กๆนะเขาจะ
0: ไม่
1: สามารถกรอบไอ้พวกนี้ได้พอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยเราจะมี เรื่องราวในชีวิตมากพอที่จะรู้เราจะพอแบ่งได้ว่าอันไหนที่ควบคุมได้อันไหนที่ควบคุมไม่ได้แต่ว่าถ้ายังเด็กอยู่เราจะรู้สึกว่าเราอยากทำดีทุกอย่างเราอยากทำให้ทุกคนพอใจอันนี้ก็ฟังไว้แล้วก็อันนี้ถ้าง่ายๆก็แบบที่อาจารย์ที่มะเหมี่ยวบอกก็คือเครียดก็ไปออกไปเดินก็ช่วยแล้วค่ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ทำสมาธิ
1: ใช่ทำสมาธิ
0: แล้วพอเดินออกกำลังกายเหนื่อยทำสมาธิเสร็จนอนหลับสบาย
1: ใช่จริงๆเขาก็มีพวกการออกกำลังกายที่แนะนำเลยสำหรับการจัดการความเครียดโดยตรง
0: ค่ะ
1: ก็คืออาจจะเป็นการออกกำลังกายชนิดที่ไม่เพิ่มซิมพาเทติกเยอะก็คือเช่นการออกกำลังกายยืดเหยียดโยคะที่มีการควบคุมหายใจช้าๆเนี่ยจริงๆเป็นอันที่มีข้อมูลอยู่แล้วค่ะว่าสามารถช่วยลดความเครียดได้ดี
0: โอเคเห็นไหมคะอาจารย์สมกับตำแหน่ง
1: ไม่เจอค่ะต่อค่ะ
0: คำถามถัดไปนะคะจากคุณจินนี่ค่ะบอกว่าฮอร์โมนเนี่ยต้องใช้แบบไหนใช้ได้ถึงอายุเท่าไหร่หลังจากนั้นจะมีอาการไวทองอีกไหมถ้าเกิดหยุดฮอร์โมน
1: เป็นคำถามที่เก๋มากเพราะว่าจริงๆอันนี้เป็นคำถามที่ทุกคนอาจจะแบบสงสัยแล้วก็ยังเป็นเขาเรียกว่ายังเป็นคำถามที่คนอาจจะรู้ไม่เยอะอันดับแรกเลยเนี่ยคนเข้าใจก่อนว่าแบบถ้าใช้ฮอร์โมนแล้วต้องใช้ตลอดไปใช่ไหมหมออันนี้ไม่ใช่นะคะยาฮอร์โมนไม่ใช่ยาเบาหวานหรือยาความดันที่ต้องกินตลอดชีวิต
0: ค่ะ
1: นะคะก็คือเรากินในช่วงที่เรารู้สึกว่าเรามีข้อบ่งชี้พอ
0: ค่ะ
1: แล้วเวลากินพวกฮอร์โมนกลุ่มอาการไวทองเนี่ยจะไม่ใช่เหมือนยาคุมกำเนิดเนาะที่จะต้องแบบไปซื้อกินเอง
0: อ
1: ันนี้เราจะแนะนำให้ต้องมาพบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญแล้วกันเนาะส่วนใหญ่ก็เป็นหมอสูเนี่ยดูแลได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็คุณหมอจะคอยดูว่าเรายังมีข้อบ่งชี้ไหมยังมีประโยชน์ในการใช้ฮอร์โมนมากกว่าโทษหรือเปล่า
0: อ
1: ันนี้ก็สามารถใช้ได้ตราบใดที่เรายังมีข้อบ่งชี้อยู่ซึ่งอาการไวทองเนี่ยตามสถิติใหม่เลยนะก็คือเป็นได้นาน 7-10 ปีคือไม่ใช่โรคที่แบบว่าเป็นแบบเหมือนแบบ3วัน4วันอย่างเงี้ยไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่นะคะอันนี้คือช่วงอาการไวทองเนี่ยมันจะมีได้ยาวมากบางคนก็ดีที่สุดเนี่ยคือเมื่อก่อนเราจะเชื่อว่าสัก 2-3 ปีแต่ในปัจจุบันเนี่ยข้อมูลก็ออกมาเยอะขึ้นแล้วว่าอาจจะเป็นได้นานเป็น10ปีเลยแล้วก็คือถ้าเกิดเราหยุดฮอร์โมนแล้วถามว่าถ้าเกิดคนที่ยังมีอาการอยู่จะเป็นยังไงอาการก็จะกลับมาใหม่ซึ่งอันนี้ไม่เป็นไรเลยคือบางทีแบบให้ยาไปแล้วเราอาจจะกังวลกินไปก่อนแล้วก็หยุดลองหยุดแล้วเป็นยังมีอาการใหม่ก็สามารถกลับมากินใหม่ได้
0: แล้วหมายถึงว่าอาจารย์มีการพิจารณาอย่างไรว่าคนนี้กินไปถึงจุดนี้เพราะอาจารย์บอก7-10 ปีมันเรนจ์กว้างมากเลยอาจารย์จะหยุดในคนไข้แบบไหนล่ะ
1: ดูลักษณะอาการคนไข้ก
0: ่
1: อนหลักๆเลยเนี่ยดูว่าคนไข้มีข้อบ่งชี้อยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ดูลักษณะคนไข้ก่อนว่าตอนนั้นน่ะณวันที่คนไข้มาหาเราเรื่อยๆระหว่างที่รับฮอร์โมนเนี่ยคนไข้ดูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือยังบางคน
0: อ
1: ่ะจะแบบเนี่ยกินยาหมออยู่ก็ยังมีตื่นมาร้อนวูบวาบบ้างบางวัน
0: อ
1: ันนี้เราไม่ควรหยุดแหละแต่บางคนที่มาแบบโอ้ยหมอพี่สบายแล้วเนี่ยพี่ออกกำลังกายทุกวันเลยอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าอันนี้เขาดูแลตัวเองได้แล้วเขาสามารถที่จะปรับพฤติกรรมปรับชีวิตเขาให้ดูแบบรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นอันนี้เราอาจจะบอกว่าลองหยุดไหมโดยการหยุดโดยพื้นฐานก็แล้วแต่อาจารย์นะคะบางคนก็หยุดเลยบางคนก็จะค่อยๆให้ถอยลดโดสลงลดขนาดยาลงค่ะแล้วก็สังเกตอาการเปลี่ยนแปลงเอา
0: โอเคค่ะคำถามถัดไปนะคะจากคุณสิริรัตน์ค่ะบอกว่าไวทองเนี่ยทุกคนจำเป็นต้องกินฮอร์โมนทดแทนไหมคะ
1: จริงๆไม่จำเป็นเนาะมีข้อบ่งชี้เลยเนาะอันดับแรกเลยก็คือถ้าเกิดหมดเมนเร็วเนาะเร็วแค่ไหนเร็วก่อน45ปีก่อน40ปีอันนี้ถือว่าเร็วเกินไปอันนี้แนะนำว่าต้องรับอันดับที่2ก็คือไปอาการไวทองเยอะอาการไวทองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเอาเยอะแค่ว่ารบกวนชีวิตประจำวันบางคนบอกว่าแบบเป็นไวทองแล้วไม่ได้มีร้อนวูบวาบไม่ได้มีนอนไม่หลับนะบอกแค่ว่าแบบพี่ตัดสินใจแบบงานไม่ได้เป็นแบบผู้บริหารจากที่เคยต้องฟันโชะโชะโชะอย่างเงี้ยพี่ทำงานไม่ได้พี่แบบตัดสินใจไม่ได้รู้สึกว่าความสามารถในการตัดสินใจแย่ลง
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นข้อบ่งชี้ในการใช้ฮอร์โมนได้แล้วหรือบางคนรู้สึกว่าแบบเศร้าง่ายเหมือนอาการแบบก่อนเป็นเมนทุกวันอันนี้เขาก็ดูจริงๆดูไม่ได้เป็นอะไรนะมันจะรู้สึกว่าขี้น้อยใจแต่ว่าถ้าเนี้ยเขารู้สึกว่ามันรบกวนชีวิตประจำวันมีทำให้สัมพันธภาพของเขาทั้งสามีกับลูกไม่ดีอย่างเงี้ยก็สามารถรับฮอร์โมนได
0: ้
1: ก็คือเป็นอาการอะไรก็ตามที่รบกวนชีวิตประจำวันนะคะอันดับที่3ก็คือเป็นคนไข้กลุ่มที่อาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกพรุน อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในข้อบ่งชี้ที่เราคิดว่าการใช้ฮอร์โมนเนี่ยมีประโยชน์ค่ะ
0: โอเคค่ะ คำถามถัดไปนะคะจากคุณคูลิสค่ะบอกว่าอายุ59ปีประจำเดือนหมดไปประมาณ4ปีกว่าแล้วไม่ได้กินฮอร์โมนแต่ว่าทำไมเนี่ยยังมีอาการร้อนพึบพับอยู่บ่อยๆ
1: จริงๆอันนี้ก็คือถือว่าหมดเมนชานะคะเพราะว่าถ้าเกิดอายุ59หมดไป4ปีแปลว่าเพิ่งหมดตอน55
0: ค่ะ
1: แปลว่าจริงๆช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านถ้าอยู่ในช่วง10ปีหลังหมดประจำเดือนเนี่ยอาการจะยังเป็นอยู่ได้อันนี้จะสามารถเข้ามารับยาได้แล้วก็ถือว่าเป็นคนที่ดูแลตัวเองค่อนข้างดีนะเพราะว่าแบบหมดประจำเดือนช้าแล้วอาการที่เป็นเนี่ยก็คือใช่เลยเป็นเข้าได้กับอาการไวท้อง
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: อาจารย์แล้วอย่างแบบไอ้ร้อนพึบพับเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้รบกวนชีวิตประจำวัน
1: อยากทนก็ทนไป
0: อ๋อก็คือทนได้
1: ก็คือแล้วแต่คนมันไม่ได้พูดว่าอย่างงี้มันคือแล้วแต่คน
0: ค
1: ือบางคนอ่ะรู้สึกว่าถึงสะบัดร้อนสะบัดหนาวแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบมีผลต่อทำงานไม่ได้รบกวนชีวิตประจำวันฉันยังสามารถทำงานได้ตามปกติออกกำลังกายได้ตามปกติอันนี้ก็คือไม่ต้องซีเรียสค่ะอันนี้มันขึ้นอยู่กับคือเรื่องอาการไวทองเนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับเป็นเรื่องการเปลี่ยนผ่านแล้วก็การรับมือแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม้บรรทัดเนี่ยมันก็เลยจะไม่ได้มาบอกว่าเอ้ยต้องมีอาการไวทองประมาณ7แต้มต้องมารับยาอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่ได้มีไม้บรรทัดชัดเจนซึ่งมีเหมือนกันซึ่งแบบบางคนบอกว่าพี่แบบร้อนๆสะบัดร้อนสะบัดหนาวเป็นเวลา3ครั้งแต่พี่ทนได้อันนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรแต่กับบางคนบอกว่าไม่ได้รู้สึกสะบัดร้อนสะบัดหนาวแต่รู้สึกเหมือนร้อนๆที่คออย่างเงี้ยมีนะเหมือนบอกว่าร้อนๆที่คอตลอดเวลาเหมือนเอาน้ำร้อนมาอังตลอดเวลาแล้วทำงานไม่ได้อันเนี้ยก็เป็นเหมือนกันอันเนี้ยก็คือแล้วแต่เลยเพราะซึ่งอันเนี้ยการอาการไม่ได้คือเขาเรียกว่ามันไม่เหมือนกันเลยสักคนเท่าที่ดูมา
0: แล้วแบบสะบัดร้อนสะบัดหนาวนี่ชอบเกิดเวลาไหนนะคะอาจารย
1: ์แล้วแต่คนเลยค่ะบางคนก็เป็นแต่ส่วนใหญ่คนมักจะเป็นตอนกลางคืน
0: เพราะเมื่อกี้บอกว่าให้
1: รู้สึกรู้สึก
0: แอร์พอรู้สึกร้อนก็เลย
1: ไม่ได้สะบัดอันนี้เราก็ร้อนเราว่าร้อน
0: ใช่ไหมร้อน
1: ร้อนนิดนึง
0: เฮ้ยหนูว่าเราสะบัดตอนนี
1: ้อันนี้ให้เช็คใช้เช็คนิดนึงว่าเธอร้อนไหมถ้าร้อนด้วยกันก็โอเค
0: แต่ว่าสิ่งที่ยังไม่ได้ถามอาจารย์ก็คือคนที่กินฮอร์โมนเนี่ยเราต้องระวังผลข้างเคียงเพราะบางทีทุกคนก็จะแบบเอ้ย
1: ไม่พอฟังปุ๊บแล้วทุกคนไปซื้อกิน
0: อ่ะใช่ๆ
1: ทุกคนจะใจดีจะเชื่อใจฉันขนาดไหนหรอ
0: จะมีภาวะไส้ของจากการกิน
1: ถ้าเกิดว่าเรากินฮอร์โมนแบบหนึ่งก็คือกินผิดกินแบบชนิดที่เราอาจจะเข้าใจผิดไงเรากินบอกว่าไวทองเราต้องกินเอสโตรเจนไปซื้อเอสโตรเจนมากินเองโดยที่อาจจะแบบไม่ได้ดูให้ดีอะไรเงี้ยคือการที่เราขาดเอสโตรเจนถูกแหละแต่ว่าเวลาใช้ฮอร์โมนในทางการรักษาหรือว่าเป็นฮอร์โมนทดแทนเนี่ยเราต้องได้ฮอร์โมนที่ค่อนข้างสมดุลดูด้วยว่าเรามีมดลูกไม่มีมดลูกคือถ้าเกิดเรามีมดลูกแล้วไปได้เอสโตรเจนอย่างเดียวนานๆก็ที่น่ากลัวที่สุดก็คือจะกระตุ้นให้เป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกได้ส่วนอันอื่นที่เขาแบบกลัวๆกันนะก็จะมีพวกภาวะหลอดเลือดดำอุดตันมะเร็งเต้านมซึ่งจริงๆในปัจจุบันฮอร์โมนที่เราใช้เนี่ยค่อนข้างเป็นธรรมชาติมากโอกาสการเกิดพวกเหล่านี้จริงๆมันน้อยมากๆน้อยมากๆถ้าเทียบกับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆละกันปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเช่นเราอ้วนน้ำหนักตัว BMI เกิน35เงี้ยมันมีความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดดำอุดตันมะเร็งเต้านมมากกว่าตั้ง 5-6 เท่าถ้าเทียบกับการทานฮอร์โมน
0: คนอ้วนที่เพิ่มมะเร็งเต้านมด้วยเหรอ
1: ใช่ค่ะตอนนี้ปัจจุบันก็เลยจะพยายามสื่อว่าแบบมันมีหลายปัจจัยการใช้ฮอร์โมนปัจจุบันก็เป็นคนละชนิดกับสมัยก่อนแล้วก็มีแนวโน้มว่าเขาก็จะผลิตฮอร์โมนที่เป็นธรรมชาติและปลอดภัยออกมามากขึ้นเรื่อยๆค่ะ
0: โอเคค่ะคำถามถัดไปนะคะจากคุณไดคล็อกซ่าค่ะบอกว่าสวัสดีคุณหมอทั้งสองท่านค่ะแล้วก็ทีมงานด้วยเคยอ่านพบว่าผู้หญิงวัยทองเนี่ยมีโอกาสเกิดปัญหาเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะง่ายกว่าปกติจริงหรือไม่คะแล้วก็เช่นเป็นการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะง่ายขึ้นเป็นต้นแล้วจะต้องแก้ไขอย่างไรขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ
1: เอาตอบก่อนเลยว่าเป็นคำถามที่ดีมากนะคะก็ดูจากชื่อก็ดูเป็นแบบเป็นหมอเป็นหมอเน
0: า
1: ะเป็นแบบ
0: ไดคอกซ่าน
1: ี่คือเป็นแฟนคลับแน่ๆเลยนะคะก็สำหรับผู้หญิงวัยทองนะคะก็เราอาจจะสังเกตว่าเราแบบผิวแห้งก่อนแหละแต่งหน้าไม่ค่อยติดผมร่วงนะคะอันนี้ก็จะสัมพันธ์กับการขาดฮอร์โมนซึ่งบริเวณอวัยวะเพศนะคะทางเดินปัสสาวะช่องคลอดมดลูกของเราหรือง่ายเต้านมเราก็จะฝ่อรีบแห้งไปเหมือนกันเพราะว่าพวกนี้มันจะกระตุ้นด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนทางนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอช่องคลอดมันแห้งเนาะท่อปัสสาวะก็แห้งด้วยแห้งเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเหมือนเซลล์เยื่อบุของเราเนี่ยมันบางตัวลงเนาะแล้วก็มีพวกแบบเมือกหรือว่าสาร มูกที่มาเคลือบมันเนี่ยเป็นคอยป้องกันการติดเชื้อเนี่ยก็จะออกมาน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นเรื่องจริงที่ผู้หญิงวัยทองเราเนี่ยจะมีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะง่ายกว่าคนปกติ
0: โอเคค่ะเราต้องแก้ไขอย่างไรคะ
1: การแก้ไขนะคะถ้าเกิดว่าเวลาเราดูเลยเนี่ยคือถ้าเราสมมติเป็นทางเดินปัสสาวะติดเชื้อสัก 2-3 รอบต่อปี อย่างเงี้ยแนะนำให้เข้ามาพบคุณหมอสูนิดนึงเราก็จะมีวิธีการป้องกันก็คือเราอาจจะใช้ฮอร์โมนทดแทนรูปแบบเน็บทางช่องคลอดนี่แหละค่ะทำให้ช่องคลอดเราเนี่ยกับท่อปัสสาวะเราเนี่ยมันหนาตัวขึ้นนิดนึงหมายถึงว่าเซลล์เยื่อบุหนาตัวขึ้นนะคะทำให้การติดเชื้อเนี่ยน้อยลงค่ะ
0: โอเคค่ะคำถามถัดไปนะคะจากคุณนรีรัตน์ค่ะบอกว่าเป็นเพศหญิงอายุ52ปีน้ำหนัก53สูง154เป็นอาการวัยทองนะคะก็คือนอนไม่หลับกินยาอะไรดีคะรักษาอย่างไรดีคะ
1: เรื่องวัยทองกันนอนไม่หลับนี่ต้องคุยกันยาวนิดนึง เพราะว่าหนึ่งคือเรื่องนอนไม่หลับเนี่ยเขาเรียกว่าวงจรการนอนเราอ่ะจะเสียไปอยู่แล้วอันนี้จะคล้ายๆกับภาวะกล้ามเนื้อฝ่อรีบที่คุยไปเมื่อต้นรายการคือมันเป็นการเสื่อมลงที่ร่วมกันทั้งกับความแก่ตามธรรมชาติแล้วก็การลดลงของฮอร์โมนเพศอันนี้จะทำให้สมดุลวงจรการนอนเนี่ยมันแย่ลงอยู่แล้วนะคะแล้วก็การกินยานอนหลับเนี่ยมันก็คือเป็นแค่รักษาบรรเทาอาการไม่ได้ทำให้วงจรการนอนกลับมาการกินยานอนหลับจะทำให้เราดื้อยาด้วยซ้ำมันก็คือกินไปแล้วก็จะทำให้ต้องกินปริมาณเพิ่มมากขึ้นแล้วก็คุณภาพการนอนอาจจะไม่ได้ดีมากจริงๆวิธีการรักษานอนไม่หลับในวัยทองอันดับแรกเลยคือต้องหาสาเหตุก่อนเนาะว่าเรานอนไม่หลับจากอะไรดูก่อนว่าเราตื่นเพราะอะไรหรือว่ามันลงไปหลับแล้วนอนยากหรือว่าเราหลับไม่สนิททั้งคืนหรือว่ามีการนอนกรนไหมหรือว่าเราตื่นมาเพราะมีอาการร้อนวูบวาบตอนกลางคืนทำให้เราต้องตื่นมาเพราะเนี้ยการรักษาจะไม่เหมือนกันโดยหลักการถ้ามีสาเหตุเช่นนอนกรนเป็นแบบหยุดหายใจตอนนอนอันนี้ก็คือต้องใส่เครื่องช่วยหายใจตอนนอนนี่ก็จะช่วยหรือถ้ามีอาการวัยทองในช่วงตอนนอนเนี่ยเราก็คือใช้ยาฮอร์โมนทดแทนเนี่ยก็จะช่วยแต่ที่สำคัญที่ทำได้ในทุกคนเลยก็คือการปรับสลีปไฮยีนเนาะก็คือเข้านอนตรงเวลาเนาะไม่กินชากาแฟหลังบ่ายสองไม่กินดึกไม่กินมื้อใหญ่ดึกๆที่ใกล้มื้ออาหารเกินไปปรับห้องนอนให้นอนอย่างเดียวก็คือเงียบเย็นมืดถ้าล้มตัวลงไปนอนแล้วไม่หลับให้ตื่นขึ้นมาทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่การดูจออาจจะต้องเป็นอ่านหนังสือนั่งสมาธิ
0: ค่ะค่ะโอเคชัดเจนมากกับสลิปไฮยีนของอาจารย์นะคะคำถามถัดไปค่ะจากคุณอัมพรนะคะสวัสดีค่ะหากขาดฮอร์โมนเพศชายจะทำให้เป็นโรคกระดูกพรุนไหมคะ
1: เป็นค่ะ
0: ตอบค่ะ
1: เป็นค่ะเช่นเดียวกัน
0: แต่เพศหญิงก
1: ็ใช่คือผู้หญิงอ่ะเป็นอยู่แล้วแต่ของผู้ชายเนี่ยต้องบอกว่าเบื้องต้นถ้าเกิดว่าตอนวัยหนุ่มเขาออกกำลังกายดีโดยพื้นฐานเนี่ยกระดูกของผู้ชายจะแข็งกว่าผู้หญิงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าที่เขาจะเหมือนค่อยๆความแข็งแรงของกระดูกค่อยๆลดลงจนเกิดกระดูกพรุนเนี่ยก็มักจะ70ถามว่าเป็นไหมเป็นค่ะแต่ว่าอาจจะเกิดช้ากว่าผู้หญิงค่ะ
0: โอเคค่ะของคุณจอยส์ถามมานะคะว่าขอเรียนถามว่าอายุที่อยู่ในวัยทองเนี่ยอยู่ในช่วงวัยทองแต่ว่าไม่เคยพบแพทย์ไม่เคยกินยาหรือฮอร์โมนใดๆจะทำให้มีเกิดกระดูกพรุนได้หรือเปล่าคะอาจารย
1: ์เกิดได้ค่ะ อันนี้ก็คือกระดูกพรุนเนี่ยเกิดได้ทุกคนอ่ะเกิดได้ทุกคนในผู้สูงอายุ
0: ถ้าเป็นทุกคนเลยหรือว่า
1: เกิดได้ทุกคนในผู้สูงอายุถ้าง่ายๆในประเทศไทยเองเนี่ยมีเกณฑ์ในการคัดกรองด้วยนะก็คือผู้หญิงคือถ้าเป็นคนไทยทุกคนที่อายุเกิน65ในผู้หญิงอายุ70ปีเกินในผู้ชาย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้แนะนำให้คัดกรองโรคกระดูกพรุนเลยซึ่งเราก็จะดูตามปัจจัยเสี่ยงนิดหน่อย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เช่นตัวเล็กลงไหมมีประวัติพ่อแม่เป็นกระดูกพรุนหรือเปล่าซึ่งส่วนใหญ่เราจะคัดกรองปัจจัยเสี่ยงก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเข้าเกณฑ์เราก็จะส่งตรวจเขาเรียกว่าตรวจคัดกรองด้วยเครื่องวัดความหนาแน่นมวลกระดูก
0: ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้คือจะเป็นหนึ่งในโรคของผู้สูงอายุเหมือนเราถามว่าเราจะเป็นโรคหัวใจไหมจะเป็นความดันเบาหวานไหมคล้ายๆกันแต่ว่ากลุ่มถ้าเป็นไขมันเบาหวานแล้วก็จะต้องหลีกเลี่ยงของมันของทอดแต่ถ้าเป็นกลุ่มพวกกระดูกพรุนเนี่ยเราก็จะแนะนำให้ออกกำลังกายทานแคลเซียมทานโปรตีนให้พอ
0: ค่ะแต่ว่าอาจารย์บอกว่า65ปีซึ่งแสดงว่าต้องหมดประจำเดือนไป15ปี
1: อันนั้นเป็นจุดที่เขาให้แนะนำให้คัดกรอง
0: ค่ะ
1: ถึงจะคุ้มทุนเวลาเราเวลานโยบายของประเทศเราออกมาเนี่ยก็คือที่เท่าไหร่ที่เราจะไม่เจออ่ะ ให้มันไม่เจอน้อยๆเพราะว่าคือการที่เราตรวจแล้วไม่เจอแปลว่าเราเสียฟรีเพราะงั้นเราต้องการตรวจที่แล้วเจอโอกาสที่จะเจอเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องอายุเยอะหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูตามความเสี่ยงก่อนก็ได้ค่ะว่าถ้าเกิดเราหมดเมนเร็วเป็นผู้หญิงตัวเล็กมีโรคประจำตัวบางอย่างที่อาจจะทำให้คุณภาพกระดูกไม่ดีเช่นโรคแพ้ภูมิตัวเองโรคของอาจารย์มะเหมี่ยวเนี่ยค่ะโรครูมาตอยได้รับยากดภูมิหรือว่าเป็นแบบมะเร็งมะเร็งเต้านมเนี่ยจริงๆก็กระดูกพรุนเร็วอันนี้ก็คืออาจจะต้องเข้ามาพบคุณหมอแล้วก็ตรวจเร็วหน่อยค่ะ
0: โอเคค่ะก็โอ้ยวันนี้ตอบคำถามเยอะมากยังตอบไม่หมดเลยแต่ว่าเวลาใกล้หมดแล้วอยากให้ก่อนที่จะจบรายการอยากให้อาจารย์เนี่ยลองสรุปว่าสรุปว่าการที่เป็นไวทองเนี่ยทำไมน้ำหนักขึ้นง่าย
1: จริงๆไม่ต้องมันก็คือเราตัวโตขึ้นเราก็
0: ตัวขึ้นไม่ได้
1: เรากินดีเราจะต้องบอกว่าเรากินดีอยู่ดีอันนี้เป็นแบบเป็น excuse ให้ตัวเองนะคะเขาอ้างให้สำหรับตัวเองไม่ก็คือวันนี้เพิ่งเจอนสพ
0: ค่ะ
1: ก็คือทำไมกับผมก็ดูน้องมันเล็กจังวะ
0: เราก็
1: เราตัวเล็กตัวน้อยไม่เราก็จำได้ว่าเราก็เคยมีโหมดนั้นเหมือนกัน
0: โหมดตัวเล็ก
1: โหมดตัวเล็กตัวน้อย
0: ตอนนี้ยังเครียดเรื่องรอบน่องตัวเองอยู่นะตอนเนี้ย
2: เป็นตัวเล็กนะทั้งที่ไม่เคยเกิดมาตัวเล็กเลย
1: ไม่เป็นไรเราบอกแล้วว่าเราต้องเปลี่ยนบิวตี้สแตนดาร์ดเราไม่ได้ตัวเราไม่ได้อ้วนเราแค่เป็นผู้หญิงแข็งแรง
0: นี่ตกลงสรุปแบบนี
2: ้เราดีจุดไปเยอะตอนที
1: ่
2: เราแบบ
1: ไม่ก็คือเราต้องบอกว่าเราคือพอสูงอายุอ้วนมาแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแบบเป็นผู้หญิงตัวใหญ่ที่แข็งแรงแทนก็คือเราก็ต้องออกกำลังกายนะคะดีกว่าเนาะ
0: เน้นเพิ่มกล้ามเนื้อ
1: เราไม่ต้องไปเน้นว่าแบบเราต้องตัวเล็กตัวน้อยเราแค่แบบลดเปอร์เซ็นต์แฟตลดไขมัน
0: โอเคเท่านี้ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์พอแล้วเลยเราจะได้ไม่ต้องไปแบบโอ้โหต้องเอาน้ำหนักลง
0: เ
1: ราจะได้ไม่เครียดค่ะ
0: ได้ค่ะก็วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์โอมากๆสนุกมากๆคำถามก็คือนอกเหนือจากที่ทีมงานเขียนมานะคะเพราะเราอยากรู้เอง ก็ยังไงก็ติดตามกันได้เหมือนเคยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา5 โมงเย็นถึง6 โมงเย็นนะคะ3ช่องทางก็คือYouTube Rama Channel Facebook นะคะแล้วก็ช่อง True Vision ช่อง42นะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะที่ส่งคำถามมากมายอาจจะอ่านไม่ทันเดี๋ยวจะเก็บไว้ถามอาจารย์รอบหน้านะคะก็ยังไงวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะต้องขอบคุณอาจารย์โอมากๆนะคะแล้วก็เราต้องลาไปก่อนแล้ว
1: โอ้เราไม่ได้เล่นแฟตการ์ดเลยอ่ะ
0: เฮ้ยเราอยากจริงด้วยเรายังไม่ได้ไว้รอบหน้านะคะท่านผู้ชมรอติดตามนะคะสวัสดีค่ะ

0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Inside Out Family ค่ะหลายคนเนี่ยเชื่อว่าเวลาที่ลูกไม่มีใครขัดใจเขาจะโตไปเป็นเด็กมีความสุขแต่จริงไม่ใช่
1: ก็เพิ่งเจอเคส2ขวบแล้วยังไม่มีคำพูดที่มีความหมายเลย
0: การเลิกกันของหลายครอบครัวเลยแต่ที่เป็นจุดสำคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ดีของชีวิตเด็กเลยนะคะ
1: คือคำพูดว่าลูกเราไม่ได้น่ารักในสายตาของคนอื่นผมไม่อยากให้เอาเป็นคำยอมรับมัน
0: ผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยพ่อกับแม่น่าจะเลิกกันตั้งนานแล้วมาเป็นพ่อแม่ในแบบที่ลูกต้องการกันกับ Inside Out Family ทาง Rama Channel ค่ะ
2: ขบวนการสนุกทำไมวันนี
3: ้ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดินอีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรมผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการล้วนความถูกต้องเป็นธรรมเป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายนั้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอังคารที่8กันยายน2569นะครับคำนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสกรกฎยอดชัยคุณกรองแก้วชัยกฤตและล่ามภาษามือในวันนี้นะครับคุณจุฑามาศสุทนวัฒนาเจริญครับ
0: ช่วงแรกวันนี้เรามาสรุปภาพรวมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2นะคะวันนี้ก็เข้าประชุมเป็นวันที่2แล้วนะคะวันนี้ประชุมกันตั้งแต่ช่วงเช้าเริ่มต้นอภิปรายที่มาตรา14นะคะเป็นงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยใช้เวลาไปกว่า15ชั่วโมงเมื่อคืนนี้พักการประชุมไปเที่ยงคืนกว่าเที่ยงคืนครึ่งนะคะแล้ววันนี้ก็มา

0: ลุยกันต่อในช่วงเช้านะคะภาพรวมตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นทุกอย่างยังคงเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะขณะที่นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรก็มั่นใจนะคะว่าจะสามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ภายในกรอบเวลา3วันตามที่กำหนดไว้ก็คือจะไปสิ้นสุดวันที่9กันยายนนี้นะคะเพราะฉะนั้นภาพรวมวันนี้เป็นอย่างไรติดตามจากคุณวรพัฒน์พัทยากุลรายงานสดมาจากรัฐสภาค่ะคุณวรพัฒน์เชิญค่ะ
1: ซึ่งทั้งท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ทำหน้าที่ในที่ประชุมประธานในที่ประชุมนะครับก็ต้องการที่จะให้สมาชิกทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลได้อภิปรายอย่างกว้างขวางเพื่อให้ได้เห็นทุกแง่มุมของงบประมาณและก็ก่อนที่จะผ่านแต่ละมาตราครับก่อนอื่นพาคุณผู้ชมไปดูการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรกันก่อนนะครับเริ่มกันที่นางมณพรเจริญศรีในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากได้ชี้แจงภาพรวมงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งได้รับการจัดสรรกว่า 53,000 ล้านบาทหลังจากที่ฝ่ายค้านได้อภิปรายในหลายประเด็นโดยกรรมาธิการได้พิจารณาปรับลดลงไปร้อยละ 1.86 หรือกว่า628ล้านบาทยืนยันว่าการปรับลดงบประมาณเป้าหมายดังกล่าวเพื่อเป็นไปในการเพิ่มความแม่นยำในการใช้จ่ายและจะไม่ส่งผลกระทบต่อภารกิจการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรครับส่วนประเด็นข้อสงสัยเรื่องการก่อสร้างศูนย์พันธุ์สัตว์น้ำจืดจังหวัดอุดรธานีนางมณพรชี้แจงว่าโครงการนี้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของงานพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งริเริ่มมาตั้งแต่รัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินเพื่อให้เป็นแลนด์มาร์คแล้วก็แหล่งเรียนรู้ของภาคอีสานตอนบนไม่ใช่การตั้งโครงการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับรัฐมนตรีในพื้นที่ใดครับนางมณพรยังย้ำว่าความสำเร็จของการใช้งบประมาณไม่ใช่แค่การใช้เงินให้หมดไปแต่เป้าหมายที่แท้จริงคือเกษตรกรต้องมีน้ำใช้อย่างเพียงพอต้นทุนการผลิตลดลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ
2: ของท่านนัชชานะคะท่านได้พูดถึงเรื่องของการก่อสร้างนะคะศูนย์พันสัตว์น้ำในจังหวัดอุดรธานีนะคะก็ต้องขอย้อนไปนิดนึงค่ะว่าในปีงบประมาณ2568นะคะท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะคะได้ริเริ่มโครงการพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรหนึ่งในโครงการและองค์ประกอบดังกล่าวก็คือการสร้างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดที่จังหวัดอุดรเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติถ้าท่านจะไปโทษว่าจังหวัดนี้มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรก็คงไม่เป็นธรรมสำหรับท่านนะคะเพราะโครงการดังกล่าวตั้งมาก่อนที่ท่านจะเข้ามารับตำแหน่งและเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวและก็ปิดหมุดหมายของภาคอีสานตอนบนนะคะความสำเร็จของการใช้งบประมาณของกระทรวงเกษตรไม่ได้คิดว่าจะต้องใช้เงินให้หมดไปนะคะแต่เป้าหมายของกระทรวงเกษตรที่กรรมาธิการได้เน้นย้ำของการทำงานของกระทรวงเกษตรก็คือเกษตรกรต้องมีน้ำใช้มากขึ้นแล้วก็มีการลดต้นทุนนะคะต้นทุนไม่ว่าต้นทุนเรื่องของปุ๋ยนะคะต้นทุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆที่ตามมาเมื่อลดต้นทุนลดลงแล้วก็จะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ
1: จากนั้นที่ประชุมได้อภิปรายต่อในมาตรา15ที่เป็นงบประมาณในส่วนของกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่อยู่ในกำกับส่วนใหญ่อภิปรายขอปรับลดงบประมาณลงอีกอย่างเช่นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.พรรคประชาธิปัตย์อภิปรายขอปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมอีกร้อยละ10โดยตั้งข้อสังเกตว่าการอนุมัติโครงการของรัฐบาลไม่สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณการอนุมัติโครงการที่เป็นหนี้ผูกพันจะมีงบประมาณเพียงพอในปีต่อไปหรือไม่รวมทั้งยังตั้งคำถามอีกว่าการอนุมัติโครงการต่างๆเป็นการเอื้อกลุ่มทุนใดกลุ่มหนึ่งหรือส.ส.ในพื้นที่หรือไม่และก็เหตุใดยังศึกษาพิจารณาโครงการแลนด์บริดจ์ในร่างงบประมาณฉบับนี้แม้รัฐบาลจะไม่เดินหน้าต่อแล้ว
3: เรื่องของการคมนาคมเรื่องของโลจิสติกเป็นหัวใจของขีดความสามารถการแข่งขันผมอยากให้รัฐบาลไทยมีแผนที่ชัดเจนจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนนั้นไม่ใช่จัดเงินเพื่อเอื้อกลุ่มทุนและโฆษณาหาเสียงโครงการโลจิสติกไปวันๆผมว่าการซื้อเสียงแย่แล้วนะครับกำลังมีปรากฏการณ์กันโชคเสียงอีกในเรื่องของการไปพูดถึงว่าต้องเลือกส.ส.ทั้งจังหวัดจึงจะได้โครงการนั้นโครงการนี้ขอพระคุณครับ
1: ขณะที่นางนันทนาสงประชาได้ชี้แจงถึงกรณีศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ว่างบประมาณดังกล่าวอยู่ในรายการการศึกษาจะเตรียมเอกสารและให้คำปรึกษาในการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียง

0: เศรษฐกิจภาคใต้และเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันนั้นเป็นรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณระหว่างปี2567ถึง2570ดังนั้นในปีงบประมาณ2570งบประมาณดังกล่าวจึงเป็นปีสุดท้ายที่ต้องจ่ายตามวงเงินสัญญาครับขณะที่นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรมั่นใจว่าจะสามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ภายในกรอบเวลา3วันตามที่กำหนดไว้แม้ว่าการพิจารณาในบางมาตราอาจใช้เวลาค่อนข้างมากซึ่งเบื้องต้นได้หารือกับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้ง2ท่านแล้วอาจต้องขยายเวลาการประชุมในแต่ละวันให้ล่วงเลยเกินกว่าเที่ยงคืนหากมีความจำเป็นครับนายโสพลยังได้ขอความร่วมมือวิปฝ่ายค้านและรัฐบาลให้ช่วยควบคุมเวลาและกำชับส.ส.ให้อภิปรายอยู่ในกรอบโดยเฉพาะในมาตราที่เกี่ยวข้องกับปากท้องประชาชน
1: พูดเฉพาะพูดให้ตามวาระคือวาระพิจารณางบประมาณวาระ 2-3 ไม่ใช่วาระรับหลักการคือพูดในปัญหาในวาระรับหลักการอันนี้ประธานผมก็เตือนก็เตือนอันที่2ก็คือวิปทั้ง2ฝ่ายต้องปรึกษาหารือกันผมเรียนนะครับการประชุมจะให้ประสบความสำเร็จเนี่ยมันอยู่ที่การปรึกษาหารือกันของวิปว่าถ้ารัฐบาลบางก็ต้องเข้าใจนะครับบางปัญหากระทรวงที่มันเป็นกระทรวงปากท้องเป็นกระทรวงปัญหาสมาชิกก็อยากพูดมากเพราะว่าอยากสะท้อนปัญหาอย่างเช่นกระทรวงเกษตรเนี่ยที่ผ่านมาผมก็เข้าใจเพราะผู้แทนออกมาจากเกษตรหมดเกษตรกรหมดอย่างกระทรวงมหาดไทยหรือแม้แต่กระทรวงสาธารณสุขนี่ก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับก็ส่งตัวแทนเอาเฉพาะผู้แปรยติส่งตัวแทนมาพูดอะไรต่างๆก็จะพยายามให้เสร็จภายใน3วันนี้เลยครับ
0: สำหรับกรณีที่มีส.ส.นำป้ายข้อความหรือตัวเลขขึ้นมาแสดงในที่ประชุมเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นนายโสพลระบุชัดเจนว่าจะไม่อนุญาตให้การนำป้ายเกิดขึ้นอีกเนื่องจากมองว่าเป็นการกระทำที่ผิดข้อบังคับการประชุมครับ
1: องค์มันตัวเลขอะไรมันสื่อถึงอะไรมองไปฝ่ายนี้ก็มีตัวเลขนั้นฝ่ายนี้ก็มีตัวเลขนี้หลังมาก็ก็เข้าใจแต่ว่าพอวันนี้พอเข้าใจว่ามันตัวเลขอะไรก็ตั้งใจว่าจะไม่ให้เอาขึ้นนะครับวันนี้ก็ไม่เอาขึ้นนะครับซึ่งมันก็ผิดข้อบังคับเพราะการนำวัตถุอะไรมาแสดงเนี่ยจะต้องขออนุญาตประธานแต่ว่าวันนี้ก็เรียบร้อยดีนะครับ
0: ภาพรวมตลอด2วันที่ผ่านมากับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570จนถึงวินาทีนี้แม้ว่าจะมีการประท้วงกันเล็กน้อยในบางมาตราแต่ว่าภาพรวมก็ถือว่าราบรื่นดีครับเบื้องต้นขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในงบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับทั้งหมดคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่อาคารรัฐสภาครับ
2: ค่ะขอบคุณนะคะคุณวรพัฒน์ค่ะก็เป็นสรุปภาพรวมการประชุมในวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงวินาทีนี้ล่าสุดนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้พักการประชุมยังประชุมกันต่อเนื่องทีมข่าวบอกว่าคาดว่าวันนี้เนี่ยอาจจะล่วงเลยไปถึงประมาณสักเกือบตีหนึ่งหรืออาจจะตีหนึ่ง
3: แล้ว
2: พร
3: ุ่
2: ง
3: นี้มา
2: ต่อใช่นะคะพรุ่งนี้เหลือเวลาอีกหนึ่งวันทางประธานสภาก็คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามกำหนดนะคะ
3: นะครับยังคงอยู่ที่เรื่องของงบประมาณนะครับแต่ไปดูเรื่องของการที่รัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการดูแลพี่น้องประชาชนรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนนะครับโดยได้มีการเพิ่มกรอบเยียวยาอีกกว่า240ล้านบาทซึ่งมีเป้าหมายนะครับเพื่อให้ผู้ที่มีสิทธิ์นั้นได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมทั่วถึงและไม่ตกหล่นครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อมูลนะครับว่ารัฐบาลเตรียมที่จะเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีก 240.75 ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยานั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับกรอบวงเงินเพิ่มเติมดังกล่าวนะครับจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโดยแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหม 166.25 ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 9.5 ล้านบาทโดยทั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดเอาไว้ การจัดสรรครั้งนี้นะครับเป็นการต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30ธันวาคม2568ซึ่งได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และกรอบวงเงินเยียวยาเดิมนะครับจำนวน 577.3 ล้านบาทสำหรับผู้ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่3สิงหาคมถึง25ธันวาคม2568โดยกำหนดนะครับว่าหากมีผู้ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมและวงเงินเดิมไม่เพียงพอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอรับจัดสรรเพิ่มเติมตามขั้นตอนต่อไปครับ
4: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบวงเงินเพิ่มเติมกว่า240ล้านบาทเพื่อเยียวยาประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569ค่ะวงเงินจัดสรรผ่านกระทรวงคมนาคมกว่า166ล้านบาทกระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ9ล้าน5แสนบาทค่ะเพื่อเร่งเบิกจ่ายให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
3: สำหรับการพิจารณาสิทธิกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บจะมีการยึดหลักเกณฑ์การให้เงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาฉบับปรับปรุงหากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงผลการวินิจฉัยนะครับอย่างเช่นผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสต่อมาแล้วเสียชีวิตหน่วยงานรับผิดชอบจะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลและดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้การได้รับสิทธินั้นถูกต้องครับ
2: ส่วนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติแต่งตั้งนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะคะโดยจะมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะสำหรับการแต่งตั้งครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการสลับตำแหน่งกันระหว่างนายแพทย์เอกภพอดีตส.ส.เชียงรายของพรรคก้าวไกลซึ่งเดิมเนี่ยเป็นผู้ช่วยของนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปลี่ยนมาเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกอดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะสลับไปทำหน้าที่ผู้ช่วยของนายพระดอนนายแพทย์เอกภพหรือว่าหมอเอกอายุ50ปีสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวจากแพทยสภาก่อนเข้าสู่สนามการเมืองเคยปฏิบัติงานเป็นแพทย์ในหลายโรงพยาบาลของจังหวัดเชียงรายเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรวมถึงเคยทำหน้าที่แพทย์ประจำสโมสรฟุตบอลเชียงรายยูไนเต็ดและแพทย์ประจำฟุตบอลชายทีมชาติไทย
3: ส่วนเส้นทางทางการเมืองนะครับเริ่มจากการได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.เชียงรายเขต1พรรคอนาคตใหม่ในการเลือกตั้งเมื่อปี2562ก่อนที่จะย้ายเข้าไปสังกัดพรรคก้าวไกลภายหลังจากพรรคอนาคตใหม่นั้นถูกยุบไปนะครับโดยระหว่างดำรงตำแหน่งส.ส.เคยทำหน้าที่โฆษกคณะกรรมการการสาธารณสุขและรองประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรมต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์2564นายเอกภพเป็นหนึ่งในส.ส.พรรคก้าวไกลที่ลงมติไว้วางใจนายอนุทินชาญวีรกูลซึ่งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้นซึ่งสวนทางกับมติของพรรคก่อนที่จะมีการลาออกจากพรรคก้าวไกลและย้ายเข้าไปสังกัดพรรคภูมิใจไทยเมื่อช่วงปลายปี2565ครับ
2: ค่ะซึ่งวันนี้ก็ได้มีการเปิดเผยนะคะถึงความรู้สึกด้วยนะคะบอกว่า ทีมโฆษกรัฐบาลในมิติใหม่จะมีความเข้มข้นรวดเร็วในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนไม่เน้นการโต้วาทีไม่ได้เน้นเรื่องการใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่ว่าจะตอบโต้ด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้ตั้งเป้าที่จะนำพาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนาประเทศรวมถึงค้นหาแนวทางที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนให้ดีขึ้นโดยเปิดโอกาสให้มีการประชันแนวคิดกันอย่างสร้างสรรค์
5: งานของโฆษกจะไม่ได้เป็นงานเพียงแค่การสื่อสารจากเราอยากจะพูดอะไรแต่กองโฆษกจะทำงานในฐานะเป็นผู้รับฟังข้อมูลความคิดเห็นจากทุกคนทุกภาคส่วนจากพี่น้องประชาชนหรือหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อรับข้อมูลเหล่านั้นมาส่งถ่ายทอดถึงรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีและก็หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อไปนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจทำงานกันครับก็ต้องขอบคุณครับวันนี้ครับ
2: ทั้งนี้นะคะถ้าหากข้อเสนอใดเป็นเรื่องดีๆและเป็นประโยชน์ก็เชื่อมั่นว่าคณะรัฐมนตรีพร้อมที่จะนำแนวทางไปปฏิบัติในขณะเดียวกันเรื่องใดที่คณะรัฐมนตรีดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพทีมโฆษกรัฐบาลก็จะทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลเหล่านั้นไปถึงประชาชนให้ได้รับทราบอย่างทั่วถึงนี่คือทิศทางการทำงานหลักของทีมโฆษกในระยะต่อไปค่ะ
3: ส่วนเรื่องของกระแสข่าวการเตรียมย้ายอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะครับประเด็นนี้ล่าสุดทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เน้นย้ำนะครับว่ายังไม่ได้ดำเนินการใดๆซึ่งทั้งหมดทางปลัดกระทรวงยุติธรรมจะเป็นผู้พิจารณาครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้บอกนะครับว่าขณะนี้เรื่องของการโยกย้ายอธิบดี DSI ยังไม่ได้เข้าสู่ขั้นตอนของการดำเนินการใดๆโดยทางปลัดกระทรวงยุติธรรมเพิ่งเข้ารับตำแหน่งและได้รับนโยบายให้พิจารณาผลงานของหน่วยงานในสังกัดโดยเฉพาะผลงานย้อนหลัง2ปีนะครับว่ามีผลที่เป็นรูปธรรมมากน้อยเพียงใดส่วนการพิจารณาโยกย้ายหรือไม่นั้นก็ต้องพิจารณาจากผลงานในภาพรวมซึ่งปลัดกระทรวงยุติธรรมจะเป็นผู้พิจารณาขณะที่อีกประเด็นที่ถูกจับตาก็คือกระแสข่าวเตรียมโยกย้ายร้อยตำรวจเอกปิยะรักษ์สกุลอธิบดีกรมควบคุมกรมคุมประพฤติมานั่งแทนที่เก้าอี้อธิบดี DSI นะครับทางพลตำรวจโทรุฑพลบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาแต่อย่างใดโดยร้อยตำรวจเอกปิยะซึ่งเคยปฏิบัติงานอยู่ที่ DSI มาก่อนที่จะย้ายไปปฏิบัติงานในหน่วยอื่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นหากมีการพิจารณาก็ต้องนำข้อมูลต่างๆมาประกอบการตัดสินใจด้วย
6: ยังไม่มีการพิจารณาในเรื่องนี้เลยนะยังไม่มีการพิจารณาในเรื่องนี้เลยเพราะว่าอย่างที่ผมนำเรียนว่าท่านปลัดก็ท่านก็ยังมาไม่นานนะครับยังมาไม่นานแล้วก็ท่านเคยอยู่ก็จริงอ่ะแต่ว่าท่านก็ออกไปต่างหน่วยพอสมควรนะครับพวกผมมาก็คงจะต้องมาดูในเรื่องของข้อมูลต่างๆประกอบด้วยครับผมแต่นั้นก็เป็นข่าวซึ่งทางผมก็ยังสงสัยเลยว่ามีย้ายบางข่าวก็ว่ายืนยันว่าไม่ย้ายอะไรเงี้ยซึ่งจริงในภายในกระทรวงก็ยังไม่มีขั้นตอนการดำเนินการในเรื่องนี้เลยครับผม
2: ส่วนประเด็นสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งปูพรมตรวจสอบสุสานทั่วประเทศแล้วก็จะขยายผลเครือข่ายโนมินีที่ถือครองที่ดินสร้างสุสานโดยยืนยันว่าหากพบผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินคดีทั้งหมดค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ปูพรมตรวจสอบสุสานและสถานที่ชาปนกิจทั่วประเทศที่มีอยู่ราว 1,200 แห่งเพื่อตรวจสอบรายละเอียดใบอนุญาตผู้ยื่นคำขอและจำแนกตามศาสนารวมถึงสุสานย่านถนนเจริญกรุงที่พบร่างชาวอิสราเอลถูกนำไปฝังอยู่49หลุมซึ่งเชื่อมโยงกับสุสานข้างเคียงโดยมีการสร้างกำแพงกั้นเฉพาะก็ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยไปตรวจสอบแล้วว่าทำได้หรือไม่ขณะเดียวกันในวันที่10กันยายนนี้จะลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราติดตามความคืบหน้าด้วยตัวเองค่ะ
7: ตอนนี้รายงานที่ได้มาเนี่ยสุสานบวกที่ชาปนกิจศพทั้งหมดในประเทศเนี่ยมีอยู่ประมาณ 1,200 นะครับแล้วก็กำลังขอรายละเอียดอยู่ว่าแต่ละที่มีอายุไหมหมดอายุไหมและใครเป็นผู้ขอนะครับไหนๆเรื่องนี้มาแล้วก็ยังไม่มีใครเคยมาดูการจัดระเบียบเรื่องนี้ก็เดี๋ยวผมทำเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยววันพฤหัสช่วงบ่ายนี้เดี๋ยวผมจะไปที่ฉะเชิงเทราด้วยตัวเองเพื่อไปติดตามดูว่าความคืบหน้าของเรื่องสุสานของชาวอิสราเอลที่ฉะเชิงเทรานั้นเป็นอย่างไรบ้าง
2: ส่วนประเด็นการทำสุสานของชาวต่างชาตินั้นนายพลพีชี้แจงว่าบริษัทการชาบาทมีผู้ถือหุ้นหรือผู้ก่อตั้ง3คนเป็นชาวอิสราเอลที่ได้รับสัญชาติไทยทั้งหมดและเป็นเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าวรวมถึงชาบาทที่ภูเก็ตด้วยซึ่งจะร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมขยายผลตรวจสอบเครือข่ายชาวอิสราเอลที่ต้องสงสัยเข้าข่ายนอมินีหรือกระทำผิดกฎหมายโดยพื้นที่ต้องสงสัยมีทั้งที่ฉะเชิงเทราและแปลงที่ดินสร้างชาบาทย่านสุขุมวิทในกรณีเรื่องสัญชาตินะคะนายพลพีก็บอกว่าหากมีสัญชาติไทยกฎหมายไทยครอบคลุมอยู่แล้วทั้งการดำเนินคดีและยึดทรัพย์สินหากเลวร้ายมากก็มีขั้นตอนตามกฎหมายที่สามารถเพิกถอนสัญชาติและเนรเทศออกนอกประเทศได
7: ้บริษัทการชาบัตเนี่ยถือหุ้นหรือผู้ก่อตั้งบริษัทมี3คนนะครับเป็นชาวอิสราเอลที่มีสัญชาติไทยทั้งหมดนะครับแล้วเขาก็เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้แล้วก็อีกหลายๆแปลงรวมถึงชาบัตที่ภูเก็ตด้วยนะครับตอนนี้ตัวผมเองแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเราก็ขยายเครือข่ายของชาวอิสราเอลที่เราคาดว่าอาจจะเป็นนอมินีหรือทำผิดกฎหมายอยู่แล้วแล้วก็หนึ่งในสถานที่นั้นที่เราสงสัยก็คือสถานที่ที่ฉะเชิงเทรานี้ด้วยรวมถึงแปลงที่พี่น้องประชาชนให้ความสงสัยก็คือแปลงที่กำลังสร้างชาบัตที่สุขุมวิทด้วยนะครับอันนี้เรากำลังดูอยู่เช่นเดียวกันก็ตอนนี้กำลังต่อจิ๊กซอให้เป็นภาพใหญ่นะครับไอ้ตรงไหนที่ผิดกฎหมายเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายไปเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องสัญชาติผมไม่ได้มีตกกังวลอะไรว่าเป็นชาวต่างชาติแล้วก็มีสัญชาติไทยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีสัญชาติไทยเนี่ยกฎหมายไทยนั้นครอบคลุมอยู่แล้วไม่

0: ราชบัญญัติการเนรเทศพุทธศักราช2499ที่ได้ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ใช้ดุลยพินิจและกระบวนการนั้นล่าช้าเพราะฉะนั้นทางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพุทธศักราช2569จึงได้เข้ามากำหนดแนวปฏิบัติให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการตามอำนาจของพระราชบัญญัติการเนรเทศพุทธศักราช2499ได้อย่างชัดเจนโดยมีแนวทางในการทำงาน4ข้อสำคัญนะครับก็คือมีการระบุผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนโดยกำหนดให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นคนรวบรวมหลักฐานและเสนอเรื่องถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณามีคำสั่งเนรเทศการกำหนดแนวทางพิจารณาลดการใช้ดุลยพินิจเพื่อให้สามารถดำเนินการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเนรเทศได้อย่างชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันมีการเชื่อมโยงข้อมูลข้ามหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายกำหนดขั้นตอนของการดำเนินการให้รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์โดยมีการวางไทม์ไลน์ตั้งแต่การจับกุมการรวบรวมข้อมูลไปจนถึงการส่งตัวผลักดันออกนอกประเทศเมื่อมีเหตุฉุกเฉินทางนี้นะครับทางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพุทธศักราช2569ไม่ได้เป็นการเพิ่มอำนาจในการเนรเทศขึ้นใหม่แต่เป็นการกำหนดแนวทางปฏิบัติและกระบวนการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติดังกล่าวของปี2499ซึ่งเป็นกฎหมายเดิมสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนลดความซับซ้อนและการใช้ดุลยพินิจที่ไม่จำเป็นตลอดจนทำให้หน่วยงานของภาครัฐนั้นสามารถประสานข้อมูลและดำเนินการได้อย่างรวดเร็วซึ่งปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเนรเทศชาวต่างชาติไปแล้ว2คนนะครับเป็นชาวอิสราเอลและชาวฝรั่งเศสที่มีพฤติกรรมกระทบต่อความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกไปจากประเทศไทยแล้ว
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับตำรวจเดินหน้าตรวจสอบคนต่างด้าวที่มาประกอบอาชีพแย่งอาชีพคนไทยนะคะโดยกำหนดโซนนำร่อง10เขตซึ่งในช่วง2เดือนนั้นจับได้แล้วเกือบ40คนค่ะอันนี้เป็นความร่วมมือกันนะคะระหว่างกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางสำนักเทศกิจรวมถึงตำรวจ4สถานีตำรวจนครบาลค่ะมีทั้งสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อลุมพินีปทุมวันและบางรักจะประชุมวางแนวทางแก้ปัญหาคนต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีระบุว่าจากข้อมูลร้องเรียนพบการขายของของคนต่างด้าวก็คือพบคนต่างด้าวเนี่ยมาขายของมาในลักษณะเข็นรถเข็นขายผลไม้ขายน้ำผลไม้ขายอาหารโดยเฉพาะย่านถนนสุขุมวิทนะคะซึ่งทางกรุงเทพได้กำหนดโซนนำร่อง10เขตก่อนจะขยายให้ครอบคลุมทั้ง50เขตในช่วง2เดือนจับผู้กระทำผิดได้ทั้งหมด36คนบางคนที่จับได้ไม่มีเอกสารมาแสดงตัวเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบสถานะและสิทธิการประกอบอาชีพตามกฎหมายนอกจากนี้ยังพบแรงงานต่างด้าวบางส่วนขึ้นทะเบียนทำงานก่อสร้างแต่ภายหลังก็แยกตัวออกมาประกอบอาชีพเองโดยไม่มีนายจ้างหรือข้อมูลของนายจ้างไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจุดนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนายวรชนถาวรพงษ์รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครเตรียมเชื่อมโยงข้อมูลกับตำรวจและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบสถานะการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและสิทธิ์ในการประกอบอาชีพเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
2: ต้องพยายามที่จะเข้าไปเข้มงวดกวดขันแล้วก็มีการจับกุมอย่างต่อเนื่องตลอดมาในช่วง2เดือนนะครับในช่วง2เดือนเนี่ยเราจับกลุ่มในกรุงเทพมหานครเนี่ยใน10เขตนำร่องนะครับที่เป็น10เขตที่เราคิดว่ามีปัญหาของคนต่างด้าวเข้ามาแย่งอาชีพคนไทยเนี่ยจับไป
3: 36ราย
2: 37 36รายนะครับ36รายบางรายเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่มีบัตรอะไรเลยนะครับหรือมีอาจจะไม่อยากแสดงตัวซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของคนต่างด้าวที่จริงๆแล้วเนี่ยลงทะเบียนเพื่อเป็นแรงงานเกี่ยวกับเรื่องของกรรมกรก่อสร้างนะครับแต่แยกตัวออกมาแล้วมาประกอบอาชีพของตนเองไม่อยากจะมีนายจ้างละแต่อาศัยการอุปโลกนายจ้างขึ้นมาซึ่งตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่ด้วยนะครับ
0: ส่วนความเข้มข้นในการกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาตินะครับทางตำรวจสอบสวนกลางได้ร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้ทลายเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับที่มีการลักลอบใช้บ้านหรูในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นฐานปฏิบัติการเพื่อที่จะหลอกลวงเพื่อนร่วมชาติโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด13คนครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับได้นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกับ แผนกกงสุลตำรวจสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเปิดปฏิบัติการเข้าจับ

0: ุมชาวเกาหลีใต้12คนและชาวจีนอีก1คนในความผิดเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตซึ่งปฏิบัติการนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการสืบสวนและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับตำรวจเกาหลีใต้มาตั้งแต่ปี2568ก่อนจะมีการเข้าไปตรวจค้นบ้านหรูในพื้นที่ย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งกลุ่มผู้ต้องหานั้นใช้เป็นฐานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบของกลางก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ VoIP หรือเป็นโทรศัพท์ที่สามารถโทรผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้51เครื่องโทรศัพท์มือถืออีก20เครื่องพร้อมกับสคริปต์ที่ใช้ในการหลอกลวงรวมไปถึงเอกสารอีกจำนวนหนึ่งได้สอบสวนต่อมานะครับทราบว่าแก๊งนี้มีหัวหน้าเป็นชาวจีนส่วนชาวเกาหลีใต้อีก12คนเป็นสมาชิกแก๊งมีหน้าที่ใช้แอปพลิเคชันคุยไปโทรหลอกล่อชาวเกาหลีใต้โดยจะอ้างนะครับว่ามีคดีก่อนที่จะหลอกให้เหยื่อนั้นโอนเงินซึ่งตำรวจบอกนะครับว่าแก๊งนี้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยได้ประมาณ2เดือนและมักจะย้ายที่อยู่ทุกๆ6เดือนเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการติดตามจับกุมขณะเดียวกันยังสืบทราบด้วยว่าแก๊งนี้มีพฤติกรรมมุ่งเป้าไปที่กลุ่มของนักศึกษาโดยจะหลอกเหยื่อนะครับว่ามีชื่อไปพัวพันกับเว็บพนันจากนั้นก็จะโทรไปข่มขู่ไปกดดันเหยื่อจนต้องมีการโอนเงินหรือไปขอเงินจากผู้ปกครองซึ่งช่วงเดือนที่ผ่านมาหลอกเงินเหยื่อไปได้กว่า70ล้านบาทจนกระทั่งถูกจับกุมในที่สุดครับ
1: นอกจากนี้นะคะตำรวจสอบสวนกลางยังได้จับกุมนายฮันอายุ67ปีชาวเกาหลีใต้ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงหลอกลวงเพื่อนร่วมชาติให้ลงทุนซื้อที่ดินและอาคารชุดที่ชะอำจังหวัดเพชรบุรีและที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์โดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือในการถือครองอสังหาริมทรัพย์ได้และก็ให้ผู้เสียหายโอนเงินเข้าบริษัทแห่งหนึ่งที่มีนางสาวนิชิตาพัญญาคนไทยเป็นกรรมการแต่ว่าสุดท้ายไม่มีการนำเงินไปลงทุนซื้อที่ดินจริงนะคะผู้เสียหายก็เลยเข้าแจ้งความดำเนินคดีหลังตำรวจสืบสวนจนทราบว่าผู้ต้องหาหลบหนีไปซ่อนตัวในบ้านพักหรูที่หัวหินก็ขอหมายค้นแล้วก็วางแผนเข้าตรวจค้นจับกุมพร้อมนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะในฮันกับพวกยังก่อเหตุที่มีแผนประทุษกรรมในลักษณะเดียวกันอีก3คดีนะคะรวมมูลค่าความเสียหายกว่า147ล้านบาทเป็นบุคคลที่ทางการเกาหลีใต้ต้องการตัวเพราะที่เกาหลีใต้เขาก็มีคดีฉ้อโกงอีกถึง14คดีค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าในการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านช่วงนี้พักสักครู่ครับ

ชุดไทยจักรพรรดิชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามนเทียนใช้เป็นสถานที่สำหรับพระราชพิธีเฉลิมราชมนเทียนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที่นั่งจักรพรรดิหมายถึงที่อยู่ของพระมหาจักรพรรดิราชซึ่งตามพระราชนิติธรรมประเพณีพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ได้หรืออาจประทับแรมเพียง1หรือ2ราตรีต่อจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชมณฑียนหรือพระราชวังอื่นตามพระราชอัธยาศัยเป็นชุดแบบไทยแท้แบบหนึ่งตัวสิ้นใช้ผ้าไหมหรือยกทองเอวจีบข้างหน้ามีชายพกห่อพระจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่หนึ่งก่อนแล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณห่มทับพระจีบอีกชั้นหนึ่งใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

0: กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกที่รัฐบาลได้มีการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 9,000 บาทนะครับไปถึง 15,000 กว่าครัวเรือนนะครับเป็นวงเงินกว่า136ล้านบาทซึ่งชาวบ้านที่ได้รับเงินเยียวยานี้นะครับก็บอกว่าดีใจที่รัฐบาลได้มอบเงินช่วยเหลือซึ่งสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่งครับโดยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยวันนี้เรียกได้ว่ายิ้มออกกันเลยนะครับหลังจากเงินช่วยเหลือเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเริ่มที่จะโอนเข้าบัญชีในรอบแรกจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมเป็นวงเงินกว่า136ล้านบาทเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาซึ่งผู้สื่อข่าว NBT เราลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังหนึ่งนะครับในพื้นที่บ้านสวนตาลตำบลเวียงอำเภอเมืองน่านโดยนายวิทยาและนางลิขิตจันเปงหนึ่งในครอบครัวที่ได้รับเงินเยียวยานะครับบอกว่าครอบครัวเองมีสมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกันเนี่ย5คนเป็นบ้านชั้นเดียวประสบปัญหาน้ำท่วมแทบทุกปีเงินที่รัฐบาลมอบให้ 9,000 บาทแม้จะไม่เพียงพอกับความเสียหายทั้งหมดแต่ก็ถือได้ว่าเป็นความช่วยเหลือที่มีความหมายและขอขอบคุณรัฐบาลที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในช่วงเวลาที่ได้รับความเดือดร้อนครับ
1: เมื่อเช้าได้รับเงินเยียวยา
2: ได้รับแล้วค
1: ่
2: ะ
1: มันเข้าเตือนเรายังไงคะแมสเสจหรือว่า
2: ของดีใจเนาะก็อยากจะขอบคุณรัฐมนตรีอะไรว่าให้ความช่วยเหลือดีอยู
3: ่ก็ขอบคุณเทศบาลขอบคุณทั้งรัฐบาลครับเนาะรัฐบาลที่ได้ช่วยเหลือชุมชนชาวบ้านอย่างชาวบ้านก็ดีอกดีใจนะครับเนาะที่ได้เงินมาเยียวยามาล่างมาอย่างก็ยังกระตุ้นได้ซื้อของที่ว่ามันเสียหายไปกลับคืนมาใจได้นะครับนะก็ทําให้มาหงก็ดีอกดีใจกันชาวบ้านก็ดีอกดีใจกันคณะทางกรรมการชุมชนแล้วก็ทางเทศบาลก็ช่วยกันทําเอกสารส่งทางรัฐบาลหรือปพ.ทั้งอย่างครับพี่นะ
0: เช่นเดียวกับนายเปียกสุขรักษ์นะครับซึ่งเป็นชาวบ้านที่บ้านสวนตาลเช่นเดียวกันก็บอกว่าเงิน 9,000 บาทเนี่ยอาจจะไม่ได้คุ้มครองหรือว่าคุ้มค่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนได้รับการเยียวยาโดยได้ตั้งใจนะครับว่าจะนำเงินส่วนหนึ่งไปซ่อมแซมบ้านครับ
4: ดีขึ้นครับ
1: ตั้งใจถ้าเกิดได้เงินเยียวยามาแล้วจะเอาไปทำอะไรในการเกี่ยวกับ
4: ซ่อมแซมครับซ่อมแซมจะซ่อมแซมห้องน้ำครับเพราะห้องน้ำผมชุดครับซ่อมแซมไปก่อนขอบคุณครับขอบคุณที่ช่วยเหลือ
0: ทางนี้นะครับทางปภ.ได้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาครัวเรือนละ 9,000 บาทและรวมไปถึงค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตปัจจุบันนะครับทางปภ.ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายชื่อผู้ประสบภัยและส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินแล้วโดยได้โอนเงินเยียวยาครั้งแรกในวันนี้นะครับในช่วงเวลา 02:00 ถึง 06:00 เช้ารวมจำนวน 15,215 ครัวเรือนเป็นเงิน136ล้านกว่าบาทครับ
5: สภาพอากาศของไทยตอนนี้ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญนะคะทำให้หลายพื้นที่มีฝนทิ้งช่วงกระทบกับนาข้าวขณะเดียวกันหลายพื้นที่ระยะนี้ก็จะมีฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคอีสานค่ะทำให้ประชาชนริมฝั่งน้ำมูลที่อุบลราชธานีก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือเพราะว่าฝนที่ตกมาก่อนหน้านี้ทำให้น้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะฝนที่ตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีทำให้ปริมาณน้ำในลุ่มน้ำมูลสูงขึ้นทางจังหวัดได้ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดชุมชนริมแม่น้ำมูลและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะชุมชนวังแดงในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีได้เตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เพื่อรับมือสถานการณ์น้ำพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่หากน้ำเพิ่มสูงจนล้นตลิ่งส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ริมฝั่งน้ำมูลทั้งฝั่งอำเภอวารินชำราบและพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานีต่างก็เตรียมความพร้อมรับมือแม้ว่าขณะนี้ระดับน้ำมูลที่สถานีวัดน้ำM7 ยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ2เมตร43เซนติเมตร
6: น้ำก็ยังขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้คิดว่าน้ำขึ้นทีละนิดนะครับพอเมื่อวานนี่ก็ขึ้นมาอีกสักประมาณ2นิ้วนะครับก่อนจะ2นิ้วก็ขึ้นมาเป็นเมตรแล้วเมตรกว่าๆนะครับรวมแล้วแต่การเตรียมพร้อมก็เตรียมได้ดีครับเตรียมพร้อมประชาชนที่อยู่ริมน้ำนี่พยายามเขาเตรียมไปแล้วครับอย่างเช่นแต่ละครอบครัวก็จะเตรียมไว้ที่บ้านใกล้น้ำก็จะเตรียมที่รองรับชั้น2นะครับเตรียมไว้เอาขนของขึ้นไป
0: แต่เรื่องของลักษณะอากาศหรือน้ำที่จังหวัดอุทัยธานีมีฝนทิ้งช่วงทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนวังร่มเกล้านั้นแห้งขอดส่งผลให้ระบบชลประทานไม่สามารถระบายน้ำไปยังคลองส่งน้ำตอนหนึ่งฝั่งขวาเพื่อหล่อเลี้ยงพื้นที่นาข้าวใน6ตำบลของอำเภอเมืองรวมกว่า 5,000 ไร่ได้นะครับเบื้องต้นเรื่องนี้ทางด้านของนายกฤษดาช้องพูนผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุทัยธานีได้สั่งเดินเครื่องสูบน้ำณสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจักษาที่ตำบลสแกกรังอำเภอเมืองอุทัยธานีเพื่อสูบน้ำจากแม่น้ำสแกกรังเข้าไปที่คลองส่งน้ำชลประทานผ่านอุโมงค์น้ำใต้

0: ดินระยะทางยาวกว่า15กิโลเมตรครับ
1: ขณะที่เกษตรกรในตำบลหนองเต่าอำเภอเมืองอุทัยธานีบอกว่าปีนี้ฝนตกน้อยทำให้ต้นข้าวไม่สมบูรณ์แม้ทางชลประทานจะเข้ามาช่วยเหลือด้วยการสูบน้ำจากแม่น้ำสแกกรังเข้ามาช่วยในนาข้าวแต่นาที่อยู่ในพื้นที่สูงน้ำก็ไปไม่ถึงชาวนาจำเป็นต้องใช้เครื่องสูบน้ำมาดึงน้ำจากชลประทานเข้านาอีกต่อหนึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ก็ยังดีกว่าปล่อยให้ข้าวแห้งตาย
2: มันขาดน้ำไหมครับ
3: ขาดน้ำหน้าฝนฝนก็ไม่ตก
2: ไม่ตกเลยตกใหญ่ครั้งหนึ่งมันก็ไม่ตกตกยิ้มยิ้มมันเรื่อยๆอย่างเงี้ยประทังไม่ให้ตายซะเอง
3: ประทังไม่ให้ตายซะเอง
2: คร
3: ับ เพราะตอนนี้ทางหน่วยงานชนประทานเขาช่วยเหลือไหมครับ
2: เขาก็ช่วยเหลือเนี่ยมีแล้วก
3: ็กำลังสูบน้ำจากไหนมาครับ
2: สูบมาจากเขาจักษา
3: เขาจักษานะสถานีสูบน้ำไฟฟ้า
2: ครับ
3: เขาจักษา
2: คร
3: ับ ต่อเข้านาทีไหม
2: ถูกครับ
3: ไม่ถึงนาเลย
2: มันนามันสูงก็ไม่ถึง
3: ครับบางส่วนที่เขาไม่ต้องสูบมีไหม
2: มีครับถ้ามักพอล่างๆไปก็ไม่ต้องสูบ
1: อย่างไรก็ตามนะคะชาวนาในพื้นที่ก็ตั้งความหวังว่าอยากให้ราคาข้าวอยู่ที่ประมาณตันละ 8,000 ถึง 10,000 บาทซึ่งถ้าได้ราคานี้ก็เพียงพอที่จะมีชีวิตอยู่รอดต่อไปได้
0: ช่วงนี้ไปดูผลการปราบปรามอาชญากรรมทางทรัพยากรธรรมชาติกันบ้างนะครับเรื่องนี้ทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการสนที่กำลังร่วมกับทางกรมป่าไม้ในการสกัดจับรถบรรทุกไม้ประดู่เถื่อนที่จังหวัดเชียงรายพร้อมกับมีการเตรียมขยายผลตรวจสอบเส้นทางทางการเงินเพื่อที่จะออกหมายจับนายทุนต่างชาติที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ภายใน2สัปดาห์ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลตำรวจตรีอเนกเตาสุภาพผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปทส.พร้อมด้วยนายสุพจน์ผู้รัตนโอภารองอธิบดีกรมป่าไม้ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติการตรวจยึดไม้ประดู่ของกลาง109ท่อนพร้อมจับกุมผู้ขับขี่รถบรรทุก2รายในอำเภอเทิงและอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายโดยถูกดำเนินคดีในความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ทั้งเรื่องของการครอบครองและการเคลื่อนย้ายไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต
1: การจับกุมครั้งนี้เป็นการสืบสวนขยายผลจากการจับกุมกลุ่มผู้กระทำผิดเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของขบวนการลักลอบตัดและลำเลียงไม้ในพื้นที่ภาคเหนือกระทั่งนำไปสู่การขอศาลเข้าตรวจค้นกระดังแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนแล้วก็ไปพบเศษไม้รวมถึงไม้ท่อนขนาดใหญ่ถูกอำพรางให้ดูเป็นไม้เก่าต่อมาเจ้าหน้าที่สะกดรอยติดตามรถบรรทุก2คันที่หลบหนีออกจากพื้นที่จนสามารถสกัดจับได้เมื่อวันที่6กันยายนพร้อมของกลางที่ซุกซ่อนอยู่
0: เรื่องนี้นะครับทางพลตำรวจตรีอเนกได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าทางหน่วยงานได้มุ่งเน้นการตรวจสอบตั้งแต่ต้นทางจากการลักลอบตัดไม้ไปจนถึงกลุ่มนายทุนต่างชาติที่อยู่เบื้องหลังโดยเฉพาะนายทุนชาวจีนและเวียดนามที่มีความต้องการไม้ประดู่สูงมากหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินเพื่อดำเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงินรวมถึงหากพบความเชื่อมโยงก็จะมีการพิจารณาดำเนินตามกฎหมายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติด้วยซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่มีพยานหลักฐานเพียงพอและคาดว่าจะสามารถขอศาลออกหมายจับนายทุนชาวต่างชาติที่เกี่ยวข้องได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน2สัปดาห์ทางด้านรองอธิบดีกรมป่าไม้ระบุนะครับว่าทางกรมป่าไม้ได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและติดตามแหล่งที่มาของไม้พร้อมกับเตือนนะครับว่าหากพบการตั้งโรงงานไม้แปรรูปโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดครับ
1: กรมทรัพยากรน้ำเตรียมจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569นะคะเชิญชวนประชาชนร่วมสร้างจิตสำนึกดูแลและฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองเพื่อส่งต่อสายน้ำที่สะอาดและระบบนิเวศที่สมบูรณ์สู่คนรุ่นต่อไปค่ะนายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำแถลงถึงการจัดงานในปีนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Flow with the Future สืบสานวิถีสายน้ำรังสรรค์อนาคตยั่งยืนมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเยาวชนและทุกภาคส่วนเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของสายน้ำรวมทั้งส่งเสริมให้ทุกคนร่วมกันดูแลใช้ประโยชน์จากแม่น้ำคูคลองอย่างเหมาะสมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเพื่อส่งต่อแหล่งน้ำที่สะอาดและสมบูรณ์ให้กับคนรุ่น ต่อไปในงานก็จะมีกิจกรรมหลากหลายค่ะทั้งการจัดเวทีเสวนาเกี่ยวกับการพลิกฟื้นสายน้ำด้วยนวัตกรรมการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองรวมถึงการเดินรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์แหล่งน้ำกับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

0: านจะจัดในวันศุกร์ที่18กันยายนนี้เวลา 12:30 นถึง 15:30 นนะคะที่สวนปทุมวนานุรักษ์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครก็เชิญชวนประชาชนมาร่วมงานและก็ร่วมกันใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าควบคู่กับการดูแลรักษาระบบนิเวศและคุณภาพน้ำค่ะ
1: เรื่องของการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำลำคลองทั้งในเรื่องของใช้ประโยชน์แล้วกระทบกับสิ่งที่เป็นลักษณะเรื่องของการเก็บการระบายของแม่น้ำลำคลองครับซึ่งก็จะเป็นปัญหาของปริมาณน้ำที่มากแล้วก็ต้องใช้เขาในการระบายในขณะเดียวกันอีกส่วนหนึ่งก็กระทบจากเรื่องคุณภาพครับในการที่พี่น้องประชาชนเนี่ยใช้บริการของแม่น้ำลำคลองเนี่ยเป็นเรื่องของการระบายนะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยใช้สิ่งที่เป็นมาตรฐานนะครับในการที่จะระบายน้ำออกมาสู่แม่น้ำลำคลองเพื่อแม่น้ำลำคลองเราจะได้มีคุณภาพที่ดีนะครับอีกเรื่องนึงก็คือแม่น้ำลำคลองเนี่ยในบางที่นะครับเป็นจุดเด่นที่สามารถที่จะสร้างหลายๆเรื่องได้ที่เกิดเป็นมูลค่าขึ้นมานะครับเพราะชุมชนหลายที่ก็ทำนะครับเป็นไม่ว่าเป็นตลาดน้ำหรือว่าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนครับขอให้ช่วยร่วมมือกันในการดูแลรักษาแม่น้ำลำคลองของเราครับ
2: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเศรษฐกิจกับคุณดีจตุรงค์ครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาอัปเดตการเจรจาภาษีสหรัฐที่ใกล้จะได้ข้อสรุปสำคัญแล้วนะครับภาษีทรัมป์นั้นกลายเป็นประเด็นการค้าโลกตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วนะครับเมื่อผู้นำสหรัฐประกาศเก็บภาษีต่างตอบแทนหรือ Reciprocal Tariff ภายใต้กฎหมาย IEEPA ซึ่งกรณีของไทยนั้นตอนแรกถูกเรียก 36% นะครับก่อนจะเจรจาจนเหลือ 19%อย่างไรก็ตามครับศาลสูงสหรัฐมีคำตัดสินเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าการเก็บภาษีภายใต้ IEEPA ไม่ชอบด้วยกฎหมายผู้นำสหรัฐก็เลยใช้กฎหมายการค้า1974มาตรา122นะครับเรื่องการแก้ปัญหาดุลการค้าเก็บภาษี 10% แทนอย่างไรก็ตามมาตรการนี้มีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลานะครับและการบังคับใช้ก็สิ้นสุดไปแล้วนี่คือสถานการณ์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าล่าสุดสหรัฐก็เลยใช้อีกมาตราหนึ่งครับก็คือ301เพื่อไต่สวนการค้าไม่เป็นธรรมกรณีของประเทศไทยนั้นถูกไต่สวน2เรื่องนะครับก็คือเรื่องแรกไม่มีมาตรการต่อสินค้านำเข้าที่ใช้แรงงานภาคบังคับไต่สวนจบแล้วนะครับถูกเรียกเก็บภาษี 12.5% ส่วนเรื่องที่2ก็คือกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างยังรอผลการพิจารณานอกจาก301แล้วสหรัฐยังเปิดการทำความตกลงการค้าหรือว่า ART นะครับเพื่อปรับดุลการค้าระหว่างคู่ค้าซึ่งตอนนี้ถ้าไทยกับสหรัฐไทยเป็นฝ่ายเกินดุลครับความตกลงนี้ครอบคลุมทั้งการจัดการอุปสรรคทางการค้าเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันหลายชาติปิดดิว ART นี้ได้แล้วนะครับแล้วก็ถูกสหรัฐเรียกภาษีลดลงการปิดดีล ART ให้ได้จะทำให้ไทยรักษาความสามารถในการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐนะครับซึ่งถือว่าเป็นตลาดอันดับที่1ของไทยมูลค่าสูงกว่า2ล้านล้านบาทและเกี่ยวข้องกับการจ้างงานในประเทศมากกว่า 400,000 ตำแหน่งครับ
1: ก็คิดว่าภายใน1อาทิตย์นี้ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็นำเรื่องเสนอให้กับทางคณะทางคณะทำงานของ USCR เนี่ยได้สรุปส่งให้กับท่านประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งก็จะน่าจะไฟนอลวันที่ตรงนั้นค่ะได้ค่ะตอนนี้ก็ไม่ติดอะไรแล้วค่ะก็ไม่มีความกังวลและคิดว่าน่าจะสรุปได้การส่งออกของเราก็น่าจะเป็นไปได้โดยปกตินะคะตัวเลขภาษีเป้าหมายก็คือจะอยู่ที่เฟรมที่เคยตกลงกันเอาไว้ตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน้าค่ะ
0: คุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการเจรจาภาษีสหรัฐว่าเป็นไปด้วยดีมากและสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ทุกประเด็นขณะนี้เหลือขั้นตอนรายละเอียดนะครับคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์และจากนั้นจะเสนอไปยังสหรัฐเมื่อขั้นตอนการเจรจาลงตัวก็จะนัดหมายให้นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อปิดการเจรจาโดยตัวเลขภาษีเป้าหมายจะอยู่ตามข้อตกลงที่เคยตกลงกันเอาไว้ตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน้านี้ครับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนสิงหาคมนะครับปรากฏว่าสูงสุดในรอบ6เดือนและก็ดีขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่3จากมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่ดำเนินการต่อเนื่องเป็นเดือนที่3เช่นกันครับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคหรือ CCI ประจำเดือนสิงหาคม2569อยู่ที่ระดับ 53.2 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่3และสูงสุดในรอบ6เดือนเนื่องจากผู้บริโภคคลายความกังวลจากราคาน้ำมันที่ไม่สูงจนเกินไปประกอบกับรัฐบาลใช้มาตรการอย่างไทยช่วยไทยพลัสติดต่อกันเป็นเดือนที่3และราคาพืชผลทางการเกษตรหลักปรับตัวดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งส่งผลทางจิตวิทยาเชิงบวกนะครับและเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนสอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2อยู่ที่ระดับ 41.8ภาพรวมความเชื่อมั่นดีขึ้นในทุกภูมิภาคและเกือบทุกด้านจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างไรก็ตามดัชนียังต่ำกว่าค่ากลางที่50นะครับสะท้อนว่าผู้ประกอบการยังกังวลสถานการณ์เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าปัญหาค่าครองชีพสูงความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่กระทบการค้าต้นทุนการทำธุรกิจสูงขึ้นสินค้าต่างชาติทุ่มตลาดและความเสี่ยงจากอุทกภัย รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยชี้ว่าช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมอาจจะเป็นช่วงสำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยนะครับจากปัจจัยทั้งสงครามตะวันออกกลางนโยบายการปรับโครงสร้างพลังงานการเจรจาข้อตกลงการค้ากับสหรัฐรวมถึงสถานการณ์การเมืองในประเทศและการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยยังคงประมาณการ GDP ทั้งปีครับขยายตัวที่2ถึง 2.5% ตามเดิมครับ
2: แต่จุดเปลี่ยนประเทศไทยนั้นอยู่ที่เดือนกันยาและเดือนตุลาคมซึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญ1ภาวะสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งจะไปกดดันราคาน้ำมันว่าจะเป็นอย่างไรและอาจจะพ่วงไปถึงในเรื่องของการเจรจา ART ว่าไทยจะถูกภาษีจากสหรัฐในอัตราที่เรายังส่งออกได้โดดเด่นเมื่อเทียบกับคู่แข่งหรือไม่และประเด็นสำคัญต่อเนื่องอีกอันนึงคือสถานการณ์การเมืองครับซึ่งอาจจะกดดันทำให้คนนั้นขาดความเชื่อมั่นได้ทั้งภาครัฐแล้วก็ทั้งภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเพราะว่านโยบายของรัฐจะทำต่อเนื่องหรือไม่มันเหลือพื้นที่ในการใช้งบประมาณไม่เยอะแล้วนะเพราะฉะนั้นมันต้องลงทุนเพื่ออนาคตเนี่ยและที่สำคัญคือมันต้องเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและต้องทุ่มในเรื่องของ7ธุรกิจรายได้สูงอุตสาหกรรมรายได้สูงคือมันจุดเปลี่ยนประเทศไทยคือต้องทำให้สิทธิไทยโตเกิน 3% เร็วที่สุดอย่าใช้เงินแจกเงินโอนมันทำให้สิทธิไทยป้อแป้อย่างเงี้ยพยุงไว้โต2.5มาเนี่ย
0: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย PDP 2026นะครับครอบคลุมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดรองรับการค้าการลงทุนในอนาคตครับคุณประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานบอกว่าร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย PDP 2026จะวางทิศทางระบบไฟฟ้าของประเทศไปจนถึงปี2050เพื่อขับเคลื่อนพลังงานสะอาดดึงดูดการค้าการลงทุนจากต่างประเทศเนื่องจากปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญกับสินค้าคาร์บอนต่ำและการไม่มีคาร์บอนฟุตพริ้นในห่วงโซ่การผลิตรวมถึงความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ

0: ลุ่ม Data Center และรถยนต์ไฟฟ้าสิ่งที่ต้องเร่งพัฒนาก็คือระบบส่งและสายจำหน่ายไฟฟ้านะครับที่จะต้องใช้เงินลงทุนสูงถึง 3-7 แสนล้านบาทโดยจะใช้เงินลงทุนจากการไฟฟ้าทั้ง3แห่งเพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานแผน PDP 2026ยังบรรจุโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR เป็นหนึ่งในทางเลือกหลักนะครับกำลังการผลิตรวมสูงสุด 9,000 เมกะวัตต์ภายในปี2050มอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ของ IAEA ก่อนพิจารณาเปิดให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในอนาคตแผน PDP 2026จะมีความยืดหยุ่นและพร้อมปรับเปลี่ยนในทุก 2-3 ปีตามสถานการณ์เทคโนโลยีและเศรษฐกิจขณะที่ภาครัฐก็มีแผนสำรองด้วยการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานหรือการใช้ก๊าซธรรมชาติร่วมกับเทคโนโลยีดักจับคาร์บอนเพื่อสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยจะมีพลังงานที่มั่นคงสะอาดและราคาเหมาะสมครับดีป้าเปิดเผยอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยปี2568โต 22.66% นะครับมูลค่าทะลุ3ล้านล้านบาทตามการลงทุนด้าน AI ศูนย์ข้อมูลและการค้าออนไลน์ขณะที่การส่งออกฮาร์ดแวร์เติบโตเกือบ 40% แต่ว่ายังต้องติดตามผลกระทบจากมาตรการภาษีสหรัฐและ AI ครับที่เริ่มเข้ามาเปลี่ยนลักษณะงานบางประเภทครับคุณสุภกรสิทธิชัยรักษาการแทนผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าเปิดเผยว่าอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยปี2568มีมูลค่ารวมกว่า 3.87 ล้านล้านบาทเติบโต 22.66% จากปีก่อนหน้าตามการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI และศูนย์ข้อมูลทั่วโลกรวมถึงการขยายตัวของการค้าออนไลน์ส่งผลให้ความต้องการอุปกรณ์บริการและโครงข่ายดิจิทัลเพิ่มขึ้นรวมถึงการเร่งสั่งซื้อสินค้าก่อนที่มาตรการภาษีของสหรัฐจะมีผลบังคับใช้กลุ่มที่ขยายตัวสูงสุดก็คือบริการดิจิทัลนะครับเพิ่มขึ้น 28.04% ตามมาด้วยฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะเติบโต 24.04% ขณะที่ซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์เติบโต 16.08% เป็นการเติบโตสูงสุดในรอบหลายปีด้านการส่งออกฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะเพิ่มขึ้น 38.79% นะครับโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นกว่า 119% และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มขึ้นกว่า 92% ขณะที่การนำเข้าลดลงครับ 4.81% ส่วนการจ้างงานยังเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะบุคลากรด้านฮาร์ดแวร์ที่มีมากกว่า 4 แสนคนเพิ่มขึ้นเกือบ 37% สะท้อนว่า AI ยังไม่ได้กระทบการจ้างงานในภาพรวมแต่ก็เริ่มเห็นผลในงานประจำและงานประมวลผลพื้นฐานซึ่งมีแนวโน้มชะลอตัวลงส่วนในปีนี้ยังต้องติดตามมาตรการภาษีของสหรัฐนะครับที่อาจจะกระทบต่อคำสั่งซื้อและการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลในระยะต่อไปครับสำนักงานประกันสังคมหรือสปส.ลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีครับรณรงค์ให้นายจ้างและผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้ครับสำนักงานประกันสังคมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกบริเวณท่าน้ำนนทบุรีและตลาดนัดหน้าโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าคุณมาลากาลันหอประทุมผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เจ้าหน้าที่จะมุ่งสื่อสารกับประชาชนโดยตรงตั้งแต่การตรวจสอบสิทธิ์สถานที่ลงคะแนนและขั้นตอนการใช้สิทธิ์ที่ถูกต้องเพื่อสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้ออกไปเลือกตั้งนะครับขณะที่สปส.ก็จะเดินหน้าประชาสัมพันธ์ผ่านรถแห่กระจายเสียงในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องด้วยสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่ลงคะแนนนะครับนายจ้างสามารถตรวจสอบได้ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-service ส่วนผู้ประกันตนตรวจสอบผ่านระบบบริการตนเองและแอปพลิเคชัน SSO Plus ขณะที่ผู้ที่ไม่ได้ใช้ระบบดังกล่าวนะครับสามารถตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศสำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์ออกมาเลือกตั้งนะครับ27กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาเพื่อร่วมกำหนดทิศทางการบริหารงานประกันสังคมครับ
1: ังจากที่นายจ้างหรือผู้ประกันตนนะคะเข้าไปตรวจสอบว่าตัวเองมีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไหนอย่างไรนะคะสถานที่เลือกตั้งนะคะแล้วก็ผู้สมัครรับเลือกตั้งมีใครบ้างและหมายเลขประจำตัวเป็นอย่างไรนะคะวิธีการลงคะแนนจะลงคะแนนอย่างไรแนะนำค่ะว่า1เมื่อท่านทราบว่าท่านอยู่สถานที่เลือกตั้งใดนะคะเช้าขึ้นมาค่ะท่านถือบัตรประจำตัวประชาชนค่ะเดินเข้าไปคูหานะคะในการลงคะแนนค่ะใช้วิธีการเขียนหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งการเขียนหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งนั่นหมายความท่านจะต้องจำหมายเลขของผู้สมัครรับเลือกตั้งและเข้าคูหาไปการเขียนเป็นหมายเลขอารบิกนะคะ1คนนะคะไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนมีสิทธิ์เขียนหมายเลขผู้สมัครไม่เกิน7หมายเลข
0: ทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

ชุดไทยบรมพิมานชื่อชุดมาจากพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเดิมมีชื่อว่าพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนต่อมาในปีพุทธศักราช2467พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเป็นพระที่นั่งบรมพิมานตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่อันเป็นพระวิมานที่ประทับในพระอภิเนานิเวศชุดไทยพิธีตอนค่ำที่ใช้เข็มขัดใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบติดกันสิ้นมีจีบยกข้างด้านหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้ผ้ามีจีบยาวจรดข้อเท้าแบบนี้เหมาะสำหรับผู้มีรูปร่างสูงบางสำหรับใช้ในงานเต็มยศหรือครึ่งยศเช่นงานอุทยานสโมสรหรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการในคืนที่มีอากาศเย็นใช้เครื่องประดับสวยงามตามสมควร

0: ประธานวุฒิสภาเปิดงาน Senate Forum 2026นำเครือข่ายวิชาการ22สถาบันร่วมผนึกกำลังนำงานวิจัยมาใช้กันกรองกฎหมายและจัดทำนโยบายเพื่อประโยชน์ของประชาชนค่ะนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาร่วมเปิดงานสัมมนาถอดรหัสอนาคตประเทศไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมซึ่งจัดโดยคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภาร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและเครือข่ายวิชาการประธานวุฒิสภาระบุว่าโครงการนี้นับเป็นกิจกรรมที่ดีในการนำองค์ความรู้และผลงานวิจัยมาสนับสนุนการทำงานของวุฒิสภาโดยเฉพาะด้านการทำหน้าที่กลั่นกรองกฎหมายที่มีความจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือเพื่อ นำมาใช้ประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายรวมถึงจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนี้ประธานวุฒิสภาได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆจำนวน22หน่วยงานอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สร้างสีสันก็คือการโชว์สเต็ปเต้นของหุ่นยนต์จากบริษัทพัทยาโดรนแอนด์โรบอติกเซ็นเตอร์ที่นำนวัตกรรมมาจัดแสดงนะคะมีทั้งหุ่นยนต์ช่วยงานบ้านแล้วก็มีหุ่นยนต์สุนัขตรวจจับความปลอดภัยและช่วยกู้ภัยในพื้นที่เสี่ยงรวมไปถึงหุ่นยนต์ที่มาตอบคำถามแล้วก็ให้ข้อมูลด้วยนะคะแต่ตัวก็จะมีชื่อของเขาด้วยสำหรับงานครั้งนี้แบ่งพื้นที่จัดแสดงรอบสระมรกตออกเป็น6โซนค่ะทั้งนิทรรศการวิชาการเศรษฐกิจสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารสุขภาพเทคโนโลยี BCG เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
1: ช่วงนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตาม NBT News กันต่อครับ
2: เราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็นอัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ Xแค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
3: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

0: ดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: รอบรู้เรื่องไข่กินแล้วดีมีประโยชน
3: ์ต้อมความเชื่อผิดเกี่ยวกับการกินไข่
2: ในไข่มีคอเลสเตอรอลสูง
3: ผู้สูงอายุไม่ควรกินจริงหรือไม่ตอบว่าไม่จริงผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีไม่มีไขมันในเลือดสูงสามารถกินไข่ได้วันละ1ฟองสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอาทิความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงและผู้ที่ต้องการควบคุมอาหารที่มีไขมัน
4: คนบริโภคตามคำแนะนำของแพทย
3: ์กินไข่ลวกมีประโยชน์มากกว่ากินไข่สุกจริงหรือไม่ตอบว่าไม่จริงไข่ลวกเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อจุลินทรีย์ไข่ขาวที่ไม่สุกนั้นย่อยยากจะทำให้เกิดปัญหากับกระเพาะและลำไส้และยังขัดขวางการดูดซึมไบโอตินที่มีความจำเป็นต่อร่างกายไข่ต้มเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักจริงหรือไม่ตอบว่าจริงไข่ต้ม1ฟองให้พลังงานเพียง70กิโลแคลอรี่แต่ไข่ดาว1ฟอง120กิโลแคลอรี่และไข่เจียวให้พลังงานถึง240กิโลแคลอรี่แต่ไม่แนะนำให้ผู้ที่ลดน้ำหนักกินไข่เพียงอย่างเดียวเพราะร่างกายยังคงต้องการสั่งอาหารอื่นที่จำเป็นใน1วันควรมีเมนูที่ประกอบด้วยไข่ใน1มื้ออาหารแต่ไม่ควรกินไข่เพียงอย่างเดียวควรกินเมนูให้หลากหลายครบ5หมู่เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน
5: กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: เล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นทาง NBT 2HD
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBC 2HD
2: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
3: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
4: We don't know what they are. It is your ability to read.
5: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
6: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
7: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

0: กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับวันนี้มีคณะผู้แทนหน่วยงานด้านสื่อมวลชนจากจีนมาเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะครับพร้อมกันนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมไปถึงแนวทางในการขยายความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนระหว่างกันด้วยโดยนางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมคณะผู้บริหารได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก National Radio and Television Administration จากสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการผลิตข่าวและรายการของสถานีโทรทัศน์รวมไปถึงการดำเนินงานของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการพูดคุยกันในหลายประเด็นมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการดำเนินงานและการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ความร่วมมือด้านเนื้อหาและการต่างประเทศรวมไปถึงแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อเป็นการเตรียมการปรับตัวในยุคการปฏิรูปองค์กรคณะผู้แทนสื่อจีนยังได้แสดงถึงเจตนาอันดีในการร่วมมือกับ NBT ทั้งการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรการสร้างสรรค์คอนเทนต์ร่วมกันและการส่งเสริมการใช้ AI ในการพัฒนางานด้านสื่อมวลชนการศึกษาดูงานในครั้งนี้นะครับถือเป็นโอกาสที่ดีที่หน่วยงานด้านสื่อมวลชนจากจีนได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนแนวทางในการทำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการสื่อมวลชนของทั้งสองประเทศและยังเป็นการส่งเสริมมิตรภาพระหว่างไทยและจีนอีกด้วย
1: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามในช่วง NBT Recap ค่ะ

0: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดตัวคณะผู้บริหารชุดใหม่นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่16พร้อมแถลงทิศทางยุทธศาสตร์4ปีมุ่งยกระดับสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกภายใต้แนวคิดหลัก Integration Globalization Sustainability ผ่าน3เสาหลักที่ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นวิชาการด้านการเกษตรแบบดั้งเดิมแต่ยังเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการด้านสุขภาพและการแพทย์อย่างเต็มรูปแบบขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการในอีก 4-5 ปีข้างหน้ามีจุดให้บริการหลักที่จังหวัดสกลนครและสุพรรณบุรีเพื่อรองรับนิสิตแพทย์และดูแลประชาชนในพื้นที่จุดเด่นในการบูรณาการการเกษตรเข้ากับสุขภาพและเปิดโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านระบบสะสมหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์เปิดให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาอัพสกิลและรีสกิลควบคู่ไปกับการประกอบอาชีพเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ยุคเกษตรสมัยใหม่อย่างมั่นคงและยั่งยืนผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนสามารถเลือกเรียนเฉพาะวิชาที่จำเป็นต่ออาชีพได้ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อปรับตัวและอยู่ร่วมกับเทคโนโลยี AI อย่างมีสติโดยเน้นการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่ทำลายความคิดสร้างสรรค์และคุณธรรมพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรใหม่ที่ตอบโจทย์สังคมเช่นวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงวัยพร้อมปรับการเรียนการสอนเป็นแบบไฮบริดใช้ระบบการเรียนแบบเปิดที่ยืดหยุ่นและหลากหลายเพื่อเป็นพื้นที่ให้ผู้เรียนได้ค้นหาตัวเองและสร้างบันไดแห่งโอกาสในการประกอบอาชีพปีการศึกษา2568ยังมีผู้สมัครเรียนกว่า 46,000 คนในจำนวนนี้ยังคงมาสอบมากกว่า 60% สะท้อนว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยมของคนรุ่นใหม่และคนวัยทำงานนายรัฐศักดิ์สุขยิ่งประธานกรรมการบริหารบริษัทชไนเดอร์ลิฟต์ประเทศไทยจำกัดร่วมกับวัดปลูกศรัทธาตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาจัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการน้องอิ่มท้องพี่อิ่มบุญหนุนนำให้น้องได้เรียนรู้ณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหินอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพชีวิตแก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลโดยพระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิคุณเจ้าคณะแขวงลาดกระบังและเจ้าอาวาสวัดปลูกศรัทธาได้มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนจำนวน 10,000 บาทขณะที่นายรัฐศักดิ์สุขยิ่งร่วมสมทบเงินสนับสนุนโรงเรียนอีก 10,000 บาทมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนจำนวน54ทุนพร้อมมอบข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน269ชุดรวมถึงน้ำดื่มยาสามัญประจำบ้านพัดลมอุปกรณ์กีฬาพร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนทุกคนสะท้อนถึงเจตนาอารมณ์อันมุ่งมั่นในการร่วมเติมเต็มรอยยิ้มและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่องตัวแทนกิจการร่วมค้าฟิวเจอร์สกายยื่นหนังสือต่อนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีค่าจ้างค้างจ่ายตามโครงการระบบการอนุญาตทำงานอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-work permit โดยทางตัวแทนระบุว่าบริษัทได้เริ่มดำเนินการผ่านระบบ e-work permit มาตั้งแต่ช่วงตุลาคม2566จนถึงขณะนี้ทางกรมการจัดหางานยังคงมียอดค้างจ่ายค่าจ้างให้กับบริษัทสะสมรวมกว่า715ล้านบาทนอกจากนี้ยังชี้แจงถึงปัญหาอุปสรรคว่าข้อกำหนดใน TOR เดิมใช้ข้อมูลประมาณการที่ต่ำกว่าความเป็นจริงทำให้เกิดปัญหาจึงได้ทำข้อเสนอแผนและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสามารถรองรับต่อปริมาณคำขอและการผลิตบัตรใบอนุญาตทำงานได้มากขึ้นกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบทั่วประเทศจับมือ AAS เปิดตัวแคมเปญกระตุ้นการออมแห่งปีมอบสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกกอช.ที่ออมเงินผ่านแอปพลิเคชัน My AAS รับสิทธิ์รับ AAS Point สูงสุดถึง3เท่าตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569นอกจากนี้สมาชิกกอช.ยังคงได้รับสิทธิ์เงินสมทบจากรัฐบาล 100% ตามช่วงอายุและสูงสุดไม่เกิน 1,800 บาทต่อปีซึ่งเปรียบเสมือนการได้รับผลตอบแทนทันทีที่ออมโดยเข้าร่วมง่ายๆใน3ขั้นตอน1ดาวน์โหลดและเข้าแอปพลิเคชัน My AAS 2เลือกเมนูออมเงินกับกอช3ทำการเปิดบัญชีหรือส่งเงินสะสมตามยอดที่ต้องการเพื่อรับสิทธิ์รับพอยต์อัตโนมัติสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกอช02-049-9000หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน My AAS
1: Thank you. ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะครับตอนนี้ร่องมรสุมมีการขยับลงมาตอนกลางของประเทศมากขึ้นทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับมีฝนตกสะสมด้วยเพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำท่วมฉับพลันส่วนพื้นที่ที่มีน้ำน้อยก็ต้องเตรียมในการกักเก็บน้ำด้วยนะครับไปติดตามรายละเอียดได้กับสถานีอากาศ NBT ครับ
2: ช่วงเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะและพิกัดฝนจะค่อยๆเปลี่ยนไปตามแนวร่องมรสุมค่ะ9กันยายนนะคะฝนหนักมากค่ะจะเน้นในโซนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะทางพื้นที่ของจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนะคะสุรินทร์รวมถึงภาคตะวันออกนะคะในพื้นที่จังหวัดตราดจะไล่ลงมาในซีกนี้ค่ะจากนั้นวันที่10กันยายนค่ะพื้นที่ฝนตกหนักจะเห็นว่าขยายวงกว้างมากขึ้นตั้งแต่บางส่วนของภาคเหนือขยายพื้นที่มาถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือลงมาถึงภาคกลางนะคะและพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะวันที่11กันยายนนะคะฝนหนักจะขยับลงมาชัดขึ้นค่ะโดยเฉพาะในโซนตอนกลางของประเทศไทยจะเกิดฝนหนักมากในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนต้องเตรียมพร้อมรับมือกันให้ดีสาเหตุก็มาจากตัวร่องมรสุมค่ะที่พาดผ่านในพื้นที่ของประเทศไทยนะคะพาดผ่านอยู่ในโซนตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางรอบนี้นะคะจะขยับลงมานะคะเข้ามาสู่พื้นที่ตอนกลางของประเทศมากขึ้นทำให้พื้นที่ฝนเปลี่ยนไปจากพื้นที่ตอนบนก็ลงมาสู่พื้นที่ตอนกลางต้องเฝ้าระวังทั้งฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงวันที่12และวันที่13กันยายนจะมีอีกหนึ่งตัวการเข้ามาเสริมในบ้านเราก็คือลมหนาวมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมในพื้นที่ตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตัวนี้เขาจะดันร่องมรสุมลงเข้ามาอีกนะคะลงไปถึงตอนกลางของประเทศไทยเฉียดกับพื้นที่ภาคใต้ตอนบนส่งผลให้ฝนในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะลดลงชัดเจนนะคะในวันที่12กันยายนและ13กันยายนพื้นที่ตอนบนฝนจะลดลงตั้งแต่ตอนกลางของประเทศจะมีฝนเกิดขึ้นภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นเตรียมพร้อมรับมือกันให้ดีค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดน้อง

0: ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน40ระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร11กันยายนวงไว้เลยนะคะเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังฝนหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมาก่อนหน้านี้แล้วชะล่าใจกันไม่ได้เลยค่ะวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ
1: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมารับชมข่าวกันต่อค่ะ
2: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT 2 HD
3: อันนี้คือได้ชัวร
4: ์ทุกเรื่องที่อยากรู
5: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
6: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความดันและ กำลัง
7: เรื่องการเมืองความชอบความชัง
4: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.ทาง NBT 2 HD
8: เรามีฟ้าเดียวกันลมหายใจเดียวกันแต่วันนี้ฟ้าใสที่เราเคยเห็นกำลังจะหายไปหมอกควันและฝุ่นพิษจากการเผาป่าเผาไร่เผาขยะทำร้ายทุกชีวิตไฟที่เราเผากำลังเผาไหม้อนาคตของเราเราทุกคนหยุดมันได้หยุดเผาหยุดสร้างมลพิษหยุดทำร้ายสุขภาพและชีวิตของเราทุกคนเพื่อให้ท้องฟ้ากลับมาสดใสฟ้าเดียวกันร่วมกันดูแลเพื่ออากาศบริสุทธิ์ของเราทุกคนหยุดเผาฟ้าใสไร้มลพิษ

0: นหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น. ถึง 17:25 น. ทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT
1: นี่นี่รู้หรือเปล่าว่าแอปเป๋าตังไม่ได้มีแค่สแกนจ่ายซื้อหวยหรือซื้อทองนะวันนี้เป๋าตังทำได้มากกว่าที่คุณคิดคุณรู้ไหมว่าเป๋าตังช่วยดูแลสุขภาพของคุณได้ด้วยตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้ฟรีที่แอปเป๋าตังจองนัดคัดกรองด้วย5ขั้นตอนง่ายๆแค่ปลายนิ้วขั้นแรกเปิดแอปเป๋าตังและเข้าสู่ระบบจากนั้นเลื่อนแถบด้านบนหาเมนูกระเป๋าสุขภาพแล้วเข้าไปที่สิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคเลือกบริการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบจากรายการสิทธิของคุณและเลือกสิทธิประโยชน์ที่คุณต้องการเลือกหน่วยบริการที่ต้องการตรวจพร้อมเลือกวันและเวลานัดหมายได้ตามสะดวกจากนั้นก็จะได้รับ QR code สำหรับยืนยันตัวตนที่หน่วยบริการที่ท่านเลือกไว้เมื่อถึงวันตรวจแค่แสดง QR code หรือ Visual ID ที่หน่วยบริการไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองนัดคัดกรองวันนี้ผ่านแอปเป๋าตังหรือที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านยังมีอีกนะตรวจ HIV ฟรีตรวจซิฟิลิสฟรีถุงยางก็ฟรีนะกดเลย

0: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: รู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่3รู้หรือไม่ในกรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งรับคำขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้พิจารณาศาลจะส่งสำเนาคำขอให้คู่กรณีอีกฝ่ายจัดทำคำชี้แจงคัดค้านคำขอและแสดงพยานหลักฐานโดยเร็วและหากเห็นสมควรศาลจะนัดไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริงโดยวิธีอื่นใดเพื่อมีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอดังกล่าวด้วยก็ได้โดยไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไรศาลจะมีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอดังกล่าวโดยไม่ชักช้าศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: โอ้นี่ยายจะว่าไปไอ้การไม่มีหนี้สินที่ต้องจ่ายในตอนเนี้ยมันก็สบายใจดีเหมือนกันนะ
3: ก็แน่ละสิเพราะทำให้ครอบครัวเราสามารถใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตได้อย่างเต็มที
4: ่คุณตาคะแล้วหนี้สินมันคืออะไรเหรอคะ
2: งั้นตาขอถามหนูหน่อยละกันว่าหนูอยากไม่มีหนี้สินแบบตากับยายไหมล่ะ
4: ค่ะว่าแต่หนี้สินคืออะไรหรอคะคุณตา
2: ถ้าหนูไม่อยากเป็นหนี้สินหนูต้องรู้จักการบริหารจัดการเงินให้เป็นนะ
5: หนี้สินคือการนำเงินในอนาคตออกมาใช้แต่เงินจำนวนนั้นไม่ใช่เงินของเราตั้งแต่แรกหากเป็นการหยิบยืมหรือกู้มาจากบุคคลอื่นซึ่งแน่นอนว่าเราจะเป็นจะต้องชดใช้เงินจำนวนนั้นและอาจรวมไปถึงดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นฟังยังไงก็ดูไม่ใช่เรื่องดีและหนี้สินก็ไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะมีใช่ไหมล่ะครับดังนั้นเราต้องรู้จักการบริหารจัดการเงินกันคือการบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มาและใช้เงินนั้นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดการบริหารค่าใช้จ่ายที่ดีจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขไม่ต้องกังวลกับหนี้สินที่มีแนวทางการบริหารค่าใช้จ่าย 1. การทำบัญชีครัวเรือนฝึกทดลองใช้เงินภายในจำนวนที่ได้รับจากรายได้ภายหลังเกษียณ 2. หาวิธีเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายสินของหรือสินค้าที่ฟุ่มเฟือย 3. การควบคุมค่าใช้จ่ายในบ้านให้สมดุลกับรายได้ถ้าพบว่ารายจ่ายเกินรายรับควรหาทางเพิ่มรายได้หรือตัดค่าใช้จ่ายลง 4. บริหารเงินสำหรับค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเช่นการรักษาพยาบาลปัญหาเงินเฟ้อหรือค่าใช้จ่ายฉุกเฉินอื่นๆ5. สำรวจทรัพย์สินที่มีที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีเพื่อใช้ในวัยเกษียณ 6. วิเคราะห์ถึงแหล่งที่มาของรายได้ในแต่ละเดือนเพื่อคาดคะเนจำนวนรายได้ที่จะเป็นรายได้ประจำหลังเกษียณ 7. ประเมินรายได้ประจำและรายได้พิเศษต่างๆที่จะได้รับภายหลังเกษียณรายได้ที่จะสิ้นสุดเมื่อเกษียณอายุหรือการวิเคราะห์แหล่งรายได้พิเศษที่จะเพิ่มรายรับภายหลังเกษียณอายุหากทำได้ตามนี้แล้วร่วมกับความสามารถในการเก็บออมเราก็จะสามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตัวเองก่อนจะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุได้อย่างสบายใจครับ

0: รายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันคิชาสุภิธรรมค่ะมีคำตอบให้คุณ
1: เรามีฟ้าเดียวกันลมหายใจเดียวกันแต่วันนี้ฟ้าใสที่เราเคยเห็นกำลังจะหายไปหมอกควันและฝุ่นพิษจากการเผาป่าเผาไร่เผาขยะทำร้ายทุกชีวิตไฟที่เราเผากำลังเผาไหม้อนาคตของเราเราทุกคนหยุดมันได้หยุดเผาหยุดสร้างมลพิษหยุดทำร้ายสุขภาพและชีวิตของเราทุกคนเพื่อให้ท้องฟ้ากลับมาสดใสฟ้าเดียวกันร่วมกันดูแลเพื่ออากาศบริสุทธิ์ของเราทุกคนหยุดเผาฟ้าใสไร้มลพิษ
2: กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการจัดการเหตุรำคาญตอนเหตุรำคาญจากการประกอบกิจการรับซื้อของเก่านายสมยศประกอบกิจการรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขแม้ว่านายสมยศจะมีใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างถูกต้องแต่การดำเนินกิจการก็ยังสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่เพื่อนบ้านนายกอบต.จึงเข้ามาตรวจสอบพบว่านายสมยศได้รับและต่อใบอนุญาตอย่างถูกต้องเรื่อยมาแต่การดำเนินกิจการก่อเหตุรำคาญจริงจึงออกคำสั่งให้นายสมยศแก้ไขเหตุรำคาญแต่ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเห็นว่านายกอบต.ควรจะเพิกถอนใบอนุญาตจึงได้ไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาและมีคำพิพากษาว่าการจะเพิกถอนใบอนุญาตของนายสมยศได้นั้นนายสมยศจะต้องทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขจนถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่2ครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีกหรือต้องมีคำพิพากษาของศาลว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขอีกทั้งการดำเนินกิจการของนายสมยศยังไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของผู้ร้องเรียนและผู้อยู่อาศัยข้างเคียงเมื่อไม่เข้าองค์ประกอบการเพิกถอนใบอนุญาตนายกอบต.จึงไม่มีอำนาจที่จะเพิกถอนใบอนุญาตของนายสมยศได้อย่างไรก็ตามผู้ที่ได้รับเหตุเดือดร้อนรำคาญมีสิทธิที่จะร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขหรือระงับเหตุรำคาญดังกล่าวได้และหากเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ผู้เดือดร้อนมีสิทธิที่จะไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองใหม่ได้จากกรณีคำพิพากษานี้จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบกิจการแม้ว่าจะมีใบอนุญาตแล้วแต่ก็ต้องดำเนินกิจการโดยไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญด้วยและที่สำคัญคืออบต.ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐนั้นมีภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายจะละเลยมิได้

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้พลอยกมลชนกรับหน้าที่ประจำการอยู่กับคุณผู้ชมค่ะซึ่งชุดที่ดิฉันสวมใส่วันนี้นะคะเป็นชุดไทยจักรพรรดิหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมที่มีความงดงามหรูหราและเป็นทางการสูงสุดโดยตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานท่อนบนห่มสบาย2ชั้นชั้นในห่มด้วยผ้าแพรจีบรองพื้นชั้นนอกห่มทับด้วยสบายปักลวดลายวิจิตรบรรจงด้วยดิ้นทองและลูกปัดชายสบายทิ้งยาวท่อนล่างนุ่งผ้าสิ้นยกไหมหรือผ้ายกทองจับจีบหน้านางและมีชายพกเหมาะสำหรับงานพระราชพิธีงานมงคลสมรสช่วงค่ำและงานเลี้ยงรับรองระดับสูงค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะเริ่มด้วยอีกหนึ่งรางวัลใหญ่อันทรงคุณค่าน่าภาคภูมิใจของบุคคลผู้เป็นแบบอย่างและเป็นต้นแบบในหลากหลายวงการกับการประกาศรายชื่อ12ศิลปินแห่งชาติประจำปี2568ให้สื่อมวลชนได้ทราบพร้อมกันครั้งแรกเมื่อเที่ยงวานนี้ค่ะ
1: นับเป็นอีกหนึ่งวาระแห่งความภาคภูมิใจสำหรับบุคคลในแวดวงศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงไทยอย่างการประกาศผลคัดเลือกศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2568โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติร่วมดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติสำหรับการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติถือเป็นการเชิดชูเกียรติสร้างสรรค์ผลงานศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ามีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่แผ่นดินสามารถเป็นแบบอย่างเป็นบุคคลต้นแบบหรือแรงบันดาลใจให้ศิลปินรุ่นใหม่ได้ทั้งด้านผลงานและการดำเนินชีวิตโดยในปีนี้มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติทุกสาขาทั้งสิ้น595คนแต่มีศิลปินชั้นครูและปูชนียบุคคลในวงการที่ผ่านการคัดเลือกได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติรวมทั้งสิ้น12ท่านจาก3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สีท่านได้แก่นายพีรพงษ์ดวงแก้วศิลปินสายประติมากรรมนายชัยโรจน์มหาดำรงกุลช่างภาพพิคทอเรียลอาร์ตระดับโลกนายพรธรรมธรรมวิมลผู้ถวายงานพระเมรุมาตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยศิลปินผู้โดดเด่นด้านการออกแบบประณีตศิลป์สาขาวรรณศิลป์สองท่านได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปทุมสูตรนักเขียนเจ้าของรางวัลกวีซีไรท์และนายไมตรีลิมปิชาตินักเขียนอาวุโสเจ้าของฉายานักเขียนอารมณ์ดีและสาขาศิลปะการแสดงซึ่งเป็นสาขาที่แฟนข่าวบันเทิงต่างจับตามองมากที่สุดเพราะมีทั้งศิลปินหมอลำเพลินระดับตำนานเจ้าของเสียงร้องและท่วงท่าการลำที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งอุทิศตนสืบสานวัฒนธรรมอีสานมานานหลายทศวรรษอย่างนางอังคณางสิริมณีนักร้องและนักดนตรีไทยสากลรุ่นใหญ่นายวิชัยปุญญยันต์หรือต้อยพิงค์แพนเตอร์วงสตริงคอมโบยอดนิยมในยุค70-80ที่มีผลงานเพลงซิกเนเจอร์ที่ใครหลายคนต่างจดจำและร้องตามได้อย่างรักฉันนั้น

0: ักเปียโนคีตกวีและครูสอนเปียโนระดับแถวหน้าของประเทศไทยผู้สร้างชื่อเสียงและนำความงดงามของดนตรีไทยสู่เวทีสากลมาอย่างยาวนานมีรางวัลการันตีมากมายรวมถึงรางวัลศิลปาธรสาขาคีตศิลป์ประจำปี2549จากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยณัฐจุนตรารักษ์ขณะเดียวกันในฝั่งของศิลปะการแสดงด้านศาสตร์ภาพยนตร์ละครก็ตกเป็นของศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณรักผู้บุกเบิกและเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและบันทึกประวัติศาสตร์ศิลปะการแสดงไทยอย่างเป็นระบบด้านนาฏศิลป์ไทยโขนมอบให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยและผู้สืบทอดศาสตร์การแสดงโขนตัวยักษ์ระดับบรมครูนายสมศักดิ์ทัตติผู้ทุ่มเทในการวางรากฐานและสร้างบุคลากรคุณภาพให้กับวงการบันเทิงและนาฏศิลป์ไทยมาอย่างยาวนานและนายตรึกปลอดฤทธิ์ศิลปินพื้นบ้านชาวจังหวัดกระบี่บรมครูผู้ทุ่มเททั้งชีวิตในการสืบสานอนุรักษ์และฟื้นฟูการแสดงลิเกป่าหรือลิเกบันดูนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านโบราณของภาคใต้ไม่ให้สูญหายไป
1: ปิดท้ายค่ะวันนี้เอาใจผู้ที่ชื่นชอบเรื่องของการแสดงสดต่างๆที่หาชมยากจากทั่วโลกกันบ้างนะคะกับงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ที่ก็เปิดรอบการแสดงแล้ววันนี้ไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม2569ค่ะ
2: เรียกว่าไม่บ่อยครั้งนักนะคะที่เราจะมีโอกาสได้ชมการแสดงระดับโลกครอบคลุมทั้งการแสดงบัลเล่ต์โอเปร่าและการเต้นร่วมสมัยค่ะและนี่ถือเป็นโอกาสครั้งพิเศษกับการกลับมาของปรากฏการณ์สุดประทับใจสุดยิ่งใหญ่ระดับโลกนะคะที่คนไทยอย่างเราจะได้ชมการแสดงระดับ World Class ผ่าน12การแสดงจาก9ประเทศทั่วโลกที่นี่ที่เดียวค่ะ
1: ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากผู้ที่ชื่นชอบชมการแสดงระดับโลกหลายๆแขนงตั้งแต่เปิดฉากวันแรกเลยแหละค่ะสำหรับ Bangkok 28 International Festival of Dance and Music หรือมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งประเดิมด้วยโชว์การบรรเลงมหากาพย์แห่งเสียงเพลงสุดตราตรึง Opera Go To Hollywood โดยการรวมตัวกันของศิลปินชั้นนำจาก New York City Opera สหรัฐอเมริกาภายใต้การอำนวยเพลงของวาทยากรระดับโลกคอนสแตนตินโอเบลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Grammy Awards ถึง4ครั้งร่วมด้วย6นักร้องแนวหน้าและนักดนตรีระดับโลกชวนสัมผัสบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกสุดอมตะและบทเพลงประกอบภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานพร้อมการบรรเลงสดร่วมกับ Royal Bangkok Symphony Orchestra วงดนตรีออเคสตราระดับแนวหน้าของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อพาทุกคนดำดิ่งสู่โลกของศิลปะโอเปร่าและภาพยนตร์ซึ่งอาจดูเหมือนเส้นขนานที่อยู่กันคนละยุคสมัยแต่แท้จริงแล้ว2ศาสตร์นี้กลับร้อยเรียงและอยู่ร่วมกันมาโดยตลอดในฐานะเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการถ่ายทอดอารมณ์ของมนุษย์สัมผัสจุดบรรจบที่งดงามเมื่อบทเพลงคลาสสิกไม่ได้ถูกกักขังอยู่แค่ในโรงละครแต่คือเสียงที่มอบชีวิตให้กับฉากระดับตำนานบนแผ่นฟิล์มฮอลลีวูดและดื่มด่ำไปกับท่วงทำนองอมตะจากลาโบแอมตูรันดอตคาร์เมนที่ถูกนำไปขับเคลื่อนอารมณ์ในภาพยนตร์อย่าง The Godfather Bohemian Rhapsody Mission Impossible เพื่อพิสูจน์ว่าแม้ปราศจากแผ่นฟิล์มพลังจากเสียงร้องสดและวงออร์เคสตราเต็มวงก็สามารถเนรมิตประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่และตราตรึงใจได้ยิ่งกว่าครั้งไหนๆซึ่งจากการแสดงเปิดม่านครั้งนี้ก็เรียกเสียงปรบมือและความประทับใจให้กับผู้ชมได้ตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงวินาทีสุดท้าย

0: ไปเปิดประสบการณ์ผ่านการแสดงระดับโลกครั้งนี้กันได้อีกหลายชุดนะคะใน Bangkok 28 International Festival of Dance and Music หรือมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ที่จัดยาวต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่17ตุลาคมเดือนหน้าที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมเช็ครอบการแสดงต่างๆและจองบัตรได้ที่ www.bangkokfestival.com ค่ะ
1: ภูมิใจมากๆเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้ภูมิใจนี้ที่เพราะว่าเราเป็นผู้จัดงานแต่ว่าภูมิใจว่ากรุงเทพนี่เราสามารถทำขนาดนี้ได้ค่ะก็คือว่าเรียกให้คณะใหญ่ๆมากลับมาเมืองไทยนี้ทำให้เราแบบรู้สึกว่าดีมากเลยproudมากๆเลยค่ะ
0: และนี่ก็เป็นความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่เรานำมาอัปเดตกันในวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมที่อยากรับชมรายการของเราแบบย้อนหลังสามารถติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆตามที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอขณะนี้ได้เลยค่ะส่วนตอนนี้พลอยพร้อมทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ลาไปก่อนนะคะช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับ2กอกุ้งและพี่กุ๊กนะคะไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของทัพนักชกมวยสากลไทยเราชุดลุยศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ค่ะล่าสุดวันนี้ท่านนายกสมาคมก็ได้เดินทางมาให้โอวาทกับทัพนักชกไทยทั้งชายและหญิงก่อนลุยมหกรรมกีฬารายการใหญ่ระดับเอเชียซึ่งท่านนายกก็บอกว่าเรามีหวังลุ้นเหรียญค่ะเน้นโดยเฉพาะเลยจากมวยหญิงค่ะนายพิชัยชุนหาวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลตำรวจโทชัยวัฒน์โชติมาเลขาธิการสมาคมตลอดจนคณะกรรมการบริหารสมาคมนะคะได้เดินทางมาให้โอวาททัพนักชกทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะก่อนที่ทั้งหมดจะเดินทางไปเทรนนิ่งแคมป์ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นก่อนแข่งขันเวลาประมาณ12วันด้วยกันนะคะท่านนายกสมาคมก็ยอมรับค่ะว่ามหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้มีหลากหลายองค์ประกอบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับรุ่นน้ำหนักคือเน้นไปที่เวทใหญ่โดยเฉพาะเลยเพื่อที่จะไปสอดคล้องกับการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ในปี2028ทำให้โอกาสลุ้นเหรียญทองไม่ง่ายค่ะขอลุ้นจับสลากแบ่งสายแล้วก็ขอดูทีละรอบสำหรับการแข่งขันนะคะแต่ท่านนายกก็ยังเชื่อว่าเราน่าจะมีเหรียญทองเน้นโดยเฉพาะเลยมวยหญิงจากน้องโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงค่ะ
2: ดังนั้นก็ถามว่ามีความพร้อมแค่ไหนก็เรารู้ครับว่าศึกเอเชียนเกมเนี่ยมันเป็นน้องๆโอลิมปิกครับใกล้เคียงกันเลยได้เหรียญทองเอเชียนเกมนี่ก็คือโอกาสได้เหรียญทองโอลิมปิกก็พอๆกันนะครับเพราะนั้นก็ถามว่าการเตรียมการเราก็ต้องเตรียมการอย่างดีแต่ว่าจุดหนึ่งที่อาจจะไม่ค่อยดีนักนะครับสำหรับกีฬามวยเนื่องจากทุกประเทศที่เป็นเจ้าภาพไม่ว่าจะแข่งอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้จะติดปัญหาเรื่องงบประมาณเพราะนั้นเวลาจำนวนรุ่นเนี่ยถ้าเราต่อยกันจริงๆเลยนะครับผู้ชายเนี่ยต้อง13รุ่นผู้หญิงต้อง12รุ่นเพราะนั้นรวมแล้วชายหญิงเนี่ย25รุ่นนะครับมีตั้งแต่น้ำหนัก49จนกระทั่งถึง91บวกอย่างเงี้ยทั้งชายหญิงจะต้องมีอย่างนั้นผู้หญิงอาจจะถึง80อะไรเป็นต้นทีนี้พอไม่มีเนี่ยตัดลดเหลือไม่กี่รุ่นเพราะนั้นพอเหลือไม่กี่รุ่นเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็รุ่นเล็กๆก็จะหายไปเยอะเพราะนั้นเที่ยวนี้ก็พูดง่ายว่าเราก็จะเหลือรุ่นที่ไม่เท่าไหร่แล้วก็น้ำหนักก็กระโดดด้วยนะครับบางทีรุ่นอย่าง57โลผู้หญิงไม่มีเงี้ยก็ต้องโดดไป60กิโลนะครับเพราะนั้นนี่เป็นข้อจำกัดนะครับก็ไม่เหมือนกันนะครับน้ำหนักไม่เหมือนกันแต่ถามว่ามีความพร้อมไหมท่านคงจะเห็นว่าเราก็มีความพร้อมขึ้นมาตามลำดับนะครับวันนี้เราก็มีนักมวยที่ส่วนใหญ่แล้วผมอยากจะบอกเลยว่าที่อยู่ในทีมเนี่ยผมมองตัวไปแล้ว80กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคืออยู่กับเราตั้งแต่เด็กๆ
1: สำหรับทัพกำปั้นไทยส่งไป11รุ่นนะครับแบ่งเป็นชาย6คนซึ่งมีนักมวยหน้าใหม่3คนและมวยหญิง5คนซึ่งมี1คนลุยเอเชียนเกมครั้งแรกก็คือณัฐนิชาจงโปร่งกลางโดยทั้งหมดจะเดินทางไปยังนาโกย่าคืนนี้นะครับเวลาเที่ยงคืน45นาทีเพื่อเข้าโปรแกรมเทรนนิ่งแคมป์โค้งสุดท้ายก่อนการแข่งขันมวยสากลเอเชียนเกมซึ่งจะเริ่มวันที่21กันยายนถึงวันที่2ตุลาคมนี้ครับสมาคมกีฬาตะก้อแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักตะก้อไทยลุยศึกเอเชียนเกมครับสมาคมกีฬาตะก้อแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาจำนวน24คนลุยศึกเอเชียนเกม2026ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมซึ่งแบ่งเป็นทีมชาย12คนและทีมหญิง12คนลงชิงชัย4รายการครับได้แก่ทีมชุดชายทีมชุดหญิงทีมเดี่ยวชายและทีม4คนหญิงโดยทีมชาย12คนประกอบด้วยตัวเสิร์ฟกฤษณพงษ์นนทโคตรพรเทพถิ่นบางบนสิทธิพงษ์คำจันทร์และกฤษดาสังวังตัวฟาดพุทธิพงษ์พักดีจิรศักดิ์ผักบัวเงินธนพลทรัพย์เย็นและภูตะวันโสภาตัวชงพิเชษฐ์พันแสนวิชาญเต็มโคตรมฤคินพันมกรและวุฒินันท์คำเสนอครับ
0: ส่วนทีมหญิง12คนค่ะประกอบไปด้วยตัวเสิร์ฟนะคะวิภาดาจิตพรวนนิภาพรสลุมพลอติการคงแก้วและอุษาศรีคำลือตัวฟาดสมฤดีปรือปรักมณิกาบุญทศรัศมีทองโสดวิไลวันโคตรพรมพฤกษามณีวงส่วนตัวชงค่ะมัสยาดวงศรีแก้วใจพุ่มสว่างแก้วและรัชนีกรแซ่เฮงนะคะสำหรับตะก้อตั้งเป้าหมายคือทุกอีเวนท์ที่เราลงแข่งขันเป้าหมายเดียวที่ต้องการคือ4เหรียญทองค่ะดูข่าวของวงการกรีธากันบ้างค่ะเรื่องราวของเทพบิวภูริพลบุญสอนนะคะก็เชื่อมั่นว่าการซ้อมเข้มข้นในช่วงโค้งสุดท้ายจะเพิ่มโอกาสในการคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จในการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะ สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกรีฑาทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะสมาคมบอกว่าทีมวิ่งระยะสั้นทั้งชายและหญิงเพิ่งเดินทางกลับจากการเก็บตัวและแข่งขันที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กเป็นเวลา1เดือนเต็มก่อนกลับมาฝึกซ้อมที่ไทยในช่วงโค้งสุดท้ายนะคะตอนนี้นักกีฬาทุกคนมีความพร้อมอย่างเต็มที่ค่ะตั้งเป้าลุ้นเหรียญทองจากทีมกรีฑาระยะสั้นอย่างน้อย1เหรียญทองเน้นเลยนะคะจากน้องบิวภูริพลบุญสอนค่ะส่วนคู่แข่งสำคัญในครั้งนี้คือทีมชาติจีนและทีมชาติญี่ปุ่นเจ้าภาพ
1: บิวภูริพลบุญสอนเจ้าของสถิติประเทศไทยวิ่ง100เมตรและ200เมตรเปิดเผยว่าเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เป็นรายการที่ตนเองเฝ้ารอนะครับเพื่อกลับไปแก้มือจากครั้งก่อนที่มีอาการบาดเจ็บแม้คู่แข่งหลายชาติจะมีความแข็งแกร่งแต่ส่วนตัวหวังว่าจะทำลายสถิติให้ต่ำลงไปอีกจนถึงระดับ 9.8 วินาทีโดยจะไม่กดดันตัวเองจนเกินไปและเชื่อมั่นว่าการซ้อมที่เข้มข้นในช่วงโค้งสุดท้ายจะเพิ่มโอกาสในการคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จครับในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ทัพนักกีฬาไทยตั้งเป้าหมายไว้14-15เหรียญทองนะครับแล้วก็มั่นใจด้วยว่าจะทำได้ตามเป้าไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ
0: ค่ะ

0: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยส่งไปชิงชัยเกือบ700ชีวิตจาก46ชนิดกีฬาโดยในครั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆตั้งเป้าหมายของทัพนักกีฬาไทยที่เก็บตัวไปไอจินาโกย่านานรวม6เดือนเต็มร่วมกันต้องคว้าไม่น้อยกว่า15เหรียญทองจากกลุ่ม11ชนิดกีฬาความหวังได้แก่ตะกร้อเทคบอลมวยสากลกรีฑาเทควันโดเรือใบยกน้ำหนักกอล์ฟแบดมินตันยูยิสูและอีสปอร์ต
1: ก็จริงๆแล้วเนี่ยทางโอลิมปิกแห่งประเทศไทยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทางกกท.ก็มีความพร้อมเต็มที่นะครับทั้งเรื่องของการสนับสนุนนักกีฬาที่จะไปแข่งเอเชียนเกมที่นาโกย่าก็ความคาดหวังก็ไม่ต่ำกว่า15เหรียญทองนะครับตามที่เราประเมินกับทางสมาคมต่างๆที่มีลุ้นขั้นต่ำ15เราก็หวังว่าอาจจะไปได้เยอะกว่า15นะครับก็ด้วยการเตรียมการที่มีแผนงานร่วมกันการสนับสนุนเรื่องงบประมาณ

0: านที่เราก็สนับสนุนกันอย่างเต็มที่นะครับในเรื่องของการเตรียมตัวการส่งแข่งการเดินทางแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีไทยเฮาส์ที่อยู่ที่เอเชียนเกมเพื่อไปให้กำลังใจเป็นอาหารเป็นเรื่องการแพทย์เรื่องอะไรที่จะบริการนักกีฬาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับนักกีฬาก็เชื่อมั่นว่าวันนี้ประเทศไทยพร้อมครับที่จะเข้าร่วมแล้วก็นักกีฬาทุกคนก็มีขวัญและกำลังใจที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ครับ
1: อย่างไรก็ตามจากงานแถลงความพร้อมของแต่ละสมาคมในงาน Meet the Press กีฬาเอเชียนเกม2026ที่จัดขึ้นโดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยรวมทั้งหมด6ครั้งทุกสมาคมกีฬาได้ส่งผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุยถึงเป้าหมายปรากฏว่าจาก46สมาคมกีฬามีเพียง9สมาคมหรือว่าเพียง9ชนิดกีฬาเท่านั้นที่มีความมั่นใจจะนำเหรียญทองกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยรวมกัน14เหรียญทองโดยมาจากตะกร้อ4เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองขณะที่คูลาดยูยิสูเทควันโดกอล์ฟกีตาร์เรือใบและอีสปอร์ตตั้งเป้าชนิดกีฬาละ1เหรียญทองส่วนกีฬาอื่นๆที่คาดว่าจะมีเซอร์ไพรส์และแฟนกีฬาชาวไทยอยากให้คว้าเหรียญทองมากที่สุดในเอเชียนเกมส์หนนี้คือวอลเลย์บอลทีมหญิงซึ่งผลต่อกันและสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์เป็นครั้งแรกอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่น่าจะทำผลงานได้ดีอาจจะคว้าเหรียญทองไอจินาโกย่า2026ได้นั่นก็คือกีฬายกน้ำหนักซึ่งจอมพลังทีมชาติไทยเป็นแชมป์โลกถึง2คนเวฟวีรพลวิชุมาเป็นเจ้าของสถิติน้ำหนักรวมในรุ่นไม่เกิน71กิโลกรัมชายส่วนอีกคนฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยเจ้าของแชมป์โลกท่ากินอันเจิกรุ่น60กิโลกรัมชายเหรียญทองเอเชียนเกมคือการตั้งเป้าหมายความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยในมหากรรมนี้เท่านั้นชนิดกีฬาใดจะไปถึงบ้างชนิดกีฬาใดอาจจะสอบตกบ้างก็เป็นเพียงแค่เรื่องของกีฬาเท่านั้นหากทุกคนทำเต็มที่เต็มความสามารถเชื่อว่าความสำเร็จก็จะมาหาพวกคุณเองในไม่ช้าเจษฎาเถื่อนเฉยรายงาน
2: การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานเชิดชูเกียรติบุคลากรในวงการมวยไทยประจำปี2569ค่ะมีการมอบรางวัลทรงคุณค่ายกระดับมรดกชาติสู่ระดับสากลค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานมอบรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในวงการกีฬามวยในวันมวยไทยประจำปี2569จัดอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะที่ห้องประชุมโรงแรมเดอะคาวาลิคาซารีสอร์ทจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่วงการกีฬามวยไทยทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังค่ะงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกับมอบโอวาทให้กับทุกท่านด้วยค่ะ
3: ไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลในวงการกีฬามวยรวมทั้งสิ้น48รางวัลครอบคลุมทั้งนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินและองค์กรผู้ให้การสนับสนุนรางวัลที่สำคัญคือนักมวยไทยอาชีพดีเด่นชายเป็นของทศพรศรีพรมมาหรือว่าขุนศึกน้อยบูมเด็กเซียนครับนักมวยไทยสมัครเล่นดีเด่นชายเป็นของอับดุลมาเล็กทิ้งน้ำรอบส่วนนักมวยไทยสมัครเล่นดีเด่นหญิงนิรวรรณตั้งจิวหรือว่าเสน่ห์จันทร์ศักดิ์ชำนิและนักมวยไทยดาวรุ่งอาชีพดาวรุ่งครับเป็นของพัชรนันท์พันนาคครับ
2: ทั้งหมดเป็นประเด็นข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะทั้งสองท่านค่ะ
4: ค่ะขอบคุณนะคะ
5: ขอบคุณมากครับส่งท้าย NBT News ในช่วงค่ำวันนี้นะครับด้วยภาพของเจ้าไหลมอเรเมดิเตอร์เรเนียนครับ
4: ค่ะรายการต่อไปรับชมข่าวในพระราชสำนักนะคะส่วนตอนนี้เรา4คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ

รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการ

จัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียซึ่งตรงกับวันที่8กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางกอร์ดานาซิลยานอฟสกาดัฟโกวาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียกรุงสโกเปียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์ทมาซิโดเนียประเทศไทยและสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2548ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความก้าวหน้าในขณะที่เราก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระปัจจุบันเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362วันนี้เวลา 10:00 นาฬิกาสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงเป็นอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์มีระเบียบการประชุมเรื่องต่างๆอาทิความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการ

โลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุการดำเนินงานของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาติไทยความคืบหน้าของคณะกรรมการพัฒนาสถานีกาชาดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์เพิ่มเติมรายงานประจำปี2568ของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาธิปไตยพิทักษ์ตลอดระยะเวลา133ปีสภากาชาดไทยสนับสนุนการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกสถานการณ์ยึดมั่นในหลักการช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขอย่างต่อเนื่องจากภารกิจในอดีตที่มุ่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสงครามสภากาชาดไทยได้พัฒนาการดำเนินงานให้ครอบคลุมภารกิจสำคัญทั้งการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขการบริการโลหิตการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตลอดจนการดูแลผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลพระอนุวงศ์องคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าเวลา8รูปรับพระราชทานฉันเพลเวลา8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์และวัดจักรบัติยราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17:00 นในพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์และวัดจักรบัตรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนมิตรมังคลารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th

ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยวันนี้เวลา 14:00 น.ณ ศาลาดุสิตาลัยสุจิตรดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยก่อนออกเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569เพื่อพัฒนาการกีฬาของประเทศไทยเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีและความสามัคคีกับนานาประเทศโดยมีนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันใน43ชนิดกีฬาประกอบด้วยนักกีฬาชาย356คนนักกีฬาหญิง338คนเจ้าหน้าที่ประจำทีม297คนรวมจำนวน991คนในการนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในครั้งนี้ท่านทั้งหลายกำลังจะเข้าแข่งขันมหกรรมกีฬาซึ่งถือเป็นสนามสำคัญที่ทุกคนรอคอยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาและผู้ฝึกสอนหรือผู้ชมการแข่งขันในประเทศต่างๆของทวีปเอเชียรวมถึงทั่วโลกนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ท่านจะได้แสดงความสามารถของนักกีฬาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แต่ในเกมการแข่งขันก็ย่อมมีอุปสรรคและสภาวะความกดดันที่ท่านทั้งหลายจะต้องเผชิญและต้องฝ่าฟันไปให้ได้เพื่อชัยชนะที่มุ่งหวังจึงขอให้ทุกท่านสมบูรณ์พร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาโดยเชื่อมั่นในการฝึกฝนเตรียมความพร้อมของตนตลอดการฝึกซ้อมที่ผ่านมาทั้งในด้านสมรรถภาพร่างกายหลักวิชาความรู้ทักษะทางกีฬาและความเข้มแข็งมั่นคงของจิตใจสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานและปัจจัยอันแข็งและปัจจัยอันแข็งแกร่งหนักแน่นที่จะช่วยให้ทุกท่านลงสนามแข่งขันได้อย่างสง่างามและไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรแต่ละคนก็สามารถภูมิใจได้เต็มที่ว่าได้ทำหน้าที่ตัวแทนของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์และสมศักดิ์ศรีองคมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือว่าด้วยการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่อาคารสารสนเทศ50ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือหรือ MOU ว่าด้วยการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกรมราชทัณฑ์เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่มีพระราชประสงค์และพระประสงค์ให้ผู้ต้องขังได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมในด้านสาธารณสุขและการแพทย์โดยมีพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมในพิธีทั้งนี้จากการที่กรมราชทัณฑ์มีผู้ต้องขังในเรือนจำมากกว่า 300,000 รายและมีโรงพยาบาลรองรับผู้ต้องขังป่วยโดยตรงเพียงแห่งเดียวคือทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์กรุงเทพมหานครซึ่งไม่เพียงพอในการรองรับผู้ต้องขังป่วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจะมีพระดำริให้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสร้างโรงพยาบาลราชโรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่วนขยายคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2570แต่ยังขาดบุคลากรทางการแพทย์และจาก MOU ดังกล่าวมหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร์จะสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุขและการพัฒนาบุคลากรอาจจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังและประสิทธิภาพทางส่วนขยายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับผู้ต้องขังในการทำงานหรือฝึกงานด้านการดูแลผู้ป่วยหรือแค่พัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษเพื่อผู้ต้องขังสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณและอย่างมีคุณค่าหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทพรอัมไพรุ่งเรืองขนส่งจำกัดสำนักงานเขตสุขภาพที่5จังหวัดราชบุรีสำนักงานกฎหมายไตรเดนท์ลอและโรงเรียนปฐุมคงคากรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดราชนัดดารามวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดราชบำรุงวัดหัวป่าวัดหัววังวัดศาลาหลวงบนวัดมะขามเท่าวัดศาลาทันจังหวัดสงขลาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นคณะศิษย์เก่าคณะนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่32บริษัทน้ำตาลทรายกำแพงเพชรจำกัดกองทุนเกษตรศาสตร์32ร่วมใจรักและพัฒนามูลนิธิคอนฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและบริษัทสำนักวิจัยอินราจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบ้านเปลือยใหญ่จังหวัด101วัดเทพปุรนารามวัดศรีพิมลวัดศรีสว่างนนทันจังหวัดขอนแก่นวัดหน้าพระบรมธาตุวัดชนสังขรณะพิจิตรจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดประเสริฐทรงธรรมวัดสว่างสันติธรรมวัดธาตุมังคลารามวัดศรีบุญเรืองจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนหนองแหนวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราสมาคมนามทารีสังคัตแห่งประเทศไทยและบริษัทฟินิกซ์พาวเนอร์จี้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุดิบราชรังสฤทธิ์วัดธรรมมงคลถาบุญยนนทวิหารวัดสมนัติวิหารกรุงเทพมหานครวัดบึงขุมเงินจังหวัดยโสธรวัดวะผู่แก้วจังหวัดนครราชสีมาวัดด่านทองประชาสามัคคีจังหวัดบุรีรัมย์และวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท SIP สยามอินเตอร์พาซิฟิกจำกัดสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสารบัญทหารบกคณะศิษย์พระเทพสิทธาคมวิหลวงพ่อสายกิติปาโลและบริษัทปิยะชันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธามพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนแสงอรุณกรุงเทพมหานครเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลสารเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนด้านหน้าพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและสมาชิกคนละข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเทศบาลตำบลท่าพระจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนแสงอรุณกรุงเทพมหานครเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลสารเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครและมูลนิธิคอนฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านที่สำนักพระราชวังประชาประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพใบทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ทุพพลภาพจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระนเรศวรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแต่พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ทุพพลภาพและพักรักษาตัวณภูมิลำเนาจังหวัดน่านดังนี้ณบ้านเลขที่48หมู่8ตำบลหนองแดงอำเภอแม่จริมเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่10เอกนิพิธพลอุตยราชสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่29ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์และณบ้านเลขที่103หมู่7ตำบลขึ่งอำเภอเวียงสาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่จ่า10เอกอดิศักดิ์ศรีวิชัยสังกัดกองพันทหารม้าที่13กรมทหารม้าที่3ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถสายพานลำเลียงพลเสียหลักพลิกคว่ำตกสะพานขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ช่องสงำตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษ

0: มองยังไงก็ทุจริตแต่งานนี้คดีพลิกเฉยเลยเรื่องพื้นที่ตรวจสอบทันทีประเด็นแรกเรื่องสัมปทานดูดทรายความจริงว่าภรรยาเป็นนายกอบจหากสามีเข้าไปยื่นประมูลงานจริงจริงก็ปรากฏเมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินพบหลักฐานชิ้นสำคัญและส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบผลออกมาว่าลายเซ็นของสามีในซองประมูลถูกปลอมแปลงใช่ค่ะมีคนจงใจสวมรอยเพื่อกลั่นแกล้งและใส่ร้ายสุดท้ายผู้ที่ปลอมลายเซ็นถูกตำรวจจับกุมและดำเนินคดีส่วนสองสามีภรรยาก็ได้รับความเป็นธรรมและพ้นจากข้อกล่าวหาอย่างสง่างาม
1: ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดินโทรเลยครับสายด่วน1676สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินโทรฟรีทั่วประเทศ
2: And welcome to the top.
3: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
4: We don't know what they are. It is your ability to read.
5: ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
6: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยเพราะโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

น้อมถวายบังคมยุคคนละบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชา

พระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ปุ๊กอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะคะถ้าพูดถึงรากเหง้าวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษปัจจุบันนี้ค่ะชาวชุมชนไทยพวนนะคะยังคงรักษาและสืบทอดยังคงมีลมหายใจอยู่ค่ะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าชาวไทยพวนในพื้นที่มีหลากหลายวัฒนธรรมหลายด้านที่เราอาจจะไม่รู้จักแล้วก็ไม่ทราบกันเรามาทำความรู้จักกับสองท่านนี้กันซึ่งอยู่กับบุ๊กแล้วสวัสดีทั้งสองท่านค่ะให้ท่านแนะนำตัวกันค่ะ
1: ผมว่าที่ร้อยตรีชาติชายยอดมิ่งเป็นประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนไทยพวนแล้วก็เป็นประธานชมรมไทยพวนจังหวัดนครยกตำแหน่งหนึ่งนะครับ
0: พี่ชาชายนะคะและอีกท่านหนึ่งค่ะ
2: ครับผมนาวาอากาศเอกนิสิตอัตตะเจริญวงศ์นะครับประธานกลุ่มสตรีสากลอาตกรรมผ้าทอไทยพวนแล้วก็เป็นประธานชมรมไทยพวนตำบลกวายซึ่งอยู่ณตรงนี้ด้วยนะ
0: ค่ะพี่นิสิตนะคะทั้งสองท่านเนี่ยคลุกคลีแล้วก็เป็นชาวไทยพวนทั้งคู่ไหมคะ
1: ครับ
2: ครับถิ่นฐานบ้านเกิดอยู่ที่หมู่ที่4ตำบลกวายนี่เองครับ
0: หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักว่าเอ๊ะไทยพวนคืออะไรประวัติศาสตร์นี่ค่อนข้างที่จะยาวนานเลยใช่ไหมคะอาจารย์คะยังไงคะ
1: 200กว่าปี
0: 200กว่าปี
1: ถ้าจะให้เริ่มเราดูประเทศสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยลาวเนา
0: ะ
1: หรือตปลาวเรียกย่อๆเนี่ยว่าในสมัยที่ท่านมีอาณาจักร3อาณาจักรเนาะอาณาจักรหลวงพระบางคือลาวเหนืออาณาจักรเวียงจันทร์ลาวกลางแล้วก็จำปาสักลาวใต
0: ้
1: เนาะเราจะเห็นว่าสามอาณาจักรเนี่ยไปดูสโคปดูเข้าไปแล้วชี้เข้าไปที่ลาวเหนือเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอาณาจักรของเมืองเขาเรียกว่าเมืองเชียงขวางเหมือนเป็นจังหวัดนะจังหวัดเมืองเชียงขวางเนี่ยประกอบด้วยหัวเมืองทั้ง5ทั้ง6เหมือนตำบลนะเนาะเมืองคำม่วนเมืองคำเกิดไผ่สาลีเมืองเวียงชัยทั้งหมดเนี่ยรวมกันเป็นเชียงขวางและเมืองพวนก็อยู่ตรงนี้ด้วยเป็นคล้ายๆว่าเป็นหัวเมืองอันนึงอยู่ในนี้เนาะอยู่ในใน5 6ของเมืองทั้ง5ทั้ง6นี้นับตัวเมืองพวนที่เรียกว่าเป็นต้นกำเนิดของคนพวนเนี่ยนะที่อยู่ในเชียงขวางเนี่ยมันมีแม่น้ำพวน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ที่เรียกว่ามันเป็นสายน้ำที่ต้นสายน้ำเนี่ยมันมาจากประเทศเวียดนามด้วยนะเป็นต้นที่สามารถที่จะเป็นลำน้ำทำมาหากินของชาวไทยพวนจุดนี้มันจึงมีชื่อคำว่าพวนแล้วก็แม่น้ำพวนนั้นคนพวนเนี่ยจะอาศัยเรื่องของการทำมาหากินโดยบริบทของพื้นที่จะอาศัยน้ำเป็นหลักอันนี้ก็คือที่กำเนิดหรืออาณาจักรของเชียงขวางหรือเมืองพวนที่อยู่ในสปป.ลาวจุดเริ่มต้น
0: ก็คืออยู่ที่สปป.ลาวสั้นๆแล้วมันเกิดอะไร

0: ขึ้นคะอาจารย์ถึงได้แตกถิ่นฐานกันออกมาท่านนิสิ
1: ค
0: ต
1: รับก็อาณาจักรพวนเนี่ยก็เป็นอาณาจักรที่มีความรุ่งเรืองนะ
0: ค่ะ
1: มีพระมหากษัตริย์ปกครองนะครับมีศิลปะวัฒนธรรมเป็นของตัวเองมีภาษาพูดเป็นของตัวเองสาเหตุที่เมืองพวนล่มสลายเกิดจากภัยสงครามนะครับแรกก็รบกันระหว่างเวียงจันทร์แล้วก็อาณาจักรทางเหนือนะครับเวียงจันทร์ได้รับชัยชนะก็กวาดต้อนผู้คนส่วนหนึ่งมาไว้ที่เวียงจันทร์
2: เมืองพลเลยเป็นเมืองขึ้นเมืองพลเลยเป็นเมืองขึ้นเวียงจันทร์จริงๆแล้วเวียงจันทร์เนี่ยมันอยู่ช่วงกลางๆคือเราอยู่ช่วงกลางๆของประเทศเขาแต่ว่าเมืองพลมันอยู่เหนือสุดเลยเขาเรียกว่าของทิวเขาที่เป็นที่ราบสูงมากเลยนะ
0: พอมันเกิดภัยสงครามของเขาค่ะอาจารย์คะแล้วมันเกิดการแตกระแหงมาม
2: ันเป็นการกวาดต้อนผู้คนของเมืองขึ้นเนา
0: ะ
2: เมืองพวนเป็นเมืองขึ้นเขาก็เอาคนพวนเนี่ยมาไว้อยู่รอบๆเวียงจันทร
0: ์
2: เพื่อมาเขาเรียกว่ามาทำมาหากินมาผลิตอาหารเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรปลูกข้าวทำกับการนั้นเรียกว่าเอาคนมาทำ
0: เอาคนมาสร้าง
2: อาณาจักร
0: ให้เขาแหละ
2: ของเวียงจันทร
1: ์เนื่องจากว่าคนพวนเนี่ยจะมีทักษะในเรื่องของการเกษตรและก็ทักษะของช่างฝีมือ นะครับเพราะว่าศิลปะพวนสมัยโบราณเนี่ยเป็นศิลปะเป็นประจำของพวนเลยนะเพราะฉะนั้นคนพวนเนี่ยก็จะมีทักษะเรื่องการเกษตรการงานฝีมืออะไรต่างๆงานก่อสร้างอะไรต่างๆมากนะคร
0: ับ แล้วก็จัดกระจายหรือว่ามาวางไว้ในประเทศไทยมันไหลมาอย่างไรอ
2: ันนี้ก็ย้อนประวัติศาสตร์นิดนึงตัวเรื่องของอาณาจักรของไทยตอนนั้นเขาเรียกว่าถ้าเราเท้าความว่าตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะพอกรุงศรีแตกปุ๊บเนี่ยเรามีองค์พระเจ้าตักสินมหาราชนะได้ทรงก็เรียกว่ากู้ชาติโดยท่านนำทหาร500นายตีฝ่าวงล้อมจากกรุงศรีมานับหนึ่งที่นครยกก็โดยจุดที่เราให้ข้อมูลกันแล้วตามพงศาวดารเล่มที่3เนี่ยจะบอกเลยว่าท่านมาเจอคุณสนชำนาญภัยนะที่บ้านดงอยู่เขตอำเภอเมืองได้มอบถวายช้าง6เชือกแล้วก็สวามิภักดิ์ให้พระเจ้าตักสินเนี่ยทำการกู้ชาติถึงได้เป็นจุดเริ่มต้นนะพอหลังจากท่านกู้ชาติไปตีเมืองจันทร์เรียบร้อยและประทับปนาตัวเองเป็นกษัตริย์ของสยามแล้วเนี่ยอาณาจักรสยามมันใหญ่โตไปจนถึงสปลาวหรือประเทศลาวทั้งหมดเลยนั้นเหมือนกับว่าตัวเวียงจันทร์ตอนนั้นนะเป็นเมืองใหญ่แล้วก็เป็นอยู่ในของสปลาวแล้วเหมือนกับท่านจะคิดการไม่ดีไม่อยากอยู่ในอาณาจักรของสยามอยากจะเป็นตัวเองก็เลยให้พระเจ้ากรุงธนบุรีให้พระยาเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเนี่ยคือพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยราชการที่หนึ่งเนี่ยส่งก็ทำสงครามเพื่อไปนะกองทัพไปเพื่อไปปราบนะไปปราบแล้วก็ไปตีนะเมืองเวียงจันทร์ได้เอาผู้คนซึ่งมีคนตระกูลลาวทั้งหมดเลยลาวส่งลาวเวียงลาวอะไรต่างแล้วก็ลาวพวนด้วยลงมาอันนี้คือจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี2400กว่าๆ37
0: อันนี้ก็คือเข้าสู่ช่วงต้นๆที่มาค่อนๆที่รัชกาลที่1
2: ใช
0: ่แล้วก็มาสตาร์ทอีกทีรัชกาลที่3นะคะ
1: ครับจริงๆแล้วเนี่ยอพยพมาตั้งแต่สมัยปลายกรุงธนบุรีแล้วในเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยท่านปราบดาพิเศษแล้วก็ยกพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์แล้วก็ตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานีก็เลยมีการปราบหัวเมืองขึ้นที่ทําท่าจะแข็งข้อนะครับยกทัพไปตีเวียงจันทร์ยกทัพไปตีเมืองเชียงขวางที่เป็นเมืองลูกทั้งหลายเนี่ยแล้วก็กวาดต้อนผู้คนมาเพราะว่าการรบสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นการเลื่อนไหลของพลเมืองเมื่อพม่าชนะศึกพม่าก็จะกวาดต้อนผู้คนเราไปฉะนั้นแรงงานต่างๆเนี่ยก็จะสูญหายไปเมื่อเราตีเมืองทางเวียงจันทร์ทางเชียงขวางได้แล้วก็กวาดต้อนผู้คนมาเพื่อมาใช้แรงงานนะครับก็เลยเกิดปรากฏการณ์ของการเลื่อนไหลของพลเมืองชาติพันธุ์ไทยพวนก็เริ่มอพยพมาตั้งแต่สมัยปลายกรุงธนบุรีเป็นครั้งแรกนะครับ
0: ทีนี้จะปลายกรุงธนบุรี เห็นว่าการเลื่อนไหลมาเนี่ยอาจารย์คะไม่ใช่แค่นครนายกเนาะณปัจจุบันถ้าเราจะมองย้อนภาพไปถึงอดีต น่าจะสักกี่จังหวัดที่มี

0: ีชาวไทยพวนอยู่อะค่ะ
1: โดยการจดทะเบียนในภาพปัจจุบันเนี่ยมัน
0: ค่ะ
1: 25จังหวัดมันเริ่มตั้งแต่หนองคาย
0: อ่า
1: ตรงติดกับเขตชายแดนของสปลาวเลยเน
0: ค
1: าะ
0: ่ะ
1: มีหนองคายมีอุดรแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆเนาะไล่ลงมาเพราะนี้มันจะมาทางภาคเหนือก็จะเห็นตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่สุโขทัยจริงๆแล้วคนที่ไปอยู่ที่หลังเนี่ยก็ไปขยายไปอยู่ที่เชียงใหม่ก็มีเชียงรายก็มีแต่ถามว่าถ้าเป็นรุ่นแรกๆเลยเดินทางมาครั้งแรกอพยพมาเนี่ยก็จะไล่มาจากทางภาคอีสานโดยเฉพาะภาคอีสานก็จะเห็นอยู่หนองคายโดยเฉพาะก็ไปอยู่ศรีเชียงใหม่ไปอำเภอบ้านผืออุดรอะไรต่างๆเนี่ยสุโขทัยหาดเซี่ยวมาลงมาก็มาลพบุรีสิงห์บุรีอันนี้ก็ไล่ลงมามานครยกมาสระบุรีแล้วมาประจีนออกข้างตะวันออกเนี่ย
0: มี
1: ชลบุรีหน่อยเน่งอะไรต่างๆแต่ลงใต้สุดก็คือแค่ประจวบคีรีขันธ์มีที่ประจวบด้วยคือคนไทยพวน25จังหวัดแต่จริงๆแล้วอยู่มากกว่า25คือตอนนี้ประชาชนคนพวนเนี่ยก็แตกกระจายไปอยู่เกือบ44กว่าจังหวัดอยู่แล้วแต่เราไม่ได้ทำทะเบียนไว้หรือไม่ได้จดทะเบียนแต่ตอนนี้เรากำลังทำเรื่องของการจดแจ้งเป็นชมรมที่ขึ้นกับชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทย
0: เรามีการพบปะมีการพูดคุยกันแต่ละจังหวัดนะคะว่าเนี่ยเราคือเชื้อสายชาติเดียวกันอาจจะชาติพันธุ์เดียวกันแบบนี้เรามีการพบปะสัมผัสกัน
1: ตรงนี้นี่ประธานจัดงาน
2: ก็เรามีการพบปะกันอยู่2ครั้งนะครับงานแรกก็คืองานร้อยใจไทยพวนนะครับเราจะพบปะกันช่วงปลายปีก็คือประมาณเดือนพฤศจิกาหรือธันวาเนี่ยก็จะมีการจัดงานร้อยใจไทยพวนนะครับก็จะมีชาติพันธุ์ไทยพวนที่อยู่จังหวัดต่างๆเนี่ยเข้ามาร่ว
0: ม
2: ในงานพบปะพูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบกันว่าเป็นอย่างไรบ้างชีวิตความเป็นอยู่ของคนเชียงใหม่กับคนนครนายกเป็นยังไงบ้าง
0: นะ
2: เราก็จะมีการพบปะสังสรรค์สัมมนาแลกเปลี่ยนกันนะครับงานที่2นะครับก็เป็นงานผ้าป่านะครับทอดผ้าป่าไตรพระราชทานขององค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาซึ่งพระองค์ท่านมีพระกรุณาโปรดเกล้านะครับมอบผ้าไตรพระราชทานให้กับชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทยทุกปีนะครับเมื่อต้นปีเดือนวันที่7มีนา69เนี่ยจังหวัดนครนายกเราเป็นเจ้าภาพในการจัดงานทอดพระป่าไทยพวนนะครับไตรพระราชทานสมเด็จพระเทพนะครับก็มีคนพวนทั้ง25จังหวัดและก็คนพวนที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนก็มาร่วมงานกันผู้คนที่เข้ามาประมาณ 2-3,000 คนครับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับ
0: ค่ะอาจารย์ชาชัยคะเวลาเราพูดถึงคนไทยพวนอ่ะหลายคนก็ไม่รู้จักถึงแม้จะย้อนประวัติศาสตร์แล้วเนาะว่ามีรากเหง้ามาจากทางสปป.ลาวแล้วก็เลื่อนไหลมาอยู่ในประเทศไทยทีเนี้ยมันต้องมีเอกลักษณ์หรือมีภาษามีอะไรที่มันเป็นแบบให้บ่งบอกรู้ว่าเนี่ยคือชาวไทยพวนจริงๆเขามีภาษาด้วย
1: ม
0: ั้ยคะ
1: มีครับมีภาษาพวนภาษาพวนเนี่ยก็เป็นอักษรแล้วก็มี26ตัวมันเป็นอักษรคล้ายไทยน้อยนะถ้ากระเหมือก็อักษรขอมมันเนา
0: ะ
1: ซึ่งก็เป็นตระอาตระอาต่างๆที่เขาใช้กันอยู่ในนั่นแต่ว่าพอมาตกทอดมาถึงภาษาการเขียนเนี่ยมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันสูญหายไปหมดแล้ว
0: ตอนนี้จะมีอักขระภาษา
1: ใช่มีตำราเขียนไว้ว่าอันนี้แทนตัวอะไรต่างๆอย่างเช่นถ้าเป็นสำเนียงที่ยังใช้อยู่ก็คือภาษาพูด
0: ลองสนทนากันเป็นภาษาไทยพวนให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: เดี๋ยวเริ่มต้นจากตรงนี้เพราะว่าเวลาคณะมาเที่ยวของเราเนี่ยเราก็จะมีอาการต้อนรับเขาภาษาพวนที่เรียกต้อนรับครั้งแรกก็ว่าดีเจอดีเจอก็คือดีใจเห็นไหมว่าใจเนี่ยหรือตะละเออเนี่ยจะต้องมาเป็นตัวประกอบอยู่ในภาษาไปไหนไปกันเลยเจออะไรอะไรต่างๆเต้ออะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีภาษาทะเลเนี่ยเข้าไปเราเรือเป็นฮอนฮูก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อย่างเงี้ยมันจะมีคำที่มันแผลงๆมาอย่างเช่นบอกว่าดีเจอสู่เจ้ามายามสู่เจ้าเมื่อบ้านเฮาคือทอดอันนี้คือว่าดีใจที่1มื้อคือ1วัน
2: แต่บางคำจะผสมภาษากับอี

0: เรียกหมักสีดาแต่คนควรจะเรียกว่าหมักอ่อย
1: หมักอ่อย
0: ครับ อันนี้ก็คือเสน่ห์ทางด้านภาษาของชาติพันธุ์ไทยพวนเพราะนั้นพอเราพูดปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้ว่าเราเป็นพวนเพราะอัตลักษณ์ในเรื่องภาษาเราจะแยกได้ว่าคนนี้คนพวนนะหนึ่งก็คือสำเนียงที่พูดนะครับพูดคล้ายๆเหนือผสมอีสานนะครับภาษาที่พูดจะบ่งบอกว่าเราเป็นชาติพันธุ์ไทย
2: เดี๋ยวลองพูดเนาะภาษาไทยละเมื่อวานไอ้ไปกระเลยมา
0: เมื่อวานไปร่วมงานกับงานนายอำเภอเพื่อที่เปิดคิกออฟ
1: ภาษาของชาวไทยพวนถ้ากับปุ๊กฟังตรงนี้ในฐานะที่ปุ๊กก็ยังไม่เคยได้ยินนะคะเข้าใจได้แล้วก็ฟังออกเข้าใจเลยว่าสนทนาอะไรกันเพราะอย่างที่บอกไปว่าสำเนียงเนี่ยจะออกช้าๆควบไปทางเหนือละมุนแล้วก็มีคำศัพท์ที่ผสมกับทางภาคอีสานมันก็เลยทำให้ภาษาของไทยพูดเนี่ยค่อนข้างมีเสน่ห
0: ์
1: ทุกวันนี้ค่ะทุกวันนี้พี่ๆยังพูดสำเนียงหรือว่าภาษานี้กันไหมคะ
2: ยังรุ่นนี้ยังใช้เยอะเว้ากันแต่ว่ารุ่นอะไรจะห่างกันไปเยอะ
0: คือหนึ่งที่ภาษามันหายไปเพราะว่าหนึ่งเราไม่มีโรงเรียนสอนเราไม่ได้มีโรงเรียนที่ถ่ายทอดในเรื่องของตัวอักขระตัวภาษาจริงๆสองมันเป็นยุคผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีความเจริญเพราะนั้นการสอนลูกสอนหลานมันไม่ได้สอนภาษาพวนก็เลยทำให้ลูกหลานพวนแท้ๆมันสูญหายไป
1: เริ่มหายไปค
0: ่
1: ะ
0: แต่สำหรับคนพวนแล้วมีมอตโต้อยู่คำหนึ่งว่าพูดพวนไม่ได้แต่ขอให้มีหัวใจเป็นพวนนะครับ
1: แต่ว่ามันก็น่าเสียดายอะค่ะอาจารย์ชาชัยคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปสืบค้นเรื่องของตัวอักษรอักขระที่มันจะสามารถสื่อสารและถ่ายทอดเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ได้อาจารย์คิดไหมคะว่าเราจะยังคงให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เข้ามาร่วมสืบทอด
2: ตรงนี้ก็คือความสำคัญที่เรียกว่าชุมชนเราอยู่ด้วยกันเนาะแล้วก็มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกลางภาษาไทยแล้วก็มันไม่ใช่ภาษาพวนที่มันไม่ใช่ภาษาต่างประเทศหรือที่เขาต้องนิยมให้ขึ้นเป็นต้องเรียนรู้อะไรต่างมันก็เลยทำให้ตอนนี้ก็คือเราก็พยายามก็มีการสอนภาษาพูดภาษาพวนวรรคคำกับโรงเรียนก็เคยจัดเป็นหลักสูตรเข้าไปให้โรงเรียนที่อยู่ในเขตอำพวนของเราเนี่ยนอนโดยเฉพาะเรียนอนุบาลอำเภอปากพีเคยเอาภาษาคำพูดพวนวรรคคำอะไรเงี้ยเข้าไปสู่แต่คราวนี้ด้วยบริบทของมันความต่อเนื่องเอ่ยเรื่องของการส่งเสริม
0: ของสังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่รวมกันเป็นครอบครัวเพราะนั้นการบ่มเพาะในเรื่องภาษาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องง่ายณปัจจุบันเนี้ยที่เราไม่สามารถถ่ายทอดคำว่าพูดภาษาพวนอะไรไม่ได้เพราะหนึ่งการย้ายถิ่นฐานคนพวนผู้ชายพวนไปได้แฟนเป็นไทยสอนหลานในเรื่องภาษาก็ทำให้มันสูญหายไปสองคนพวนที่อยู่ในเนี้ยเนื่องจากว่าวิถีชีวิตของลูกหลานเนี่ย 80% จะไปอยู่สังคมที่พูดภาษาไทยการที่จะสืบทอดลูกหลานจะให้ความสนใจในเรื่องภาษาพวนมันน้อยก็เลยภาษาพวนก็เริ่มจะหายไปเพราะฉะนั้นมีแต่คนรุ่นระดับอาวุโสที่ยังคงรักษาอยู่แต่ก็ยังมีเยาวชนยังมีเด็กๆที่อยู่ในครอบครัวที่ยังเป็นครอบครัวใหญ่อยู่สามารถจะสื่อสารกันได้พูดกันได้
1: จ้ะอาจารย์มีเสริม
2: ก็คือท่านมิตรบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเราเหมือนกับคนอีสานเนา
1: ะ
2: ทำไมก็ยัง
1: ก็ยังพูดกันอยู่
2: ก็ยังพูดกันอยู่อันนั้นก็นี่ก็คือให้เห็นบริบทว่ากลุ่มคนถ้าจำนวนมากแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีเขายังรักษาได้คือกลุ่มคนทวนเนี่ยเราที่เราแยกๆกันอยู่เนาะแล้วเราก็เป็นตัวที่เรียกว่ามันเป็นกลายเป็นว่าความที่เราต้องสำนึกด้วยอะไรต่างๆเนี่ยบางครั้งบางอย่างเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคนพวกเองก็ไม่ค่อยอยากจะปรากฏตัว

0: หรือบอกเก่าว่าเราจะเป็นคนท
1: คว น
0: น
1: ทว
0: มัน
1: น
0: ก็เลยทําให้คือพ่อแม่เนี่ยเหมือนก็ปิดบังอะไรต่างๆแล้วก็พยายามอยู่โรงเรียนก็ไม่ให้พูดมันคนพูดเขาคนไปล้ออีกอะไรต่างๆนั่
1: อ
0: น
1: าม จ
0: ัน
1: จ
0: ก
1: ะ
0: ็เ
1: ต
0: ล
1: ้อง
0: ย
1: มีการปรับทัศนคติ
0: ใช่
1: ความคิด
0: ใช่
1: ให้มีความรักในรากเหง้าของตนเองกันใหม่
0: ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: ใช่อันนี้ก็ส่วนหนึ่ง
1: คุณผู้ชมคะไทยพวนนี่เราเพิ่งพูดกันถึงแค่สองเรื่องเองนะคะประวัติศาสตร์ที่มาของชาวพวนที่อยู่ในประเทศไทยนะคะรวมไปถึงภาษาที่เขาใช้กันยังมีอีก3ด้านค่ะที่เรานะคะจะได้รู้จักแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วน่าเสียดายค่ะไม่ต้องเป็นกังวลนะคะเดี๋ยว EP ต่อไปในวันต่อไปเราจะนำมาเสนออีก3เรื่องไปพร้อมกันวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้ง2ท่านก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อขอบพระคุณค่ะ
0: ครับครับแมนทาวาโอโอละนอผู้งามเอ่ยอันทวโตเฮา

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันเทิน
1: บางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกันเสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
2: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมมาจากการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่และส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไป

0: ที่ทำให้หนึ่งสินไม่สูญหายและทำให้โขงไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี
2: ้ยินดีด้วยคุณได้รับรางวัลใหญ่คลิกลิงก์นี้เลย
3: กดเลยกดสิกดกด
4: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคลิก
5: ไทยออนไลน์เกิดได้ทั่วอาเซียนก่อนคลิกก่อนโอนก่อนแชร์เราต้องตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ใจ
6: จริงด้วยถ้าไม่เช็คอาจถูกหลอกได
4: ้ไม่คลิกลิงก์แปลก
5: ไม่ใช่ข่าวปลอม
7: รู้เท่าทันไทยออนไลน์สร้างอาเซียนดิจิทัลที่ปลอดภัยไปด้วยกัน

ุณผู้ชมครับรายการเมืองไทยดีดีวันนี้พาคุณผู้ชมนะครับมาที่จังหวัดชัยนาทนะครับมาพื้นที่ของอำเภอหันคานะครับเรามาที่วัดไกลกังวลนะฮะเดี๋ยววันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยการพาคุณผู้ชมขึ้นไปบนยอดเขานะเป็นเขาสารพัดดีซึ่งด้านบนเนี่ยนะครับจะมีทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วก็มีพระพุทธเจ้า5พระองค์ที่เป็นจุดไฮไลท์ครับคุณผู้ชมครับสำหรับทางที่จะขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็สามารถเดินทางมาจากด้านล่างของวัดนะครับแล้วก็ค่อยๆขับรถยนต์ขึ้นมาจะมีป้ายบอกทางนะครับจะเป็นขึ้นไปรอยพระพุทธบาทหรือว่าไปพระพุทธเจ้า5พระองค์อาจจะมีป้ายบอกหมดเลยนะฮะขึ้นมาเนี่ยนะก็ลัดเลาะขึ้นมาก็ต้องระมัดระวังนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ต้องขึ้นเขาที่ลาดชันนะครับเมื่อขึ้นมาแล้วในระหว่างทางเราจะได้เห็นบรรยากาศของภูเขาธรรมชาตินะฮะต่างๆมากมายแล้วเดี๋ยวขึ้นไปแล้วนะครับก็จะไปเห็นความสวยงามของวัดแห่งนี้นะครับจุดไฮไลท์ก็คือพระพุทธเจ้า5พระองค์ที่ประดิษฐานอยู่นะท่ามกลางธรรมชาติขุนเขาแล้วก็อยู่ที่จุดที่สูงที่สุดเพราะว่าเขาสารพัดดีของวัดไกลกังวลเนี่ยนะฮะก็ทราบมาว่าเป็นภูเขาที่มีความสูงที่สุดในพื้นที่ของหันคาชัยนาทแห่งหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นใครที่จะมาที่เนี่ยนะฮะก็มาชมความสวยงามของวิวทิวทัศน์ที่ชัยนาทแล้วก็มาชมความเป็นธรรมชาติความเป็นป่าไม้ของที่นี่ด้วยเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนครับไปเรื่อยๆครับ

ผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมมาถึงบนยอดเขาแล้วนะครับเขานี้ก็เรียกว่าเขาสารพัดดีของวัดไกลกังวลที่จังหวัดชัยนาทนะครับเดี๋ยวด้านบนเนี่ยนะครับที่เรารู้มาเนี่ยนะฮะก็จะมีรอยพระพุทธบาทที่อยู่ในถ้ำจำลองนะส่วนฝั่งนี้จะเป็นอุโบสถของวัดซึ่งแบบเรียบง่ายนะครับแล้วก็สวยงามมากๆแล้วก็ไฮไลท์ของวันนี้นะครับก็จะเป็นพระพุทธเจ้า5พระองค์องค์ใหญ่มากนะครับที่อยู่บนฝั่งนู้นนะฮะเดี๋ยวเราไปตามทีละจุดเลยครับไปครับคุณผู้ชมครับเมื่อเข้ามาในพื้นที่แล้วนะครับเวลาสุภาพสตรีถ้าแต่งกายไม่สุภาพก็จะมีบริการเรื่องของผ้าที่จะนุ่งปิดเอาไว้นะครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่มากมายนะครับก่อนที่เราจะไปดูแต่ละจุดที่ว่าเนี่ยนะครับโดยรอบเนี่ยนะครับก็จะเป็นพื้นที่สวนที่ทางวัดจัดไว้สวยงามร่ม

0: ปลื้มมากๆเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนแล้วกันนะว่าสวนนี้มันสวยมากขนาดไหนนะครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในบรรยากาศของเป็นสวนนะครับที่เขาทำขึ้นมานะครับสวยงามมากๆนะครับเป็นที่ร่มรื่นแล้วก็จัดเป็นสัดเป็นส่วนแล้วก็มีด้านหลังของผมนี้นะครับก็จะเป็นน้ำตกแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นเต็มไปหมดเลยสวยงามมากๆด้านในเนี่ยจะเป็นถ้ำที่มีรอยพระพุทธบาทนะครับส่วนพระพุทธเจ้า5พระองค์จะอยู่ด้านนู้นนะครับเป็นพระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่มากแล้วก็ตั้งอยู่กลางภูเขานะครับไปดูกันครับที่นี่นะมีสัตว์ป่าเยอะนะครับเช่นกวางเนื้อทรายนกยูงอะไรเงี้ยใครมาก็ไปให้อาหารได้อยู่ด้านล่างนะครับจะมีจุดให้นะครับอย่างเช่นทางขึ้นที่เราขึ้นมาเมื่อกี้เขาจะไม่ให้นะครับเพราะว่าถ้าให้อาหารในจุดนั้นเนี่ยมันจะส่งผลต่อความปลอดภัยเวลาขึ้นลงนะครับคุณผู้ชมครับใครที่เดินทางมาที่วัดแห่งนี้แล้วนะครับก็มาสัมผัสความร่มรื่นเหมือนที่ผมได้สัมผัสอยู่ในขณะนี้นะครับเพราะว่าวัดแห่งนี้อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับแล้วก็เขาอนุรักษ์เรื่องของพันไม้เอาไว้มากมายหรืออนุรักษ์เรื่องของความดั้งเดิมของพื้นที่ป่าเพราะว่าจะมีสัตว์ป่าเนี่ยมากมายที่อาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติแล้วก็มีธรรมะควบคู่กันไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราพาเดินไปรอบๆก่อนนะฮะที่เราเห็นอยู่เนี่ยทางนี้จะเป็นทางขึ้นไปบนยอดของภูเขาจำลองด้านบนมีพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะฮะแล้วเดี๋ยวมองขึ้นไปจะเห็นวิวรอบเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาชมความสวยงามของสวนที่เขาจัดไว้ก่อนนะฮะโดยรอบเนี่ยนะการนำสิ่งปลูกสร้างที่เป็นภูเขาจำลองเนี่ยนะฮะเป็นเหมือนถ้ำจำลองซึ่งก็ทำออกมาได้งดงามมากๆนะครับแล้วก็ดูกลมกลืนกับธรรมชาตินะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นสวนนะเหมือนคล้ายๆกับสับปะรดสีใช่ไหมฮะสับปะรดสีที่จัดไว้องค์ประกอบไว้สวยงามมากๆแล้วก็เดินไปเนี่ยถ้าไม่เข้าถ้ําก็ไปที่พระพุทธเจ้า5พระองค์ได้เลยนะครับจุดนี้สวยมากครับใครที่จะมาที่ชัยนาทเนี่ยก็มาที่อําเภอหันคานะครับมาที่จริงๆแล้วก็จะเรียกว่าเขาสารพัดดีก็ได้หรือว่าจะเรียกวัดไกลกังวลแต่ว่าไม่ใช่ที่หัวหินนะเป็นที่จังหวัดชัยนาทซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นชื่อดั้งเดิมของวัดเพราะว่าวัดเนี่ยมันก็เปลี่ยนกันไปร้างบ้างบางทีก็มีพระมาอาศัยอยู่สลับไปสลับมาจนกระทั่งปัจจุบันก็ทํามาเป็นพื้นที่เป็นวัดสําหรับการวิปัสสนากรรมฐานแล้วปัจจุบันทางจังหวัดก็บอกว่าวัดเนี่ยน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะเพราะว่ามีพื้นที่ที่สวยงามแล้วก็เป็นภูเขาที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งครับเดินชมสวนที่นี่ไว้สักพักหนึ่งแล้วนะฮะใครที่จะมาเที่ยวที่วัดไกลกังวลแห่งนี้เนี่ยมาเที่ยวได้ตั้งแต่ด้านล่างเลยที่มีการให้อาหารสัตว์หรือว่าจะไปขับรถรอบภูเขาไปชมก็ได้เพราะว่ามันมีสัตว์ป่ามากมายอาศัยอยู่ไปให้อาหารก็ได้นะครับเพราะว่าเขาจัดพื้นที่เป็นจุดๆแต่ว่าจุดไหนที่เขาห้ามก็อย่าเพิ่งไปนะครับและขึ้นมาบนยอดเขาสารพัดดีแห่งนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมถ้ำกันนะถ้ำก็จะมีรอยพระพุทธบาทรวมถึงไปสักการะเป็นพระพุทธเจ้า5พระองค์ที่อยู่ด้านหน้าผมเนี่ยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราได้รับเกียรติจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าว่าเดี๋ยวจะพาไปชมแต่ละจุดเพราะว่าเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้รู้ความหมายด้วยว่าอย่างเช่นในถ้ำเนี้ยมีความหมายอย่างไรรอยพระพุทธบาทที่มีการสร้างครอบเอาไว้เนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรนะเดี๋ยวไปพบกับหลวงพ่อด้วยครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมยืนอยู่กับหลวงพ่อเจ้าอาวาสซึ่งวันนี้หลวงพ่อเจ้าอาวาสจะพาเราไปชมความสวยงามของที่นี่ครับกราบนมัสการครับหลวงพ่อครับครับหลวงพ่อครับที่นี่เนี่ยสวยงามมากๆเลยนะครับหลวงพ่อไฮไลท์ของที่นี่เป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ส่วนใหญ่ก็มีที่มาชมกันบ่อยที่สุดก็คือพระเจ้า5พระองค์
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้ําที่ครอบรักษาหลอดพุทธบาทอยู่แล้วก็ที่ฮอตหนักๆก็คือไปเลี้ยงอาหารสัตว์
0: ครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวช่วงนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับโดยหลวงพ่อจะพาไปแต่ละจุดแต่ละที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนยอดถ้ําที่ทําจําลองขึ้นมาเพื่อครอบรอยพระพุทธบาทแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปชมความสวยงามที่นั่นแล้วก็ไปแต่ละจุดน่าสนใจมากๆเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันครับตรงนี้นะครับหลวงพ่อมาถึงแล้วจะเป็นทางเข้านะครับพระอุโบสถนะซึ่งก็เรียกว่าวัดไกลกังวลเขาสารพัดดีศรีเจริญธรรมนะอยู่ที่อำเภอหันคาครับหลวงพ่อครับเดี๋ยวหลวงพ่อพาไป

0: ที่โบสถ์แต่โบสถ์เนี่ยโบสถ์นี่ดูจะไม่เหมือนที่อื่นนะจะมองเป็นสีขาวๆเหมือนกันหลวงพ่อเกริ่นให้ฟังนิดนึง
1: จากเดิมที่เรามาถึงเนี่ยโบสถ์เนี่ยเหลือแต่อิฐอยู่ประมาณสักแค่หัวเข่านะอิฐรอบๆแค่นั้นเอง
0: ครับ
1: แล้วภายหลังพระประธานก็เหลือหลวงพ่อกัสสปะอยู่เพียงองค์เดียว
0: ครับ
1: แต่เสียนนั้นถูกตัดไปแล้ว
0: ครับ
1: เรามาถึงแล้วก็มาบูรณะซ่อมแซมหลวงพ่อสำรวมสร้างในสมัยหลวงพ่อสำรวมเมื่อปี พอหลังจากยกวัดล้างพ.ศ. 2519เสร็จเราก็ขอวิสุทธิคามสีมาเมื่อพ.ศ. 30แล้วก็สร้างแบบง่ายๆเพื่อใช้งานข้างในนี่ไม่มีกำแพงสร้างหลังคาเป็นหลังคาทรงกระเบนแล้วไม่มีหลังคาเพื่อลมจะได้พัดผ่านไปมาลมเย็นแต่ที่ไหนได้พอสร้างเสร็จปรากฏว่าพวกเก้งกวางพวกโดยเฉพาะเรียงผาเขาขึ้นไปนอนบนตักพระที่เราปิดทองไปแล้ว
0: อ๋อครับ
1: ปรากฏว่าเสียมแล้วเขากระโจนขึ้นแท่นทิงองค์หน้าทีแล้วก็ไปนอนบนองค์ที่สองจนเลยก็ต้องทำเป็นกำแพงมุงลวดเกี่ยวโดยรอบสามารถถอดได้ทุกบานเลยพอจัดงานแล้วก็สามารถถอดออกได้ล่องเหมือนเดิม
0: ครับ
1: เดิมที่เกิดไว้เมื่อตอนต้นว่าเรามีอิฐปรักหักพังอยู่แค่ประมาณหัวเข่าโดยรอบเสร็จแล้วพระประธานที่เหลืออยู่คือองค์แรกเนี่ยองค์หน้านี่พระกัสสปะซึ่งถูกตัดเสียนไปแล้วก็เราหลวงพ่อสำรวมสิริปัทโธเจ้าอาวาสองค์ก่อนนั้นดำริสร้างโบสถ์ขึ้นมาเพื่อจะได้ใช้ทำสังฆกรรมได้
0: ครับ
1: ก็หรือกำแพงออกแล้วมาทำเป็นฐานพระเนี่ยอิฐอันนี้คืออิฐเก่าทั้งหมดเลยไม่ได้ทิ้ง
0: ก็เลยที่คนพบก็เลยเอามาทำเป็นฐานของพระพุทธรูป
1: ของพระพุทธรูปแล้วก็สร้างเศียรท่านต่อให้ครบส่วนองค์ใหญ่ข้างหลังนั่นคือ สมัยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสังวานเขมโกก่อนหน้าที่หลวงพ่อสำรวมจะมาเป็นเจ้าวาดถ้าเป็นเจ้าวาดอยู่ท่านนำเลยว่าจะหล่อรูปเหมือนของท่านรูปเหมือนทองเหลืองแล้วก็เลยมีญาติโยมนำทองบ้างทองเหลืองบ้างทองแดงบ้างเอามาถวายเพื่อจะหล่อรูปเหมือน
0: ครับ
1: ทีนี้พอหล่อรูปเหมือนเสร็จปรากฏว่าทองยังเหลือ เมื่อทองเหลือท่านก็เลยว่าอ้าวสร้างพระประธานที่องค์สร้างพระองค์ใหญ่องค์ไว้ข้างหลังแล้วก็ให้ชื่อว่าหลวงพ่อบุญเหลือคือบุญที่ทองเหลือ
0: จากพระพุทธรูป
1: จากพระพุทธรูป
0: ครับ
1: ก็เลยใช้ชื่อว่าหลวงพ่อบุญเหลือแต่องค์ประธานจริงๆคือองค์หน้านี
0: ้
1: พระกัสสปะ
0: ครับ
1: สัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนหน้านี
0: ้ครับตรงนี้ก็เลยเป็นอุโบสถที่ดูสวยงามแล้วก็เรียบง่าย
1: เรียบง่าย
0: ครับผม
1: เวลาจัดงานจริงๆจะไม่ร้อนแล้วก็เอากำแพงนี้เอาออกได้หมดทุกชิ้นเลย
0: ครับ
1: ไอ้อีกอย่างหนึ่งทีแรกยังไม่ได้สร้างรั้วปรากฏว่าเรียงผากระโจนปีนเนี่ยจากองค์แรกไปองค์ที่สองไปนอนองค์บนบ้างองค์ล่างบ้าง
0: ครับ
1: ก็เลยทำกระจกขึ้นมากั้นเพื่อกันสัตว์ขึ้นไปนอนแล้วตอนหลังปรากฏกันสัตว์ใหญ่ได้ปรากฏข้างมีนกยุงมีอะไรมาเข้ามาขี้เต็มหมดก็เลยต้องทำกำแพงรอบๆอีกชั้นหนึ่ง
0: ครับแต่ก็ยังคงเป็นรักษาความดั้งเดิมความเรียบง่ายแล้วก็ให้ดูโปร่งดูโล่ง
1: ใช่
0: เพราะว่าถ้าหลวงพ่อเล่าให้ฟังเนี่ยอดีตเนี่ยก็คือที่เนี่ยก็จะเป็นที่สําหรับพระสําหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมในการที่มานั่งต้องอาศัยความสงบความอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าปัจจุบันก็อาจจะมีการท่องเที่ยวเข้ามาเสริมเข้าไป
1: จ้ะ
0: ครับผมเอาละครับคุณผู้ชมก็นี่เดี๋ยวภาพรวมนะครับเดี๋ยวไปกันต่อหลวงพ่อจะมีที่ไหนที่ใกล้ๆตรงนี้อีกบ้างที่จะพาไป
1: ก็มีรอยพระพุทธบาท4รอย
0: ครับ
1: แล้วก็มีพระพุทธเจ้า5พระองค์
0: ครับ
1: จ้ะเดี๋ยวไปชมกัน
0: ไปครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในถ้ํานะฮะซึ่งอยู่ภายในบนเขาเนี่ยแหละครับที่อยู่ใกล้ๆกันนะซึ่งถ้ํานี้เนี่ยจะมีความงดงามมากๆนะครับก็จะมีรอยพระพุทธบาทด้วยนะฮะเดี๋ยวตามมาดูครับ ับหลวงพ่อในถ้ำแห่งนี้เนี่ยมีความหมายยังไงบ้างแล้วก็ประดิษฐานสิ่งใดที่มีความสำคัญบ้างครับ
1: เดิมที่เราสร้างเนี่ยจุดสำคัญที่สุดก็คืออนุรักษ์รักษารอยพระบาท400นี่ไว้พระบาท400นี้ตอนเรามาทำนุบำรุงวัดบนยอดเขาเนี่ยมีอยู่แล้วแล้วชาวบ้านขึ้นมาบนยอดเขาเนี่ยก็จะเหนื่อยล้าปรากฏว่าจะมีน้ำขังเขาก็ตักน้ำในรอยพระบาทเนี่ยดื่มกินแทนเป็นน้ำมนต์ได้แล้วรอบๆจะมีป่ารอบเลยต้นไม้รอบเวลาฝนตกฟ้าร้องแดดออกเสื่อมโทรมไปตามกาลหลวงพ่อสำรวมท่านมีดำริว่าเอ๊ะถ้างั้นเราจะอนุรักษ์ไว้ถ้าเราจะสังเกตเห็นชัดๆเห็นไหมอันนี้คือรอยพุทธบาทเดิม
0: อ๋อดั้งเดิม
1: ที่อยู่ตากแดดตากฝน
0: ครับ
1: อยู่ในตามธรรมชาติหลวงพ่อท่านสร้างสถูปขึ้นมาส่วนรอยพุทธบาท400เนี่ยมีของใครบ้างรอบใหญ่สุดเลยนะใหญ่สุดเลยเป็นของพระพุทธเจ้าโกกุสันทะและส่วนรอบที่สองมาช่วงนี้รอบที่สองนี้เป็นรอยพระพุทธบาทของพระเจ้าโกนาคมนะแล้วก็รอบในเล็กมานี่ทิ้งก็เป็นของพระพุทธเจ้ากัสสปะ
0: ครับ
1: และส่วนรอบล่างสุดอาชีดูที่รอบล่างสุดเป็นของพระพุทธเจ้าโคตมะเราเห็นว่ามีอยู่4ชั้นชั้นนอกคือองค์แรกคือรอบใหญ่สุดไปนู่นเลยไปยันโน่นแล้วก็องค์ที่2ก็คือลอยนู้นมานี่มาถึงนี่ลอยที่2อันนี้องค์ที่3ก็จะเล็กลงมา
0: ครับ
1: แล้วองค์ที่4ก็จะเล็กลงเพราะว่าตามความเชื่อเราพระพุทธเจ้าองค์แรกๆนั้นอายุยืนยาวมากตัวจะใหญ่เหมือนคนโบราณตัวจะใหญ่คนปัจจุบันพออายุผ่านไป100ปีอายุคนก็จะสั้นลง1ปี100ปีสั้นปีร่างกายก็จะเล็กลงก
0: ็
1: จะเห็นว่ารอยพระบาทถึงไม่เท่ากันและความสามารถมาประทับอยู่ในรอยเดียวกันได
0: ้ครับ
1: แล้วส่วนข้างบนเนี่ยท่านสร้างเป็นโดมซึ่งค้ำกันก็คิดว่าอยู่แล้วเสร็จแล้วพอสร้างเสร็จท่านดำริว่าเอ๊ะไหนๆก็สร้างทำมันจะดีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วยดีไหม
0: ก็เลย
1: สร้างเจดีย์ข้างบนซึ่งหนัก16ตัน
0: ครับ
1: พอหนัก16ตันเราเอ๊ะ
0: โครงสร้าง
1: เราแข็งแรงเราเชื่อว่ามันไม่สุดพอเราทำอย่างแน่นหนามากเฉพาะปูนฐานนี่100กว่าตัน
0: ครับ
1: แล้วกำแพงนี่ทำอย่างดีแล้วก็เหล็กใช้เหล็กใหญ่อย่างหนาตึ๊บแซมเยอะมากก็เลยดำริว่างั้นทีแรกตรงเนี้ยจะไม่มีพอจะดีสร้างเสร็จรู้สึกว่ามันจะหนักละเอารับส่วนกลางไปสักหน่อยอันนี้มาสร้างทีหลัง
0: ครับผม
1: แต่ก็สร้างในช่วงเดียวกันที่ตอนยังสร้างไม่เสร็จใช้เวลาสร้างอยู่2ปี
0: ครับ
1: เราจะสังเกตแต่ละชั้นจะมีพระนอนพระนั่งพระยืนสลับกันไป 2-3 ชั้นถ้าคนไม่ได้สังเกตก็นี่ก็ผนังถ้ำธรรมดา
0: อ๋อผมเห็นแล้ว
1: มีอยู่รอบเลย
0: ถ้าไม่ได้สังเกตจะไม่เห็นจริง
1: ไม่เห็นจริง
0: ๆเป็นถ้ำจำลองที่ทำขึ้นมาแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยมันเหมือนถ้ำจริง
1: ๆพอสร้างครอบนี้แล้วหลวงพ่อท่านมีดำริก็เลยมาสร้างเป็นรอยพุทธบาทซ้ายขวาเพิ่มซึ่งหินแต่ละก้อนเนี่ยหนักก้อนละ30ตันเป็นหินทรายทอง
0: อันนี้เป็นหินเหรอครับ
1: หินทรายทองก้อนนึงหนัก30ตันก้อนใหญ่เลยแล้วก็ฝังอยู่ในดิน2เมตร
0: ครับ
1: แล้วก็แกะข้างบนในรอยพุทธบาทเนี่ยจะเป็นมงคล108ซึ่งเราเอาแบบอย่างมาจากวัดโพ
0: ครับ
1: อันนี้สร้างเมื่อวันที่1มีนาคม2548
0: จะเห็นว่าการทำทุกอย่างที่เนี่ยก็จะเน้นในการที่จะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอะไรต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติที่มีอยู่เดิม
1: แล้วก็ไม่ทิ้งจากพระไตรปิฎกที่เราศึกษามา
0: ครับครับครับ
1: และส่วนรอบๆนี้ก็ญาติโยมก็นำพระมาถวายตั้งไว้เป็นที่สักการะบูชาส่วนองค์นี้มีนี้องค์หลังเนี่ยเป็นพระองค์แรกที่อยู่ที่นี่อยู่ อยู่เดิมอยู่ข้างล่างโน้นแล้วเรานิมนต์ขึ้นมานี
0: ่ครับ
1: อาจจะเห็นทรงแปลกๆนิดนึงซึ่งอาจจะไม่เคยเห็นอันนี้เราเรียกว่าทรงขอฝน
0: อ๋อเป็นปางขอฝนแต่ว่าปกติแล้วผมจะเห็นเป็นพระพุทธรูปยืน
1: ใช
0: ่ครับ
1: แต่อันนี้เป็นพระรูปนางปางขอฝนซึ่งเราไม่ค่อยพบที่ไหนแล้วก็อันนี้คือหลวงพ่อสังวาลเขมโกผู้ก่อตั้งที่ทุดงมาพบแล้วก็มาพาพระมาอยู
0: ่ครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนที่หลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะมีพระเจดีย์ที่ประดิษฐานอยู่ด้านบน
1: ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
0: บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเดี๋ยวเราไปชมกันเด
1: ี๋
0: ยวหลวงพ่อจะพาไปด้วยครับ

0: คุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะขึ้นไปบนพระเจดีย์ที่อยู่ด้านบนถ้ำเนี่ยนะครับเดี๋ยวตรงนี้หลวงพ่อบอกว่ามีพระศิวลีด้วยหลวงพ่อเล่าให้ฟังนิดนึงครับ
1: พระศิวลีองค์นี้เดิมเป็นที่รกร้างเป็นที่ป่าไม้อยู่เราพอเราสร้างรอยพระบาทซ้ายขวาขึ้นมาก็เลยคิดว่าเอ๊ะหินที่หายากหินใสทองเนี่ยเรามาสร้างพระพุทธรูปสักองค์ดีไหมก็เลยดำริขึ้นมาแล้วก็ไปได้หินก้อนหนึ่งหนัก18ตันก็มาแกะเป็นพระศิวลีนี้แล้วก็มาดิสถานอยู่ที่นี
0: ้คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนนะฮะตรงนี้มันคือความรู้สึกเราดูไม่เป็นสิ่งเป็นถ้ำจริงๆเป็นหินภูเขาจริงที่เกิดขึ้น
1: เหมือนมีต้นไม้ลมทับเลยนะ
0: ครับไปด้านบนนะครับเพื่อไปชมพระเจดีย์แล้วก็ไปกราบนะสาระพระบรมมสารีริกธาตุซึ่งอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของเขาสารพัดดีมาถึงแล้วครับคุณผู้ชมนี่ยังอ๋อถึงแล้วครับผมโอ้โหวิวสวยมากด้านล่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะฮะก็จะเป็นพระพุทธเจ้า5พระองค์นะครับที่ตั้งอยู่นะครับสวยงามมากนะครับเพราะว่าทัศนียภาพโดยรอบเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ภูเขาป่านะครับแล้วก็เป็นภูเขาที่อยู่ตรงเนี้ยเขาสารพัดดีซึ่งก็เป็นเขาที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของพื้นที่แห่งนี้เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างแล้วก็เดี๋ยวจะไปชมใกล้ๆกันสักนิดหนึ่งนะฮะก่อนที่เดี๋ยวหลวงพ่อจะพาไปโดยรอบของวัดเนี่ยจะมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะและสิ่งที่เป็นไฮไลท์เวลาใครเข้ามาคุณผู้ชมเวลาเข้ามาเนี่ยจะเห็นเป็นไม่ว่าจะเป็นนกยูงเป็นกวางเป็นอะไรที่อาศัยอยู่ซึ่งบางส่วนเนี่ยผมก็เชื่อว่าน่าจะมาอาศัยอยู่เองด้วยที่อยู่
1: นกยุงก็มีทั้งยุงไทยแล้วก็ยุงอินเดีย
0: ครับ
1: ปะปนกันรวมตอนนี้ก็ประมาณน่าจะเกือบ 2,000 ตัว
0: 2,000 ตัวเยอะมาก
1: ส่วนเก้งกวางละมั่งเลียงผากวางดาวกวางป่ากระจงรวมกันตอนนี้ไม่น่าจะต่ำกว่า 3-4,000 ตัว
0: ครับ
1: เราปล่อยอิสระหมดเลยในกำแพงเพราะเรามีกำแพงล้อมรอบเขาไม่สามารถออกไปได้และคนภายนอกไม่สามารถเข้ามาทำลายได
0: ้เพราะตรงนี้ก็เลยกลายเป็นเพราะว่าโดยรวมเนี่ยก็จะยังเป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่เรายังไม่เข้าไปทำอะไรตรงนั้นเพื่อให้เขาอยู่อย่าง
1: สัตว์ป่าก็มาดูแลอยู่เรื่อยด้วย
0: ครับ
1: ซึ่งบางทีบางช่วงอาหารการกินพอบ้างไม่พอบ้างเราก็บอกกรมอนุรักษ์สัตว์ป่าบอกเอาไปบ้างไหมเขาบอกว่าไม่เอาหรอกอยู่นี่สบายกว่าไปขังกรงถ้าไปอยู่กับเขาก็ต้องไปขังอยู่ที่นี่วิ่งได้ทั่วเขาเลย
0: ครับผมครับตรงนี้คุณผู้ชมฮะมาถึงตรงถ้าผมมองถือว่าเป็นไฮไลท์ของหลวงพ่อด้านบนมีอะไรบ้างครับนอกจากตรงนี้ครับ
1: ที่องค์พระพุทธรูปพุทธเจ้า5พระองค์ตรงเศียรของแต่ละองค์เราบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไปทุกพระองค์เลยซึ่งได้มาจากสมเด็จพระสังฆราชพระราชทานมา
0: ครับผม
1: เหมือนกับที่บนยอดเจดีย์ท่านกับงานสมเด็จสังฆราชพระราชทานมา
0: ครับผม
1: แล้วก็ส่วนข้างใน

0: แกะหินหยกเขียวเป็นพระพุทธรูปแทนองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันหลวงพ่อสำโรง
1: ครับ

0: รงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับก่อนที่จะขึ้นไปที่บนภูเขาต่างนะฮะจะเป็นกวางเป็นเก้งนะครับซึ่งก็จะมีบางทีเราขับรถไปนะฮะอย่างเช่นตรงเนี้ยก็จะเป็นจุดในการให้อาหารเก้งกวางก็จะมีป้ายบอกบนภูเขาก็จะไม่ให้จะห้ามนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยก็จะเป็นจุดหนึ่งนะฮะมาก็จะมีจุดบริการให้อาหารเนี่ยฮะสามารถที่จะนำมาให้สัตว์
1: คุณผู้ชมครับสถานที่เราเข้าถึงได้โดยทางวัดไกลกังวลที่จังหวัดชัยนาทแห่งนี้ก็มีจุดมุ่งหมายตามธรรมชาติควบคู่ไปกับธรรมะงานรายการเมืองไทยดีๆต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: ซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี่ยเอาวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรู้
1: เมื่อโชคชะตากำหนดและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหัมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมวะโตอะระหะโตสัมมาสหะสัทโหติปัญญาเจนังปะสาสตินะบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อให้สาธุชนพุทธบริษัทได้สดับรับฟังและนำไปประพฤติก็คืออนุปุพพสิกขาได้แก่ศึกษาไปโดยลำดับสิ่งใดที่เราไม่รู้สิ่งใดที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจเราก็ศึกษาไปตามลำดับขั้นตามขั้นตอนบางทีก็จากนะหรือบางทีนะจากนะวงกว้างนะก็ตีเข้ามาวงโดยลำดับประการต่อมาอนุปุพพกิริยาพฤติปฏิบัตินะไปตามลำดับเหมือนกับเราขึ้นบันไดท่านทั้งหลายถ้าขึ้นข้ามขั้นก็จะเกิดอันตรายก็ประพฤติปฏิบัตินะไปตามลำดับทีละขั้นทีละขั้นประการต่อมาอนุปุพพปฏิปทาได้แก่ปฏิบัติไปตามลำดับก็หมายความว่าปฏิบัติไปอย่างสม่ำเสมอเป็นการประพฤติปฏิบัติแบบชั่วคราวท่านทั้งหลายหายใจเข้าหายใจออกแบบอย่างสม่ำเสมอคือปฏิบัติให้เป็นความดีแบบสม่ำเสมอเพราะว่าเราเกิดมาบนโลกนี้ทุกคนต่างต้องการท่านทั้งหลายให้ชีวิตมีความสุขโดยส่วนมากแล้วเราจะไปมองที่ผลไม่ได้ไปมองที่เหตุว่าเหตุแห่งที่เราปรารถนาเฉพาะผลเราต้องการความสุขแต่ไม่ทราบก็ไม่สามารถที่จะได้รับความสุขเราต้องการความสุขแต่เสียเราก็ได้ความสุข

เพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามต้องการความสุขอยากจะได้มะพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยวันนี้อาตมภาพของฉลาดในการทำดีประการที่3มีสัมมาคารวะประการที่4ประการที่5สนุกกับการทำงานประการศีลภาวนาประการที่7กำจัดตัณหาอวิชชาให้สิ้นไปนี่ก็คือ7ความสุขประการที่1ใช้ชีวิตไม่ประมาทเราเกิดมานี้ท่านทั้งหลายต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเพราะว่าชีวิตของเรานั้นไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดณที่ใดณตรงไหนณเวลาใดเมื่อเรามีชีวิตมาอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเราเป็นผู้มีบุญกุศลแล้วผู้ที่ไม่มีบุญกุศลก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ยืนยาวได้จนถึงปัจจุบันเราโชคดีแล้วท่านทั้งหลายที่เกิดมาเป็นมนุษย์มีอายุมีอายุยืนยาวจนถึงปัจจุบันนี้และโชคขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโชคดีนะที่เราขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็คือเราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้45พรรษาเรียกว่าตรัสไว้มากมายเรียกว่าตรัสไว้มากกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ที่ 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นก็คือพระอรหันตสาวกท่านได้รวบรวมเอาไว้พระอรรถกถาจารย์พระฎีกาจารย์ท่านได้รวบรวมเอาไว้แยกออกเป็น 84,000 พระธรรมขันธ์แต่เชื่อได้ว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากมายมากกว่านั้นเมื่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากมายมากกว่านั้นเราจะประพฤติปฏิบัติตามข้อใดท่านทั้งหลายเพื่อให้ชีวิตของเรามีความสุขมีความเจริญพบกับความสงบบางทีบางท่านก็เกิดความสงสัยก็คือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามีเยอะมากมายไม่รู้ว่าจะนำข้อใดมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตของเรามีความสุขมีความเจริญเป็นการพัฒนาชีวิตของเราเมื่อเราพิจารณาได้ดังนี้บางท่านก็คิดว่าโอ้คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่รู้จะนำข้อใดมาประพฤติปฏิบัติดีเอาอย่างนี้ก็แล้วกันท่านทั้งหลายคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่ามีมากมายนะเรียกว่าหลายประการบางทีเราจำไม่หมดแต่เมื่อเราจำไม่หมดแล้วก็ให้ประพฤติปฏิบัติเอาเพียงข้อเดียวข้อเดียวก็คือประพฤติปฏิบัติตามปัจฉิมโอวาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานพระอานนท์ก็ได้ทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วจะตั้งใครเป็นศาสดาแทนพระองค์พระเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนอานนท์เมื่อการล่วงจากเราไปแล้วให้พระธรรมวินัยเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายเรียกว่าแทนตัวเราเมื่อพระอานนท์ได้ทูลถามแล้วองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานพระองค์ก็ได้ตัดปัจฉิมโอวาทว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังชีวิตให้ถึงพ

ด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่มีความสำคัญท่านทั้งหลายชีวิตของเรานั้นต้องอยู่ดำเนินอยู่บนความไม่ประมาทจึงจะมีความสุขไม่ประมาทในอะไรท่านทั้งหลายไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในความไม่มีโรคไม่ประมาทในชีวิตก็คือชีวิตของเรานั้นเกิดมาแล้วเราไม่ประมาทในวัยคำว่าวัยนั้นก็แปลว่าการล่วงไปหรือการสิ้นไปเรามีอายุได้10ปีก็สิ้นไป10ปีมีอายุ20ปีก็สิ้นไป20ปีมีอายุได้50ปีก็สิ้นไปแล้ว50ปีในระยะเวลาที่อายุของเราสิ้นไปนั้นเราได้อะไรกลับมาบ้างเราได้ความดีงามบ้างไหมเราต้องกำหนดพิจารณาดูชีวิตของเราชีวิตของเราผ่านอดีตมาจาก10ปี20ปีมาจนถึงปัจจุบันณขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่นี้เราได้ประโยชน์อะไรจากการดำเนินชีวิตเราเกิดมาแล้วขาดทุนหรือว่าได้กำไรให้กำหนดพิจารณาเราเกิดมาแล้วชีวิตของเราได้กำไรได้กำไรจากการดำเนินชีวิตก็คือนำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองให้เกิดประโยชน์แก่สังคมจึงจะทำให้ชีวิตของเราได้กำไรก็คือการได้กำไรในชีวิตของเรานั้นก็คือการประกอบคุณงามความดีก็คือไม่ประมาทนะในวัยเพราะว่าวัยของเรานั้นว่าแก่ชราค่ำคร่าไปทุกลมหายใจท่านทั้งหลายเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถที่จะล่วงพ้นจากความแก่ไปได้ไม่มีใครที่จะล่วงพ้นเมื่อไม่มีใครสามารถจะล่วงพ้นเราก็ต้องทำชีวิตของเราว่าทำวัยของเราที่ล่วงพ้นไปนั้นให้มีคุณค่าประการที่สองไม่ประมาทในความไม่มีโรคบางทีเราคิดว่าเราเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยไม่เคยไปหาหมอเลยไม่เคยไปตรวจสุขภาพร่างกายของเราเลยคิดว่าร่างกายของเรานั้นไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรเกิดขึ้นให้เรากำหนดพิจารณาว่าร่างกายชีวิตของเรานั้นถึงแม้ว่าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นก็ตามแต่ว่าเราอย่าไปประมาทในความไม่มีโรคเพราะเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าร่างกายของเรานั้นมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรบ้างเมื่อไม่สามารถรู้ว่ามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรบ้างเกิดขึ้นแก่ร่างกายของเราเราก็ต้องมันสำรวจตรวจดูมีความไม่ประมาทในความไม่มีโรคในชีวิตของเราก็คือไม่ประมาทในความเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะเราไม่สามารถที่จะรู้เลยท่านทั้งหลายว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยจะมาถึงเราวันไหนเราจะไม่สบายวันไหนไม่มีใครสามารถที่จะรู้เลยไม่มีใครสามารถที่จะรู้เลยเมื่อไม่สามารถที่จะรู้เราก็ต้องประกอบคุณงามความดีเป็นเครื่องรับประกันชีวิตของเราเราเมื่อใดก็ตามที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราได้ทำคุณงามความดีเอาไว้แล้วเมื่อเราทำคุณงามความดีเอาไว้แล้วจิตของเราก็จะมีความผ่องใสมีแต่ความเบิกบานนี่ก็คือไม่ประมาทในความไม่มีโรคก็คือไม่ประมาทในความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราเพราะความเจ็บป่วยนั้นเกิดขึ้นได้จากสามกรรมท่านทั้งหลายสามกรรมนั้นกรรมแรกก็คือเกิดจากบุพกรรมประการที่สองเกิดจากพันธุกรรมประการที่สามเกิดจากพฤติกรรมสามกรรมนี้ทำให้โรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นแก่ตัวของเราประการที่1

ุพกรรมก็คือกรรมเก่าของเรานะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ท่านทั้งหลายว่ากรรมเก่าของเรานั้นมีอะไรบ้างเมื่อไม่สามารถที่จะรู้เลยนะเมื่อความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นเราก็ต้องยอมรับผลของกรรมที่เราได้กระทำเอาไว้ในอดีตชาติบางทีเรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะเกิดการเจ็บป่วยขึ้นมาฉับพลันทันใดก็มีบางทีไปหาหมอพอไปหาหมอแล้วไปตรวจดูไปตรวจดูเนี่ยท่านทั้งหลายไปตรวจเช็คดูหมอก็บอกสุขภาพร่างกายแข็งแรงตรงนั้นก็ไม่เป็นอะไรตรงนี้ก็ไม่เป็นอะไรแต่ทำไมนะรักษาไม่หายเกิดจากอะไรเกิดจากบุพกรรมของตนเองนั่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้พระองค์จะเป็นศาสดาเอกในโลกพระองค์ก็ยังเจ็บไข้ได้ป่วยพระองค์ก็เกิดการอาพาธไม่สามารถที่จะพ้นจากบุพกรรมได้ก็คือในครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงพระประชวรด้วยอาการไม่ได้นะบางทีเดินนานๆบางทีก็ไม่ได้หมอชีวกหมอประจำพระองค์ก็ได้ถวายการรักษาแด่พระพุทธเจ้าหายาสมุนไพรมานะใช้สูตรนั้นผสมสูตรนี้ไม่ว่าจะเป็นเรียกว่ายาต้มนะหรือยาทาก็ถวายการรักษาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อถวายการรักษาแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็ไม่หายจากพระอาการประชวรเมื่อไม่หายจากพระอาการประชวรพระอานนท์เถระนะซึ่งเป็นพุทธอุปถากก็เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าโอ้หมอชีวกกุมารพัทเป็นหมอใหญ่เป็นหมอที่มีประสบการณ์รักษาใครๆนะก็หายแต่ว่าทำไมว่ารักษาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยจึงไม่หายจากพระอาการประชวรองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าดูก่อนอานนท์อาการประชวรของเราที่เป็นอยู่นี้ไม่ได้เกิดเพราะการใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้แต่เกิดจากปุพพกรรมของเราพระอานนท์ก็ทูลให้องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนอานนท์ในชาติหนึ่งเราเกิดเป็นนักมวยปล้ำเกิดเป็นนักมวยปล้ำที่มีรูปร่างแข็งแรงนะที่ว่าไปปล้ำบ้านไหนที่ไหนตำบลใดก็ชนะไม่มีใครนี่ว่าปล้ำสู้เราได้เลยครั้งหนึ่งเราทำการเรียกว่าเล่นมวยปล้ำกับนะมานพคนหนึ่งเมื่อเราเล่นมวยปล้ำแล้วปรากฏว่าเราใช้นะมือสองข้างรัดมานพคนนั้นพ่อหนุ่มคนนั้นว่าจนหลังเสียนี่ว่าจนหลังเดาะและด้วยบุพกรรมนั้นพอมาชาตินี้เราก็ได้รับเศษแห่งกรรมได้รับผลของกรรมก็คืออาการประชวรของเรานั้นเกิดจากผลกรรมในชาตินั้นเพราะฉะนั้นหมอชีวกกุมารพัทจึงรักษาตถาคตไม่หายจากอาการประชวรนี่ก็คือโรคเกิดจากบุพกรรมเหมือนกับเราเห็นคนนั้นคนนี้นะเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆจึงเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นเกิดจากบุพกรรมท่านทั้งหลายประการที่สองโรคภัยไข้เจ็บเกิดจากพันธุกรรมเกิดจากพันธุกรรมก็คือนะ

0: เกิดจากเนี่ยยีนของพ่อแม่ที่ว่าผสมเกิดมาเป็นตัวของเราอย่างเช่นถ้าเราไปหาหมอหมอก็จะถามว่าพ่อแม่เคยเป็นโรคเบาหวานไหมเคยเป็นความดันไหมเคยเป็นโรคเกาต์ไหมเคยเป็นโรคนั้นไหมโรคนี้ไหมถ้าเราตอบว่าพ่อก็เป็นเบาหวานแม่ก็เป็นเบาหวานเป็นความดันก็คือเราถือว่ามีความเสี่ยงท่านทั้งหลายมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนั้นๆนี่ก็คือว่าเกิดจากพันธุกรรมแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะไปโทษใครได้ท่านทั้งหลายเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บเป็นโรคที่เกิดขึ้นเรียกว่าตามปกติของธรรมชาติไม่มีใครสามารถที่จะหลุดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บได้เราจะไปโทษคนนั้นโทษคนนี้ก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นโรคที่เกิดจากพันธุกรรมประการที่3โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากพฤติกรรมเกิดจากพฤติกรรมของตัวเราเองเนี่ยนี่แหละท่านทั้งหลายก็คือบางทีโรคกระเพาะเกิดจากอะไรเกิดจากเราทานอาหารไม่ตรงเวลาเกิดจากเราทานอาหารเผ็ดเกินไปก็เกี่ยวกับโรคลำไส้ทานอาหารที่ไม่ตรงเวลาทานอาหารที่มีรสจัดเกินไปก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นแก่ตัวของเราหรือบางทีนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นหรือว่าเกิดจากพฤติกรรมของเราทั้งนั้นเกิดจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเราเกิดจากเรียกว่าการกินการดื่มการนอนกินนะเราไม่รู้จักประมาณก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บดื่มไม่รู้จักประมาณก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บนั่งนะยืนนานเกินไปก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บนอนเยอะเกินไปก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บหรือพักผ่อนนอนไม่เพียงพอก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นโรคเกิดจากพฤติกรรมของเราประการต่อมาใช้ชีวิตไม่ประมาทก็คือไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในความตายเราไม่สามารถที่จะรู้เลยท่านทั้งหลายว่าความตายจะเกิดขึ้นแก่ตัวของเราณเวลาไหนณวันใดเมื่อเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าชีวิตของเราอยู่จนถึงเวลาไหนสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือการทำคุณงามความดีเอาไว้เป็นเครื่องรับประกันในชีวิตของเราเป็นเครื่องทำชีวิตของเราให้มีความสุขเป็นเครื่องชำระจิตของเราให้มีความบริสุทธิ์สะอาดผ่องใสเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะพ้นจากความตายไปได้แต่เราไม่สามารถพ้นจากความตายไปได้จะทำอย่างไรท่านทั้งหลายให้เราเรียกว่าจากโลกนี้ไปแล้วไปเกิดบนสวรรค์ไปเกิดในสถานภพภูมิที่ดีก็มีแต่การทำคุณงามความดีเอาไว้มีแต่การทำบุญกุศลเท่านั้นเป็นเครื่องรับประกันว่าเราจากโลกนี้ไปแล้วเราจะไปเกิดในภพภูมิที่ดีเพราะการทำความดีนั้นเป็นการชำระจิตให้มีความบริสุทธิ์สะอาดผ่องใสเป็นการชำระจิตของเราไม่ให้เศร้าหมองเมื่อใดก็ตามที่จิตของเรามีความเศร้าหมองทุกขติก็เป็นอันหวังได้แต่เมื่อใดจิตของเราไม่เศร้าหมองสุขติก็เป็นอันหวังได้นี่ก็คือเราชำระจิตให้มีความบริสุทธิ์สะอาดผ่องใสก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมีความเจริญนะไม่ว่าจะอยู่บนโลกนี้นะหรือนะละจากโลกนี้ไปแล้วเราก็จะมีความสุขนะก็คือไม่ประมาทนะในชีวิตนะก็สั่งสมคุณงามความดีให้เกิดขึ้นแก่ตนเองนี่ก็คือใช้ชีวิตนะเรียกว่าไม่ประมาทถือว่าเป็นเหตุแห่งความสุขของเราท่านทั้งหลายที่จะประสบพบเจอ เพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่อยากจะพบกับความสุขผู้นั้นก็ต้องทำเหตุแห่งความสุขซึ่งอาตมภาพก็ได้อธิบายถึงเหตุแห่งความสุขว่ามีอะไรบ้างเทศนาวสานีท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตชยมังคลังด้วยสัจวาจานี้ขอชัยมงคลจงบังเกิดมีแก่สาธุชนผู้ฟังรายการทุกท่านขอเดชะพระพุทธเจ้าเข้าดับทุกข์ทรงวิมุตติชี้ทางที่มั่นหมายขอเดชะพระธรรมเลิศประเสริฐหลายกำจัดคลายตัณหาพาสุขใสขอเดชะพระอริยสงฆ์ทรงคำสอนสืบบวรพุทธศาสตร์สถาผลขอโปรดดลผู้ตั้งมั่นสัทธรรมะในกมลได้ยินยนต์ลาบยศพดสรรเสริญให้สุขกายสบายจิตเป็นนิจเทินเจ่มจำเริญทุกทิวาราตรีนานอัตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาเห็นว่าได้สมัยพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: คุณผู้ชมคะหากเราต้องการความสุขอยากจะได้รับความสุขก็ต้องนำธรรมะพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัตินะคะโดยการใช้ชีวิตไม่ประมาทรักษาชีวิตให้ยืนยาวจะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขความเจริญไม่ว่าจะอยู่บนโลกใบนี้หรือว่าละชีวิตจากโลกใบนี้ไปแล้วก็ตามค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์แล้วนะคะดิฉันสิริสัมภาพาเอเอ็มสินและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT รวมใจพบกันวันอังคารที่8กันยายน2569อยู่กับดิฉันเมธาพรพันธุ์บุญเลิศค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11หรือผ่านช่องทาง Facebook Live ไลน์ NBT ภาคกลางท่านใดที่เข้ามาแล้วสามารถพูดคุยทักทายกันได้ค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นรายการวันนี้จะพาไปลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่รับฟังสภาพปัญหาน้ำท่วมและพร้อมให้การช่วยเหลือค่ะที่บริเวณบ้านเลขที่71/1และ71/2หมู่ที่3ตำบลศรีลาดานอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยนายวิทยาชภานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรองผอ.รมน.จังหวัดชลประทานจังหวัดนายอำเภอมโนรมนายกเทศมนตรีตำบลศรีลาดานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ค่ะโดยโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมคณะได้รับฟังสภาพปัญหาน้ำท่วมของบ้านเลขที่71/1และ71/2หมู่ที่3ตำบลศรีลาดานโดยชลประทานจังหวัดชัยนาทว่าสืบเนื่องจากบริเวณบ้านแห่งนี้ซึ่งอยู่บริเวณนอกคันกั้นน้ำและใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาอีกทั้งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำหลังจากปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นบ้านสองหลังนี้จะได้รับผลกระทบจนทำให้บ้านสองหลังนี้นะคะถูกน้ำท่วมและเป็นหลังแรกของจังหวัดชัยนาทที่ถูกน้ำท่วมอีกด้วยทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทได้ปรึกษากับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมให้การช่วยเหลือหากเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมคะที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะได้ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนเพื่อกระจายรายได้การยกระดับสินค้าชุมชนกับวันเดย์ทริปเที่ยวครบจบในวันเดียวที่อำเภอหนองยับล่องติดตามได้จากรายงานค่ะ
1: วันเดย์ทริปเที่ยวครบจบในวันเดียวที่อำเภอหนองยับล่องจังหวัดเพชรบุรีมากับคุณวันเพ็ญมังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีซึ่งอำเภอหนองยับล่องได้รวบรวมทั้งสวนผลไม้วิถีชุมชนชาติพันธุ์ธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

0: ไว้ในเส้นทางเดียวซึ่งช่วงนี้เป็นฤดูผลไม้ของจังหวัดเพชรบุรีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยเลือกเดินทางมายังสวนทุเรียนว่องไวอำเภอหนองยะปล่องสวนทุเรียนคุณภาพที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชิมทุเรียนสดจากต้นพร้อมเรียนรู้กระบวนการปลูกทุเรียนบนพื้นที่ภูเขาซึ่งมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ขณะเดียวกันจังหวัดเพชรบุรียังผลักดันทุเรียนเมืองเพชรให้ก้าวสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในฐานะสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับเกษตรกร
1: ที่เราเป็นดินลูกหลังส่วนใหญ่ซึ่งเป็นดินที่เดินรากง่ายไม่กุ้มน้ำและต้องมีน้ำที่เพียงพอและเวลาที่เรามีผลผลิตเราจะทำให้เนื้อของผลไม้เราเนี่ยมีรสชาติที่เหมาะแก่การกินหอมหวานแล้วก็หมันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหนองยะปล่อง
2: จังหวัดเองอะค่ะในฐานะที่ดูแลเกษตรกรนะคะเราก็มีการส่งเสริมเรื่องทุเรียนเพชรบุรีค่ะเราอยากให้ทุเรียนเพชรบุรีเราได้ GI นะคะทุเรียนเพชรบุรีเรามีหลายพื้นที่แต่ละพื้นที่มีลักษณะไม่เหมือนกันอย่างเช่นทุเรียนป่าเด็งนะคะซึ่งติดกับป่าละอูก็มีลักษณะเหนียวเนียนนะคะหวานมันทุเรียนถ้ำเสือก็เป็นทุเรียนที่อยู่ในแก่งกระจานก็มีลักษณะอีกแบบหนึ่งนะคะในขณะเดียวกันหนองยะป้องเองก็มีลักษณะทุเรียนที่เป็นอัตลักษณ์ของตัวเองซึ่งเราอยากจะส่งเสริมให้หนองยะป้องเนี่ยเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่นักชิมทุเรียนต้องมาลองและจะรู้ว่าทุเรียนหนองยะป้องอร่อยอย่างไร
0: จากสวนผลไม้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางต่อไปยังชุมชนบ้านลิ้นช้างชุมชนชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ทั้งการแต่งกายการทอผ้าอาหารพื้นบ้านและวิถีเกษตรที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติ
3: ถ้ามาที่ดินช้างนะคะติดต่อที่วิสาหกิจชุมชนนะคะพี่ๆจะได้ท่องเที่ยวศึกษาเส้นทางธรรมชาตินะคะน้ำตกแม่กระดังลาน้ำตกรากไทรผาลงผ้าและก็น้ำตกหิ่งห้อยค่ะแล้วก็พื้นที่แห่งนี้นะคะเราก็เปิดศึกษาดูงานนะคะเรื่องของอาหารพื้นบ้านนะคะซึ่งวัตถุดิบหลักของอำเภอหนองยะปล่องเลยก็จะเด่นในเรื่องของพริกพานและพริกกะเหรี่ยงค่ะ
0: อีกหนึ่งจุดหมายที่ได้รับความนิยมคือพุน้ำร้อนหนองยะปล่องแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุเหมาะสำหรับการพักผ่อนและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพช่วยเติมเต็มเส้นทางการท่องเที่ยวให้ครบทั้งสุขภาพและการพักผ่อน
4: เป็นผลวิจัยจากการนำแร่ต่างๆมีแร่ธาตุส่วนที่ดีนะครับมากกว่าที่ไม่ดีที่คณะอาจารย์ที่ได้มาค้นพบตรงนี้นะครับว่าน้ำแร่ตรงนี้ท่องเที่ยวอาบแล้วจะดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวของเรานะครับที่ได้เน้นหนักมากที่สุดก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับที่ได้เข้ามาได้สุขภาพไปต่อนะครับ
5: นักท่องเที่ยวก็มาแช่น้ำร้อนที่นี่แล้วก็สามารถที่จะผ่อนคลายฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาการพกช้ำเหน็บชาหรือเคลื่อนไหวไม่สะดวกก็มีมาแช่แล้วมาแช่เป็นประจำก็จะอาการจะดีขึ้นนะครับซึ่งการบริหารจัดการที่นี่ก็เป็นชุมชนบ้านพูน้ำร้อนกับชุมชนบริเวณรอบข้างที่บริหารจัดการกันนะครับซึ่งอำเภอก็ได้เข้ามาช่วยกันที่จะยกระดับคุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของหนองยะปล่องก็จะยกระดับให้มีคุณภาพมากขึ้น
0: ปิดท้ายวันนักท่องเที่ยวสามารถแวะชมวิวที่เขื่อนแม่ประจันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรีท่ามกลางทิวเขาสลับซับซ้อนและวิวพระอาทิตย์ยามเย็นที่สวยงามกลายเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินยอดนิยมของนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติ
2: หนองยะปล่องเป็นอำเภอที่อยู่ไม่ไกลกรุงเทพภูมิประเทศเนี่ยมีเขาล้อมรอบซึ่งในฤดูหนาวเนี่ยก็คือน้องๆเขาใหญ่เรามองไปรอบๆจะเป็นภูเขาแล้วก็มีหมอกสวยงามอุณหภูมิเนี่ยอยู่ประมาณ20องศาซึ่งจะเย็นสบายนะคะก็เชิญชวนทุกท่านค่ะมาเจอกันนะคะมาพบกันที่หนองยะปล่องค่ะ
0: และนี่เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวแบบชิลๆวันเดย์ทริปเที่ยวครบจบในวันเดียวที่อำเภอหนองยะปล่องจังหวัดเพชรบุรีที่นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติต้องไม่พลาดทีมข่าว NTT ภาคกลางรายงาน
6: ขอบคุณข้อมูลดีจาก NBT ภาคกลางด้วยค่ะและในช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามในเรื่องของไก่ย่างบางตาลที่จากอาหารพื้นบ้านของชุมชนเล็กๆนะคะสู่เมนูอัตลักษณ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดราชบุรีซึ่งสะท้อนภูมิปัญญาวิถีชีวิตและการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นไปติดตามได้จากคุณภาคภูมิพนาภักดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยถึงข่าวทาง NBT ภาคกลางนะครับวันนี้อยู่กับผมภาคภูมิพนาภักดีเช่นเคยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเรานะครับได้ทาง Digital TV กฎหมายเลข11และอีกหนึ่งช่องทางการรับชมผ่านทาง Facebook Live ทางเพจ Live NBT ภาคกลางนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ก็สามารถกล่าวทักทายร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นเข้ามาร่วมกันได้ครับคุณผู้ชมครับรายการคุยถึงข่าวของเราในวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมนั้นมาอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนไก่ย่างบางตาลในพื้นที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับซึ่งวันนี้เนี่ยรายการของเราจะพามาเจาะลึกเบื้องหลังความสำเร็จว่าอะไรที่ทำให้ไก่ย่างบางตาลนั้นเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารและเป็นเมนูที่ดังไกลระดับประเทศครับซึ่งวันนี้ครับผมได้รับเกียรติจากคุณภวัตวังตาลท่านเป็นรองวิสาหกิจชุมชนไก่ย่างบางตาลและยังเป็นผู้ใหญ่ประจำชุมชนแห่งนี้ถือว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านครับประจำชุมชนแห่งนี้ด้วยสวัสดีครับผู้ใหญ่หน่วยครับ
1: สวัสดีครับคุณภาคภูมิสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
0: ครับก็วันนี้เมื่อกี้ที่ผมเกริ่นไปตอนต้นรายการว่าวันนี้จะมาพูดคุยแบบเจาะลึกเลยเอาทั้งตั้งแต่อดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตว่าไก่ย่างบางตาลเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์และด้านอาหารของประเทศไทยของเราและอะไรที่ทำให้ชื่อเสียงโด่งดังไกลระดับประเทศเรียกว่ามีทุกที่ในงานไหนงานไหนต้องเห็นไก่ย่างบางตาลแล้วสูตรลับของเราคืออะไรความอร่อยของเราคืออะไรทำให้คุณผู้ชมทั้งประเทศเนี่ยติดใจใช่ไหมครับผู้ใหญ่หน่วยเริ่มต้นจากคำถามแรกก่อนเลยอยากให้ผู้ใหญ่หน่วยเนี่ยในฐานะตัวแทนของชุมชนแห่งนี้ตัวแทนของบางตาลไก่ย่างบางตาลของเราอะไรคือจุดเริ่มต้นจุดกำเนิดที่มาที่ไปของไก่ย่างบางตาล
1: ครับกว่า100ปีที่ผ่านมานะครับชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนคลองบางตาลเพราะมีทางรถไฟนะครับที่สายใต้เนาะเขาก็มาตั้งอยู่ที่นี่เป็นลกล่ามันถึงเป็นชุมชนนะครับชื่อจริงๆชื่อเต็มๆชื่อคลองบางตาลนะครับด้านนี้จะมีทางรถไฟสมัยก่อนสถานีตรงนี้จะเป็นต้นทางนะครับก่อนที่จะถึงหนองประดุกที่จะไปสถานีทางเมืองการที่เป็นสถานีรถไฟมรณะนะครับทางมรณะประมาณนี้ตรงนี้บางตาลก็จะอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วเกิดอาหารในชุมชนนะครับเริ่มมาจากคุณลุงเชื้อสายจีนนะครับที่ทำอาหารนะครับมาขายให้กับพี่น้องนะครับที่สถานีรถไฟเพราะสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นรถไฟหัวจักไอ้น้ำเพราะฉะนั้นจะจอดนานเพราะตรงนี้จะเติมน้ำด้วยเติมฟืนด้วยจะจอดนานนะครับก็พอคุณลุงที่เป็นเชื้อสายจีนนะครับได้มาทำไก่ย่างทีนี้ก็เกิดการชื่นชอบการหลายครอบครัวก็แพร่กระจายไปในการทําขายสมัยก่อนก็จะมาขายที่สถานีรถไฟเป็นหลักจะมีการแบกนะครับใส่ฉลอมเนาะ
0: หาบเร่อะไร
1: หาบเร่ประมาณนี้นะครับไปตามสถานีต่างๆนะครับก็เป็นที่โด่งดังมาถูกปากถูกใจนะครับคนที่รับประทานสมัยเวลาเปลี่ยนไปเนอะก็เป็นหัวรถจักรไอน้ำสถานีตรงนี้ก็รถไฟก็จะจอดน้อยลงนะครับก็ทำให้พี่น้องชุมชนบางตาลนะครับได้ไปขายสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับหรือว่าจะออกงานต่างๆนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเป็นการแพร่เผยแพร่รสชาติอาหารที่โด่งดังจนถึงปัจจุบันนี้ครับ
0: อย่างเมื่อกี้ที่ผู้ใหญ่หนุ่ยบอกคือเริ่มตั้งแต่ยุคเป็น
1: ร
0: ้อยปีต
1: ั้
0: งแต่ยุคหัวรถจักรไอ้น้ำซ
1: ึ่
0: งก็จะมีประชาชนเนี่ยเขาเดินทางผ่านไปผ่านมาแล้วก็มาจอดแวะที่นี่เพื่อเติมฟืนเติมไอ้น้ำเติมน้ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็จะมีคุณลุงเนี่ยหาบเร่ไปขาย
1: ใช่
0: เป็นเมนูไก่ย่าง
1: ใช่
0: ก็เรียกว่าเมนูไก่ย่างบางตาลแต่ก็ติดใจกันเลยเพราะรสชาติความอร่อยพิถีพิถันใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็อันนั้นคืออดีตปัจจุบันเองก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา
1: ใช่ครับ
0: เราเชื่อว่าโด่งดังมากต้องรสชาติดีมากแน่ๆถึงว่าติดใจคนได้มาเป็นหลักร้อยปีหลากหลายสิบปีแบบนี้ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: พูดถึงแล้วการทำของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยของไก่ย่างบางตาลทำมากี่รุ่นแล้วครับถ้าเป็นหลักร้อยป
1: ีถ้านับรุ่นจากผู้ใหญ่เองเนี่ยผู้ใหญ่เป็นรุ่นที่ประมาณรุ่นที่5
0: ครับอ๋อก็5รุ่นเต็มๆแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็เชื่อว่าจะต่อยอดไปเป็นรุ่นที่6รุ่นที่7แน่นอน
1: ใช่ครับสมัยปัจจุบันก็จะมีน้องๆเนาะบางทีก็เรียนจบปริญญาตรีมีวิศวกรมีหลากหลายสาขานะครับก็ได้มาต่อยอดนะครับมาขายไก่ย่างอย่างเงี้ยครับ
0: ครับผู้ใหญ่มองว่าอะไรที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ไก่ย่างบางตาลเนี่ยกลายมาเป็นอาชีพหลักที่ส่งต่อแบบรุ่นสู่รุ่นมีอัตลักษณ์ของคนในชุมชนเนี่ยคืออะไรครับ
1: อัตลักษณ์ของไก่ย่างบางตาลนะครับก็ไก่ย่างบางตาลเนี่ยจะมีสีเหลืองจากขมิ้นนะครับแล้วก็ ไม้ที่เอาไว้คีบไก่เวลาย่างเนี่ยจะเป็นสามง่ามเขาเรียกว่าสามง่ามนะครับเพราะว่าสามง่ามเนี่ยมันจะเป็นการแผ่ชิ้นส่วนไก่ในการย่างเนี่ยจะทำให้ไก่เนี่ยมีความสุกนะครับได้ทั่วถึงแล้วอัตลักษณ์อีกอย่างหนึ่งก็คำว่าบางตาลบางตาลใบตาลมันแผ่ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แต่แล้วไอ้สามง่ามเนี่ยมันก็แผ่เหมือนใบตาลถ้าเราคีบไก่ไปแล้วถ้าเดี๋ยวคุณภูมิลองดูนะครับเวลาคีบไก่ไปแล้วมันจะเป็นเหมือนใบตาล
0: เลย
1: อ
0: ันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นวิถีชุมชน
1: ใช่ค่ะ
0: มันทำให้เราสะท้อนอัตลักษณ
1: ์
0: ทั้งของชื่อชุมชนด้วยแล้วก็มันมีความเป็นเอกลักษณ์ของมันซึ่งถ้าเราเห็นเนี่ยไก่ย่างสีเหลืองที่หมักโดยขมิ้นแล้วก็เป็นไม้สามง่ามแบบนี
1: ้
0: ก็จะมองเห็นอ๋อนี่คือไก่ย่างบางตา
1: ใช่ใช
0: ่คนก็จะเห็นตั้งแต่ภาพแรกเลย
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วมาครับผู้ใหญ
1: ่แล้วก็พอเห็นรูปลักษณ์รูปเป็นไก่ย่างบางตาลทีนี้ต้องมาชิมแล้วพอชิมปุ๊บเนี่ยไก่ย่างบางตาลก็จะเข้มข้นด้วยเครื่องเทศเครื่องเทศพื้นบ้านเนอะกระเทียมพริกไทยนะครับประมาณนี้เอามาหมักนะครับจริงๆเขาเรียกว่าราดเพราะว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวเรามีวิธีการที่จะราดให้ดูว่าเป็นไงเพราะถ้าหมักเนี่ยมันจะเค็ม
0: มันจะเข้าเนื้อเกินไปอย่างงี้
1: เข้าเนื้อเกินไปต้องใช้วิธีการราดก็จะเป็นน้ําคล้ายๆเป็นน้ําสต๊อกอย่างเงี้ยครับแล้วก็ราดถึงเอาไปย่าง
0: อันนี้คือถือว่ากระซิบบอกสู่คุณผู้ชมไปแล้วนะ
1: ไม่
0: ได้ใช้การหมักขนาดนั้น
1: ใช่แ
0: ต่เป็นการราดแล้วก็เทแล้วก็เอาไปย
1: ่
0: าง
1: ใช่อันนี้ก็เป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆที่ทําให้ไก่ย่างบางตาเนี่ยมันมีรสชาติที่อร่อยครับ
0: สูตรนี้เนี่ยมันมาตั้งแต่ยุคแรกเลยมั้ยหรือเรามีการปรับเปลี่ยน
1: มาตั้งแต่ยุคแรกเลยครับ
0: แสดงว่าทุกวันนี้เราก็ยังทำตามสูตรเดิมตั้งแต่โบราณไม่เคยเปลี่ยนแปลงใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วทำไมไก่ย่างบางตาถึงต้องเป็นสีเหลืองที่เป็นเอกลักษณ์ทำไมต้องใช้ขมิ้น
1: อ๋อก็ขมิ้นก็จะให้รสชาติที่แบบว่าออกหวานๆหน่อยแล้วก็หอมนะครับรวมกับถ้าเราไปย่างไฟอ่อนๆเนี่ยไก่มันจะเนื้อกรอบหนังกรอบนะครับเป็นสีเหลืองบวกกับขมิ้นไปด้วยเนี่ยมันก็เหมือนคล้ายๆเป็นสีผสมอาหารในสมัยนี้นะมันก็จะทำให้เหลืองแล้วก็ดูน่ากินมากขึ้นคร
0: ับ และสิ่งที่สำคัญคือได้ความหอมจากขมิ้นด้วย
1: ใช่
0: ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่โดดเด่นมากเลยของไก่ย่างบางตาล
1: ใช่ครับ
0: เรียกว่าไปที่ไหนก็จะเจอไก่ย่างลักษณะนี้แต่ว่าพูดถึงด้วยสูตรด้วยอะไรมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมสมมติว่าเพราะผมก็เห็นว่าหลายท่านเขาก็เอาไปขายโดยใช้ชื่อไก่ย่างบางตาลแบบนี้ครับสูตรต้นตำรับเหมือนกับทุกเจ้าไหม
1: สูตรเนี่ยจะเหมือนกันทุกเจ้าครับแต่ทีนี้ก็จะหนักที่รสมือของแต่ละคนบางคนชอบชุมชนตรงนี้อาจจะชอบเค็มหน่อยก็อาจจะใส่น้ำปลาเยอะหน่อยหรือมีการราดบ่อยขึ้นมันก็เลยเค็มชุมชนนี้อาจจะชอบแบบว่ากระเทียมพริกไทยเผ็ดๆหน่อยชุนๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะแตกต่างกันไป
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เมื่อกี้ที่ได้คุยกับผู้ใหญ่เบื้องต้นเนี่ยก็รู้แล้วตั้งแต่อดีตเป็นยังไงหลักร้อยปีเริ่มต้นเป็นยังไงถึงเป็นคำว่าไก่ย่างบางตาลแล้วเอกลักษณ์อะไรทำให้เป็นไก่ย่างบางตาลก็ไม้สามง่ามมีการหมักขมิ้นมองแล้วรู้เลยเป็นไก่ย่างมาถึงคำถามสำคัญอีกคำถามนึงครับผู้ใหญ่ครับว่ากว่าจะมาเป็นไก่ย่างบางตาลสักหนึ่งไม้เนี่ยเราจะต้องใส่ใจพิถีพิถันคัดเลือกตัวไก่ตัวสินค้าหรือวัตถุดิบยังไงบ้าง
1: ถ้าไก่ย่างบางตาลนะครับถ้าจะให้ดูแล้วน่ารับประทานก็ต้องใช้ไก่ประมาณ2โลกว่า2โลขึ้นไปนะครับไก่1ตัวเนี่ยจะสามารถแบ่งไปได้6ชิ้นนะครับก็ปีก2สะโพก2หน้าอก2ก็จะเป็น6ชิ้นเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็จะมีการแล่ที่เป็นการเฉพาะตัวนะครับเพื่อการแผ่ไปคีบไม้สามง่ามในการย่างนะครับประมาณนี้ครับ
0: ก็จะมีเทคนิคการย่างด้วยใช่ไหมที่บอกมีการคุมไฟเพราะปกติเราย่างใช้เตาถ่านอย่างเดียวเลยไหมฮะ
1: เตาถ่านอย่างเดียวครับ
0: ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
1: ร้อยเปอร์เซ็นต
0: ์อย่างนี้ก็จะได้กลิ่นของหอมกลิ่นถ่านด้วย
1: ใช่ครับ
0: พูดแล้วอยากชิมเลย
1: หิวเลยห
0: ิ
1: วเลย
0: หิวเลยแล้วผู้ใหญ่มองว่าในฐานะที่เป็นตัวแทนของคนในชุมชนมองว่าเคล็ดลับความอร่อยอะไรที่ทำให้ลูกค้าเขาติดใจจนกลับมาซื้อเราซ้ำหรือว่าต้องตามหามากินไก่ย่างบางตาลของเราเนี่ย
1: ครับก็เป็นไก่ย่างที่มีความชุ่มฉ่ำเนอะถ้าสมัยนี้เขาเรียกว่าจุยซี
0: ่
1: ใช่ไหมประมาณนี้แล้วก็มีความเผ็ดร้อนนะครับด้วยเครื่องเทศกระเทียมพริกไทยกระเทียมขาวเอามาโขกรวมกันอย่างนี้ครับความน้ำปลาเราใช้หัวน้ำปลาจากโพธารามนะครับมาผสมเป็นน้ำไว้เวลาราดก่อนที่จะย่างนะครับ
0: ครับครับ
1: พวกนี้นะครับก็จะเป็นส่วนผสมที่ทำให้เป็นรสชาติที่เป็นอัตลักษณ์

0: ของไก่ย่างบางตาลครับ
1: อันนี้ก็เราพูดถึงในมุมของวัตถุดิบมุมของคุณภาพมุมของสินค้า
0: ครับ
1: มาพูดถึงในการย่างประสบการณ์ของคน
0: ครับ
1: ในการย่างเทคนิคการย่างอันนี้สำคัญไหมฮะคนที่ย่างหรือคนในชุมชน
0: สำคัญมากที่สุดครับเพราะว่าถ้าสมมติว่ามีไฟก่อไฟแล้วไฟเนี่ยมันแรงเกินไปก็จะทำให้ไก่เนี่ยสุกไม่ทั่วถึงข้างในบางถ้าสมมติไฟแรงเกินไปข้างในเนี่ยอาจจะมันก็จะไม่สุกนะครับทีนี้ถ้าเป็นไฟอ่อนเนี่ยเหมือนการย่างสเต็กเอาว่างั้นมันจะได้ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะครับก็ไฟอ่อนแล้วก็การย่างเนี่ยต้องมีการตะแคงไม้ด้วยนะครับตะแคงไม้เพื่อให้ความร้อนเนี่ยมันได้ทั่วถึงแล้วก็เนื้อไก่แต่ละชิ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าอกหรือว่าเป็นสะโพกนะครับมันจะมีความหนานะครับการตะแคงไม้หรือเทคนิคในการย่างนะครับก็มีผลนะครับทำให้ไก่นั้นไม่แข็งกระด้างมีความชุ่มฉ่ำในการรับประทานอาหารมากขึ้นครับ
1: ผมเชื่อเลยอย่างที่ผู้ใหญ่หนุ่ยบอกว่าวัตถุดิบคุณภาพของมันก็สำคัญ
0: ใช่ครับ
1: เรื่องทั้งตัวไก่การคัดเลือกไก่เองก็สำคัญแต่ที่สำคัญที่สุดที่เมื่อกี้ผู้ใหญ่หนุ่ยบอกคือเทคนิคของการย่างการเปิดไฟนี่แหละที
0: ่
1: ทำให้ไก่ออกมาเฮ้ยถูกใจคนทานกรอบนอกนุ่มในมีความจุยซี
0: ่
1: แล้วก็ถ้าเจอไก่ไม่สุกเนี่ยเราก็จะเสียอรรถรสในการทานเนาะอันนี้ก็แย่เลยใช
0: ่
1: ไหมก
0: ็
1: ไม่กินแล้วเป็นเราก็ไม่กินโอ้เจอไก่ยังมีเลือดหยุดกระดูกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสำคัญมากเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าด้วยใช่ไหม
0: ใช่ใหญ
1: ่ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ว่าสำหรับคนที่ยังไม่เคยมาลองชิมหรือใครที่อยากจะชิมฟังแล้วอาจจะต้องตามหาไก่ย่างบางตาลกินก่อน
0: ไก่ย่างบางตาลนะครับต้องมาชิมที่ชุมชนเลยเพราะว่าเป็นต้นตำรับเพราะในชุมชนก็จะมีร้านที่ขายไก่ย่างอยู
1: ่
0: นะครับขนาดคนบางตาลเองก็ยังกินไก่ย่างบางตาลนะครับเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนทุกคนนะครับถ้าอยากลิ้มลองรสชาติของอาหารไก่ย่างบางตาลนะครับเป็นของดีของเมืองบ้านโป่งราชบุรีของเรานะครับก็มาที่ชุมชนคลองบางตาลนะครับสถานีรถไฟคลองบางตาลของเรานะครับรับรองไม่ผิดหวังครับ
1: เชื่อว่าจะอร่อยคือทุกที่ก็คงอร่อยแหละแต่ว่าสูตรนี้คือสูตรต้นตำรับของจริงใครอยากมาลองสูตรต้นตำรับก็มาลองกันได้ที่นี
0: ่ที่นี่ครับ
1: ที่เดียวเลยในวิทยาศีชุมชนบ้านบางตาล
0: ครับเติมนิดหน่อยบ้านบางตาลครอบครัวหมู่13เพราะว่าบางตาลเนี่ยจะมี2หมู่นะครับจะมีหมู่1แล้วก็หมู่13ครับ
1: อันนี้ของเราเป็นอยู่ในหมู่13
0: หมู่13เราจะมีโลโก้เป็นของตัวเองนะครับไออาร์สีเขียวเนี่ยครับ
1: พูดถึงการรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนกันบ้างเมื่อกี้ที่ผู้ใหญ่เกริ่นมาแล้วว่าในชุมชนเราเนี่ยทำกันเป็นระบบแบบแผนอยู่กันแบบวิสาหกิจชุมชนจุดเริ่มต้นผมเชื่อว่าแต่ละบ้านคงจะมีสูตรของตัวเองแล้วก็ทำกันมาเป็นครอบครัวเป็นของตัวเองอะไรคือจุดเริ่มต้นในการที่ทำให้เรารวมกลุ่มกันครับเป็นวิสาหกิจชุมชนแบบนี
0: ้เนื่องจากรสชาติแล้วก็สีสันอัตลักษณ์ทั้งหลายเนี่ยเป็นที่โดดเด่นนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับจึงสนับสนุนนะครับโดยกรมส่งเสริมการส่งออกนะครับกระทรวงพาณิชย์เนอะก็ส่งเสริมนะครับให้เราเนี่ยไปจดเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อจะได้มีสินค้าเนี่ยไปจำหน่ายที่จังหวัดนะครับที่ตลาดเกษตรกรนะครับก็จะตลาดเกษตรกรเนี่ยจะมี2แห่งนะครับของจังหวัดราชบุรีเนอะก็แห่งแรกนะครับก็จะอยู่แถวสารกลางจังหวัดราชบุรีนะครับจะขายทุกวันอังคารและวันศุกร์ในครึ่งวันเช้า
1: ครึ่งวันเช้า
0: แล้วก็ส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีที่บางแพเป็นตลาดเกษตรเหมือนกันก็ของดีเมืองราชบุรีที่เป็นเกษตรนะครับก็จะไปจำหน่ายที่นั่นรวมถึงไก่ย่างบางตาลด้วยนะครับจะขายทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับ
1: ก็เมื่อกี้ที่ฟังข่าวก็จะมีอังคารถึงศุกร์ตั้งแต่9โมงเช้าครึ่งวันเช้า
0: ใช่ครับ
1: ใช่มาที่ศาลากลาง
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เป็นเสาร์อาทิตย์ก็มีอีกตลาดนึง
0: ใช่ครับ
1: ก็คืออันนี้คือสูตร 100% คือของสูตรไก่ย่างบางตาลครอบครัวหมู่13เลย
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั
0: ้ยฮะใช่ครับ
1: ผู้ใหญ่มองว่าการรวมกลุ่มกันแบบนี้ที่เป็นวิสาหกิจชุมชนนะในฐานะที่ผู้ใหญ่ดูแลเรื่องนี้มาอย่างยาวนานมันช่วยสร้างประโยชน์ช่วยสร้างรายได้ช่วยส่งเสริมอะไรในคนในชุมชนได้ครับ
0: อย่างแรกเลยเนี่ยการที่เราสร้างแบรนด์ของเราเองนะครับเราก็จะสามารถที่จะดูถึงด้านการผลิตนะครับความสะอาดนะครับให้ตามที
1: ่ให้ได้มาตรฐานใช่ไหมก็ผมสรุปขมวดคร่าวๆว่านอกเหนือจากรสชาตินอกเหนือจากความอร่อยแล้วเนี่ยคุณภาพของมันเป็นสิ่งสำคัญมาก
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าถ้าอร่อยอย่างเดียวแต่ไม่ถูกสุขลักษณะอันหนึ่งไม่มีมาตรฐาน2มันก็จะทำให้ไก่ย่างของเราเนี่ยไม่ได้อยู่จนหลักร้อยปี
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ผู้ใหญ่ครับมาคุยเรื่องของการตลาดกันบ้างดีกว่าการตลาดที่ทำให้ไก่ย่างบาง

0: การเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่ในชุมชนครอบครัวหมู่13ในพื้นที่บ้านโป่งแค่นั้นแต่ยังกระจายไปทั่วประเทศเ
1: ร
0: ามีการทำการตลาดยังไงมีการดึงลูกค้ายังไงทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติผมเชื่อว่าชาวต่างชาติก็ชอบรสชาตินี้เหมือนก
1: ัน ใช่ครับก็อย่างแรกเลยนะครับจังหวัดราชบุรีได้สนับสนุนนะครับมีการที่จะไปออกอีเวนต์นะครับตามห้างสรรพสินค้าต่างๆหรืองานเทศกาลต่าง
0: ๆ
1: อันนี้คือจังหวัดสนับสนุนแล้วก็เราอีกทางอีกช่องทางนึงก็คือเรามีเพจของเรานะครับชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนไก่ย่างบางตาลครอบครัวหมู่13ชื่อจะยาวหน่อยโลโก้เป็นสีเขียวนะครับก็จะมีการที่เราจะบอกความเคลื่อนไหวของชุมชนของเราในการทำไก่ย่างอย่างเงี้ยหรือว่าแฟน FC ที่จะไปรับประทานไก่ย่างเนี่ยก็จะทราบว่าอ่างช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปจำหน่ายตรงนี้ตรงนั้นอะไรเงี้ย
0: คนที่เขาติดตามอยู่เขาจะได้ตามไปซื้อตามไปรับประทานได้
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งมีการออกอีเวนต์บ่อยไหมครับในของเรา
1: ครับก็มีอย่างต่อเนื่องอย่างพอสมควรนะครับ
0: ครับ
1: ครับผม
0: แล้วอย่างยุคปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่าเราทำมาเป็นหลักสิบหลักร้อยปีผมเชื่อว่าในมุมด้านดีก็มีแต่ว่าปัญหาอุปสรรคเชื่อว่าต้องมีเหมือนกัน
1: ครับ
0: มีปัญหาอุปสรรคในการทำงานและในการผลิตสินค้ายังไงบ้างครับ
1: ในการผลิตในช่วงภาวะอย่างนี้นะครับก็ทุกอย่างราคาก็จะขึ้นสูงไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบเป็นไก่ยะเป็นตัวไก่สดเป็นหอมกเป็นกระเทียมใบพริกไทยเป็นน้ำปลานะครับที่เราใช้ในการผลิตนะครับก็จะมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าราคาขายเนี่ยเรายังคงราคาเดิ
0: ม
1: ตามน้ำหนักของไก่นะครับน้ำหนักถ้าไก่ประมาณ2โล2โลครึ่งเนี่ยก็อาจจะราคาก็อาจจะประมาณ 5-60 บาทนะครับตามน้ำหนักแล้วก็ปัจจัยที่2ในการที่จะเป็นอุปสรรคก็คือว่าในสมัยปัจจุบันเนอะมีอาหารเยอะ

0: ก็ในการปรับปรุงนี้เราก็กำลังที่จะทดลองในพันธุ์ได้นานเพื่อว่าจะให้ผู้บริโภคจะนำไปใส่ไม่ครบ
1: ประเทศไทยไปแล้วนะมากกว่าคำว่าอาหารเนี่ยก็คือต้องมองว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนในชุมชนในครอบครัวหมู่13ในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่บ้านมองเรื่องนี้ยังไงครับเรื่องความภาคภูมิใจที่ไก่ย่างเป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นที่โด่งดังของประเทศ
0: ครับก็ที่ยิ่งโด่งดังเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเราได้เป็นจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับไก่ย่างมังกรครอบครัวหมู่13เนี่ยได้เป็น1ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นนะครับอาหารรสชาติที่หายไปนะครับของจังหวัดราชบุรีนะครับประมาณนี้แล้วก็สิ่งที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับก็คือคุณภาพอัตลักษณ์ของเรานะครับที่มีให้กับผู้บริโภคตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับผม
1: อันนี้ก็ถือว่าติดลมบนไปแล้วล่ะครับว่าไก่ย่างบางตาลเพราะว่าไปที่ไหนต้องมีสักร้านนึงต้องมีไก่ย่างบางตาลแต่ว่าสูตรอาจจะปรับเปลี่ยนตามรสมือที่ผู้ใหญ่บอกว่าแล้วแต่คนที่เขาทำ
0: ใช่ไ
1: หมฮะ
0: ใช่ครับ
1: อีกเรื่องนึงที่ผมเชื่อว่าอาจจะเป็นทีมงานของเราจะเป็นกระบอกเสียงให้ได้ว่าอยากจะเห็นภาครัฐหรือภาคเอกชนเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนของเราแบบนี้ให้ต่อยอดไปต่ออนาคตยังไงบ้างครับ
0: ครับก็เมื่อเราได้จดเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับมันก็จะเข้าคุณสมบัติของภาครัฐที่จะดูแลที่จะสนับสนุนเช่นภาคของการเกษตรจังหวัดนะครับเกษตรตำบลอย่างเงี้ยนะครับก็จะเข้ามาดูสามารถเราสามเขาจะเปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้ขอทุนหรือว่าขอการผลิตหมายถึงอุปกรณ์การผลิตต่างๆอย่างเงี้ยครับช่วยสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นพัฒนาชุมชนนะครับจะเป็นโอท็อปด้วยนะครับไก่ย่างบางตาลอย่างเงี้ยเป็นต้นครับ
1: ครับก็อาจจะเป็นเรื่องของวัสดุอุปกรณ
0: ์
1: ในการทำให้เราสามารถผลิตสินค้าได้ดีผลิตภัณฑ์ได้ดีออกไปสู่ชุมชนให้ต่อเนื่องทั้งทั่วประเทศได
0: ้ครับ
1: อีกเรื่องนึงในการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเห็นได้ยินเมื่อกี้คุยนอกรอบว่าก็มีน้องๆยุคใหม่รุ่นใหม่เนี่ยกลับมาอยู่ในวิสาหกิจชุมชนมาช่วยกันสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดไก่ย่างบางตาลด้วยนะครับนิดนึง
0: ก็คุณภูมิจะไอ้นี่ได้ว่าจะสังเกตได้ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยผู้ใหญ่เป็นรองประธานประธานเนี่ยคือเป็นน้องรุ่นใหม
1: ่
0: เป็นวิศวะจบวิศวะไฟฟ้ามาตอนนี้น้องก็ได้ดำเนินตามรอยของคุณพ่อของน้องนะครับน้องเอ็กเนี่ยเป็นประธานนะครับก็ผู้ใหญ่ก็จะมีหน้าที่ที่ดูควบคุมเฉยๆน้องเอ็กก็มีหน้าที่จำหน่ายครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นสูตรต้นตำรับแต่ว่าต่อยอดด้วยคนยุคใหม่ก็เชื่อใจว่าจะมีการมีคิดมีความครีเอทมีความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดพัฒนาสูตรอาจจะเป็นสูตรเดิมแต่วิธีการพัฒนาการตลาดพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์กับคนยุคใหม่ยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะทำได้ดีแล้วก็จะทำให้ไก่ย่างบางตาลของเราเนี่ยอยู่ไปอีกนานเลย
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะความอร่อยส่งต่อไปอีกนานถ้าอยากจะมีสักหนึ่งคำหนึ่งประโยคที่อยากจะบอกคุณผู้ชมให้เขาได้มาลองชิมเนี่ยจะมีคำไหนที่จะเชิญชวนให้เขามาได้บ้างสำหรับไก่ย่างบางตาลของเรา
0: ถ้าชอบอาหารที่ juicy นะครับชอบอาหารที่เข้มข้นนะครับแล้วก็มีเรื่องราวมีอัตลักษณ์เป็นของตนเองนะครับในชุมชนก็ขอเชิญที่ชุมชนคลองบางตาลแห่งนี้นะครับบ้านโป่งราชบุรีครับ
1: ก็มาที่นี่เชื่อว่าจะได้กินแบบต้นตำรับของแท้ใครว่าจะใครจะเป็นต้นตำรับไม่รู้แหละแต่ของเราก็มั่นใจว่านี่คือชุมชนบางตาล
0: ที่
1: สักที่ชุมชนไก่ย่างบางตาล
0: ใช่ครับ
1: คุณมาที่นี่แล้วจะไม่ผิดหวังแน่นอน
0: ใช่
1: ครับใช่
0: คร
1: ับ
0: ใช่คร
1: ับ เน้นย้ำช่องทางสักนิดนึงว่านอกจากมากินที่นี่แล้วมาต้องมาตรงไหนจุดไหนแล้วก็มีช่องทางออนไลน์หรือเข้าไปดูที่เพจยังไงได้บ้างนะคร
0: ับ อ๋อครับก็ถ้าสะดวกที่จะเดินทางมาเที่ยวจังหวัดราชบุรีนะครับมาที่บ้านโป่งนะครับก็จะมีร้านที่จะจำหน่ายไก่ย่างบางตาลหลายร้านพอสมควรนะครับอร่อยทุกร้านนะครับก็มาลองชิมดูแต่ถ้ายังไม่สะดวกเดินทางมาก็สามารถที่จะไปติดต่อได้ในเพจนะครับวิสาหกิจชุมชนไก่ย่างบางตาลครอบครัวหมู่13นะครับโลโก้สีเขียวๆนะครับ
1: แล้วถ้าเขาอยากจะชิมด้วยแล้วเขาอยากเข้ามาดูการทำแบบนี้สามารถมาดูได้ไหมผู้ใหญ
0: ่ได้ครับที่ผ่านมาก็มีคนติดต่อมาทางเพจนะครับมาขอดูว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับวัตถุดิบต่างๆอย่างเงี้ยเราสาธิตให้ดูได้ครับ
1: ใครอยากเข้ามาก็ติดต่อผู้ใหญ่เข้ามาก่อนมาดูวิธีการทำมาดูเทคนิคอะไรอย่างนี้ได
0: ้
1: ใช่ไหมฮะวันนี้ก็ถือว่า
0: คร
1: บถ้วนสำหรับซอฟต์พาวเวอร์ไก่ย่างบางตาลที่นำเสนอคุณผู้ชมในวันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยหลายท่านอยากจะมาลิ้มลองหรือเคยได้ลิ้มลองที่อื่นมาแล้ว

0: มาลิ้มลองที่นี่รับรองว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ไหมครับ
1: ครับต้นตำรับคร
0: ับต้นตำรับแน่นอนยังไงวันนี้ครับขอบพระคุณมากเพราะว่าข้อมูลครบถ้วนเลยสำหรับไก่ย่างบางตาลทำให้ผมแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยได้รับรู้เรื่องราวของไก่ย่างบางตาลที่บ้านโป่งราชบุรีเป็นอย่างดีวันนี้ขอบพระคุณผู้ใหญ่หนุ่ยมากครับ
1: ครับขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: และวันนี้หมดเวลาของราย
2: และในช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีซึ่งเป็นหนึ่งใน17วิทยาเขตนะคะที่ผลิตบุคลากรด้านการกีฬาไปติดตามได้จากคุณสุภาวดีเนียมทองค่ะ
3: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลงพื้นที่มาที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะนำมาทำความรู้จักกับสถาบันการศึกษาเฉพาะทางนะคะกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีค่ะซึ่งเป็นหนึ่งใน17แห่งของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะคะโดยวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยทำความรู้จักกับท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกิจของนำโชคค่ะรวมถึงน้องๆตัวแทนนักกีฬานะคะทั้งกีฬายิงปืนคอฟบอลและจานล่อนค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
3: สวัสดีค่ะอยากให้น้องๆแนะนำตัวนิดนึงค่ะ
5: ครับสวัสดีครับผมนายสุเมธหนูอ้นนะครับปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปริญญาโทนะครับคณะศึกษาศาสตร์สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีครับปัจจุบันเป็นนักกีฬายิงปืนนะครับ
6: สวัสดีครับผม
7: จิตติพัฒน์ธนชีชนะเจริญครับนักกีฬาคอฟบอลครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ปีสามครับ
6: นักกีฬาคอฟบอลครับ
8: สวัสดีค่ะอ้อมนะคะเด่นนภาเกิดมงคลค่ะปัจจุบันค่ะเป็นนักกีฬาจานล่อนค่ะตอนนี้นะคะกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทค่ะสาขาวิชาพละศึกษาค่ะอยู่ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีค่ะ
3: ค่ะก่อนอื่นเลยต้องอยากรู้แล้วว่ามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเนี่ยเน้นเรื่องของกีฬาด้านใดบ้างคะ
9: ก็ในเรื่องของการจัดการศึกษาทางด้านกีฬานะครับเราก็มี3คณะวิชาด้วยกันนะครับที่เราเปิดการเรียนการสอนนะครับคณะที่1คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพเนี่ยมี2หลักสูตรนะครับเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์การฝึกสอนกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพนะครับแล้วก็คณะศิลปศาสตร์นะครับก็มี1หลักสูตรนะครับในหลักสูตรบริหารจัดการกีฬานะครับแล้วก็คณะศึกษาศาสตร์ก็จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรพละศึกษาส่วนระดับปริญญาโทเนี่ยก็จัดการศึกษาในหลักสูตรพละศึกษาและกีฬาครับ
3: ค่ะปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณกี่คนคะ
9: นักศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิเขตสุพรรณบุรีเนี่ยทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเนี่ยก็มีอยู่ที่800คนเศษครับ
3: น้องๆหลายคนอยากทราบแล้วค่ะว่าถ้าเขาเลือกเรียนด้านกีฬาเนี่ยอย่างสาขาวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเป็นวิชาชีพใดบ้างศิลปศาสตร์เป็นวิชาชีพใดบ้างและศึกษาศาสตร์เป็นวิชาชีพใดบ้างครับ
9: ในส่วนของวิทยาศาสตร์การกีฬาใน2หลักสูตรเนี่ยหลักสูตรที่1การฝึกสอนกีฬาก็จะมาเป็นผู้สอนกีฬาในชนิดกีฬาต่างๆได้นะครับส่วนหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพเนี่ยก็จะเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสแล้วก็นักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่จะประกอบอาชีพในสายสุขภาพตรงนี้ได้ครับส่วนคณะศิลปศาสตร์ก็จะประกอบอาชีพทางด้านธุรกิจกีฬาสำหรับคนที่ชอบทางด้านเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นนักธุรกิจทางด้านกีฬาก็จะ
3: เปิดฟิตเนสแล้วก็พวกอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
9: ครับก็เป็นเสื้อผ้ากีฬารองเท้ากีฬาหรือว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬาได้ดังนี้หมดเลยนะครับส่วนคณะศึกษาศาสตร์ครับก็จะมี2หลักสูตรในปริญญาตรีก็จะเป็นสาขาพละศึกษาก็จะเป็นทางด้านครูพละศึกษานะครับก็จะไปอยู่ตามโรงเรียนประถมมัธยมที่เป็นครูพละนะครับส่วนปริญญาโทก็พละศึกษาและกีฬาเนี่ยก็จะไปได้ในหลากหลายอาชีพนะครับที่เป็นพละศึกษาครับ
3: ค่ะทราบว่ามีการตั้งเป็นสถาบันเนี่ย17แห่งทั่วประเทศให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรด้านกีฬา
9: ครับ
3: ค่ะ
9: ก็วิเขตสุพรรณบุรีเนี่ยก่อตั้งตั้งแต่ปี2520นะครับเป็นวิทยาลัยพละศึกษาแล้วก็ยกระดับยกฐานะขึ้นมาเป็นสถาบันการพละศึกษาแล้วก็ต่อมาก็เป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครับก็ปีนี้เป็นปีที่49แล้ว
3: ค่ะก็คือเป็น1ใน17สาขาก็เอ้ย1ใน17แห่งวิทยาเขตไม่ทราบว่าแต่ละวิทยาเขตมีการจับมือร่วมกันยังไงบ้างคะ
9: ก็ในทุกๆวิทยาเขตเนี่ยก็จะบริหารงานร่วมกันโดยมีส่วนกลางคือมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเนี่ยอยู่ที่วิเขตอยู่ที่ชลบุรีนะครับก็แล้วก็จะมีแบ่ง ป็นภาคครับส่วนวิเขตสุพรรณบุรีเราเนี่ยก็จะอยู่เป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติภาคกลางครับก็จะมีการบริหารงานร่วมกันในเรื่องของการจัดการศึกษาแล้วก็การด้านกีฬาอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์ทางการกีฬาคร
3: ับ ค่ะอยากถามน้องๆบ้างแล้วว่าอะไรเป็นตัวตัดสินใจให้เราเลือกมาศึกษาต่อด้านกีฬาคะน้องปอน
5: ครับสิ่งที่สนใจมาเรียนด้านกีฬานะคือเราชอบกีฬาตั้งแต่เด็กครับชอบเล่นกีฬาชอบออกกําลังกายครับพอได้เข้ามาก็เล่นกีฬายิงปืนครับเป็นกีฬาที่ต้องใช้สมาธิจิตใจร่างกายนะครับก็สามารถพัฒนาตัวเองไปที่ขั้นที่สูงขึ้นเรื่อยๆได้ครับ
3: ค่ะเราเริ่มเล่นกีฬายิงปืนตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
5: อายุ15ปีครับ
3: ตอนนั้นตอนที่เราเริ่มเล่นกีฬายิงปืนปุ๊บเราก็เริ่มศึกษาแล้วว่าเราจะมาศึกษาต่อทางนี้ได้อย่างไรบ้าง
5: ใช่ครับก็ใฝ่ฝันไว้ว่าอยากเป็นนักกีฬาทีมชาตินะครับแล้วก็เข้ามาเล่นกีฬายิงปืนตั้งแต่มัธยมศึกษาขึ้นมาปริญญาตรีนะครับแล้วก็ต่อปริญญาโทมาเรื่อยๆนะครับ
3: กีฬาให้อะไรกับเราบ้างคะ
5: กีฬานะครับให้ทั้งสุขภาพนะครับจิตใจนะครับแล้วก็ทางด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวินัยต่างๆนะครับ
3: ค่ะน้องปิ๊กบ้างน้องปิ๊กเป็นคนสุพรรณเลย
6: ใช่ครับคนสุพรรณ
3: ค่ะตอนนั้นเราใช้แนวทางยังไงในการตัดสินใจว่าเราจะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาด้านกีฬาค่ะกีฬาให้อะไร
4: กีฬาแบบพวกเรา
3: ค่ะตอนนั้นก็เป็นความฝันของน้องๆที่เด็กๆดูแล้วน่าจะเป็นแนวทางในการเลือกวิชาชีพต่อไปได้ทราบว่าวิทยาเขตสุพรรณบุรีเองก็จะมีโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีอยู่ใกล้ๆด้วยมีการเชื่อมโยงกันยังไงคะ
9: ก็เราบูรณาการร่วมกันครับระหว่างโรงเรียนกีฬาแล้วก็มหาวิทยาลัยการกีฬาวิทยาเขตสุพรรณบุรีครับในเรื่องของบุคลากรแล้วก็สถานที่ที่จะใช้ร่วมกันบางอย่างเราขาดบุคลากรเราก็ใช้บุคลากรของโรงเรียนกีฬาโรงเรียนกีฬาขาดสถานที่เราก็มาใช้ที่เราก็บูรณาการร่วมกันครับซึ่งก็เป็นนโยบายของท่าธิการบดีนะครับที่จะให้เราทํางานร่วมกันประสานงานร่วมกันครับ
3: มีพื้นที่เชื่อมโยงกันเราจะเห็นว่าที่นี่มีสนามกีฬาค่อนข้างครบเลยค่ะ
9: สุพรรณบุรีเรามีหลายๆชนิดกีฬานะครับก็ได้รองรับทั้งจัดการเรียนการสอนแล้วก็จัดการแข่งขันได้แล้วก็มีบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอกเข้ามาใช้สถานที่เราด้วย
3: ท่านรองคะนอกจากที่เราจะส่งเสริมนักศึกษาเราเรื่องของวิชาการวิชาชีพแล้วเรื่องของการพัฒนาต่อยอดให้เขาเป็นนักกีฬาระดับประเทศต่อไปเรามีแนวทางไหนบ้างคะ
9: ก็นอกจากจะจัดการศึกษาแล้วในเรื่องของสนับสนุนนักกีฬาที่ไปสู่ระดับทีมชาติเนี่ยเราก็มีผู้ฝึกสอนที่มีความรู้ความสามารถในหลายๆชนิดกีฬามาดูแลนักกีฬาน้องๆนักกีฬาเรานะครับแล้วก็ดูทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเรามีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่จะรองรับให้กับนักกีฬาเหล่านี้นะครับที่จะมาฝึกแล้วก็พัฒนาสมรรถภาพร่างกายให้ไปถึงจุดนั้นได้แล้วก็ในเรื่องของการส่งแข่งนะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนดังจะมีผู้ฝึกสอนที่จะดูแลอยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของอย่างที่บอกไปถ้ามีศูนย์วิทย์แล้วก็มีผู้สอนเนี่ยมาคอยดูคอยเทรนให้นักกีฬาเราในเรื่องของโภชนาการเนี่ยอย่างในช่วงเนี้ยใกล้จะถึงการแข่งขันกีฬาพลัดสาเกมเราก็จะดูแลเรื่องอาหารการกินให้กับนักกีฬาก็นำตัวอย่างมาจัดแคมป์ทีมชาตินะครับมาใช้เป็นโมเดลก็ให้กับนักศึกษาเราให้ได้เรียนรู้ด้วยว่าในการเก็บตัวฝึกซ้อมเนี่ยเราต้องมีระบบระเบียบยังไงบ้างนะครับก็จัดอาหารให้นักกีฬาที่จะเตรียมแข่งขันในครั้งนี้ครับ
3: ค่ะซึ่งนักกีฬาทั้งหมดเนี่ยก็ต้องแบ่งเวลาทั้ง
6: จะคล้ายๆพี่ปอนเลยครับของผมจะประมาณตื่นตีสี่ตีห้าพาน้องๆมาเข้าพิธีกรรมมาเรียนเย็นบ่ายเย็นๆแล้วก็จะมาซ้อมกีฬาเหมือนกันเลย
3: ค่ะเพราะว่าอย่างน้องอ้อมเองตอนนี้เรียนปริญญาโทด้วยมันก็จะต้องหนักขึ้นอ้อมแบ่งเวลาไงคะ
8: ก็จะเรียนตามตารางเรียนค่ะสำหรับปโทนะคะก็จะมีการเรียนเสาร์อาทิตย์ค่ะส่วนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะก็จะให้สืบค้นหาข้อมูลเองค่ะหนูก็จะใช้เวลาตอนเช้าที่โค้ชแบ่งไว้ค่ะให้มาฝึกซ้อมตามตารางค่ะ

0: ส่วนตอนกลางวันค่ะก็
1: จะก้าวไปให้ถึงจุดที่เขาใฝ่ฝัน
2: ก็ตัวเองเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติก็จะเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆนักกีฬานักศึกษานะครับแล้วก็ใช้รุ่นพี่ๆหรือว่าศิษย์เก่าเนี่ยที่ประสบความสําเร็จเนี่ยก็พยายามที่จะให้มาพูดคุยหรือมีการประสานงานร่วมกันมาพบปะในกิจกรรมต่างๆ
1: ถ่ายทอดความภาคภูมิใจให้น้อง
2: ๆใช่ครับ
1: ค่ะซึ่งน้องปอนเป็นนักกีฬายิงปืนเคยผ่านการแข่งขันอะไรที่เราประทับใจแล้วก็สำคัญบ้างคะ
3: ครับก็เคยผ่านการแข่งขันระดับนานาชาตินะครับเป็นรายการ
4: ได้เอเชียครับครับได้ลำดับที่3มาใช
1: ่ค่ะน้องอ๊อฟ
0: เป็นรายการ4เกมครั้งที่33ที่ผ่านมาเมื่อคู่นี้ค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะ
1: ถ้าเราเป็นตอนนั้นนะถ้าเราเป็นตัวแทนทีมชาติเรารู้สึกแบบภูมิใจมากน้อยแค่ไหน
0: ก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดสูงสุดที่เราสามารถพยายามไปได้แล้วค่ะเพราะว่าภูมิใจมากๆค่ะ
1: ถ้าน้องๆที่ดูเขาอยากติดทีมชาติบ้างเรามีอะไรแนะนําเขาคะ
0: ก็อยากให้น้องๆนะคะเชื่อมั่นในตัวเองค่ะไม่ยอมแพ้ค่ะแล้วก็ตั้งใจฝึกซ้อมค่ะ
1: ค่ะนั่นก็เป็นแนวทางของน้องๆ นักกีฬาแล้วก็แผนของมหาวิทยาลัยการกีฬา
2: เน้นในเรื่องของการพัฒนาการศึกษาควบคู่ไปกับการกีฬาด้วยครับ
1: เราพูดถึงการพัฒนาด้านกีฬาที่จะให้เด็กๆพัฒนาเข้าสู่ระบบทีมชาติหรือสากลต่อไปเรามีแนวทางเรื่องของการวางแผนยังไงบ้างคะ
2: ก็เราก็เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกนักศึกษาใหม่ที่เข้ามาเนี่ยก็อาจจะมีจากโรงเรียนกีฬาหรือสมาคมกีฬาต่างๆที่ส่งเข้ามาเรียนกับเราก็เป็นคอนเนคชั่นกันที่ส่งเข้ามานะครับแล้วก็มีการวางแผนการฝึกซ้อมร่วมกันกับผู้ฝึกสอนนะครับออกแบบโปรแกรมให้กับนักกีฬาในแต่ละชนิดกีฬานะว่านักกีฬาในที่เป็นระดับเริ่มต้นจะต้องฝึกซ้อมยังไงนักกีฬาที่มีความสามารถอีกระดับนึงจะต้องดูอุปกรณ์หรือว่าดูทักษะให้เขายังไงครับก็จะมีการวางแผนร่วมกันตรงนี้ที่การวางแผนเพื่อที่จะพัฒนาให้เขาไปถึงเป้าหมายตรงนั้นครับ
1: นักกีฬาที่มีการคอนเนคชั่นกันเรียกว่าโควต้านักกีฬาด้วยหรือเปล่า
2: ก็จะมีในส่วนของโควต้าก็จะมีให้ทั้ง3คณะเลยครับที่เป็นโควต้าให้กับนักศึกษาที่เข้ามาเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาครับ
1: ค่ะถ้าน้องๆมีความสามารถพิเศษนี่สามารถส่งประวัติส่งผลการเรียนมาได้เลย
2: ครับก็จะเปิดรับในช่วงโควต้าประมาณเดือนธันวาคมของทุกๆปีนะครับก็นักน้องๆที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาเนี่ยนอกจากเข้าเรียนได้ในโควต้าแล้วเนี่ยเราก็จะมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในเรื่องของการลงทะเบียนเรียนแล้วก็มีสวัสดิการในเรื่องของอุปกรณ์กีฬา
1: อย่าง
2: นี้ที่จะซัพพอร์ตให้ด้วยครับ
1: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งที่จะสนับสนุนน้องๆที่มีความสามารถค่ะแล้วเด็กๆเนี่ยเขาจะต้องคัดตัวยังไงบ้างก่อนที่เขาจะไปสู่ระดับทีมชาตินี่เขาต้องคัดตัวตั้งแต่จุดเล็กๆเลยก็คือการแข่งขันวิทยาเขตด้วยกันเลยหรือเปล่า
2: ก็ถ้าไปถึงระดับทีมชาติเนี่ยก็จะเป็นสมาคมกีฬาที่จะเข้ามาในการคัดเลือกนักกีฬาที่จะไปเป็นนักกีฬาทีมชาติตรงนั้นเราก็ส่งเสริมแล้วก็ผลักดันน้องๆเหล่านี้เข้าไปสู่สมาคมด้วยการส่งเข้าไปแข่งขันไม่ว่าจะเป็นรายการชิงแชมป์ประเทศไทยหรือเป็นรายการสำหรับเป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่เป็นตำแหน่งอาจารย์อย่างเช่นน้องปอนเนี่ยตอนนี้จบปริญญาตรีแล้วศึกษาปริญญาโทเนี่ยก็เข้ามาทํางานในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นผู้เชี่ยวชาญกีฬายิงปืนครับก็เราก็ส่งเสริมอาชีพให้เขาต่อไม่ได้เรียนจบแล้วก็ไม่ได้มีงานทําตอนนี้ก็มีงานทําแล้วด้วยครับก็แล้วก็มีในเรื่องของบรรจุเป็นข้าราชการก็มีครับถ้ามีตําแหน่งว่างเนี่ยเราก็มหาวิทยาลัยก็เปิดสอบแล้วก็บรรจุเป็นข้าราชการเป็นอาจารย์เป็นเจ้าหน้าที่ในหลายๆตำแหน่งครับ
1: ค่ะตอนนี้น้องปอนเองก็ก้าวเข้าสู่ระบบของการทำงานแล้วก็วิทยาศาสตร์การกีฬา
4: เพิ่มความแข็งแรง
0: แล้วก็สอบบรรจุในตำแหน่งต่าง
1: ศึกษาด้านกีฬาต่อพอจะมีอะไรแนะนำน้องๆไหมคะถ้าเขาเห็นพี่ๆแล้วมีความฝันว่าอยากเป็นเหมือนพี่ๆอย่างเงี้ย
3: ครับก็อยากให้น้องๆทุกท่านนะครับเข้ามาลองเข้ามาชมก่อนครับว่าชอบไม่ชอบนะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เลยนะครับในการเล่นกีฬานะครับ

0: น้องปิ๊กล่ะคะ
1: ก็ฝากน้องๆเข้ามาดูที่นี่กันเยอะๆนะครับใช่ผมว่าที่นี่มีอะไรให้ค้นหาเยอะเลยครับ
2: ค่ะก็อยากให้น้องๆทุกคนนะคะลองเข้ามาสัมผัสมาศึกษาดูก่อนค่ะเผื่อเราถนัดกีฬาอื่นแล้วเข้ามาเผื่อเราได้
3: แล้วก็ผลิตบัณฑิตไปสู่ตลาดแรงงานทางด้านวิสาหกิจกีฬาการจัดการกีฬาแล้วก็การศึกษาครับทั้ง3ด้านนะครับใครที่ไม่ได้เป็นนักกีฬาไม่เล่นกีฬาก็มาศึกษาทางนี้ได้เป็นทางเลือกทางเลือกนึงครับ
0: เป็นทางเลือกนึงสําหรับคนที่อยากจะศึกษาเรื่องของวิทยาศาสตร์ด้านกีฬาก็สามารถได้หรือว่าเรื่องของศิลปศาสตร์ใช่ไหมคะ
3: ใช่คร
0: ับ ค่ะก็อีกเป็นแนวทางหนึ่งหรือศึกษาศาสตร์ก็เป็นคุณครูนะคะ
3: ค
0: ่ะแล้วเป้าหมายต่อไปของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีมีเป้าหมายต่อไปยังไงคะ
3: ศิลปศาสตร์ในการจัดการกีฬาเนี่ยก็อยากเห็น
0: แล้วส่งออกต่างประเทศด้วยยิ่งดีเลยใช่ไหมคะ
3: ถ้าการถึงตรงนั้นได้นี่ก็เป็นเกินเป้าหมายเลยครับ
0: ค่ะถ้าเราเป็นสามารถส่งออกเทรนเนอร์ไปต่างประเทศได้นี่มันจะต้องอาศัยปัจจัยอะไรบ้างคะ
3: ก็ตอนนี้ก็มีนวดเนาะที่เราไปต่างประเทศนวดทางการกีฬาสปอร์ตมาสซาจเนี่ยก็ไปแข่งชิงแชมป์โลกไปกับทีมนวดที่เราไปสู่ต่างประเทศตรงนั้นนะครับ
0: ค่ะก็คือสร้างบุคลากรแล้วก็ยังเป็นความภูมิใจของประเทศแล้วก็วิทยาเขตสุพรรณบุรีด้วยถ้าสามารถส่งบุคลากรไปเป็นเทรนเนอร์ได้เป็นนักวิชาการต่างๆได้ในต่างประเทศ
3: ค
0: ่ะสุดท้ายแล้วอยากฝากอะไรบอกกับเยาวชนที่มีความสนใจเรื่องของกีฬาอาจจะไม่ใช่ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติสุพรรณบุรีที่เดียวอาจจะเป็นหลายๆแห่งค่ะ
3: ก็ขอฝากผู้ปกครองแล้วก็น้องๆนักเรียนนะครับที่สนใจในเรื่องของกีฬาหรือว่าทางด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยก็มหาวิทยาลัยการกีฬาชาติเราเนี่ยมี17วิทยาเขตนะครับแล้วก็13โรงเรียนกีฬาก็สามารถที่จะเข้าไปสนใจในกีฬาชนิดไหนเข้าไปศึกษาได้นะครับว่าแต่ละโรงเรียนและแต่ละวิทยาเขตเนี่ยเขาให้การจัดการเรียนการสอนแล้วก็สนับสนุนในชนิดกีฬาใดบ้างครับก็สามารถที่เข้าไปดูได้ครับแล้วก็ไปเลือกที่จะไปเรียนในแต่ละที่ที่ตัวเองชื่นชอบนะครับ
0: อืมค่ะและนี่ก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะคะของน้องๆเยาวชนโดยเฉพาะน้องๆที่สนใจด้านกีฬาค่ะกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีนะคะเป็นเรื่องเด่นของการศึกษาด้านกีฬาค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤตของนำโชครองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสาขาสุพรรณบุรีและน้องๆทั้ง3ท่านค่ะน้องปอน้องปิ๊กและก็น้องอ้อมค่ะขอบพระคุณค่ะ
3: คร
0: ับ ค่ะแล้วช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันพร้อมด้วยท่านรองอธิการและน้องๆลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกอย่าง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจ

0: ในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
1: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่สิทธิ์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนุ่มศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: สทนช.เร่งเดินหน้ายกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจัดทำแผนแม่บท15ปีลุ่มน้ำโตนเลสาบพร้อมเร่งรัดโครงการอ่างเก็บน้ำของพระพุทธระยะที่3หวังแก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำซากและรองรับการเติบโตของพืชเศรษฐกิจนายกพัทยาเป็นปื้มทหารสหรัฐ 4,800 นายจากเรือบรรทุกเครื่องบินที่เข้ามาแวะท่องเที่ยวพักผ่อนเมืองพัทยามียอดการใช้จ่ายสะพัดราว100ล้านบาทจังหวัดนครนายกจับมืออบจ.นครนายกลงนาม MOU ยกระดับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดย้ำไม่เผลอไม่แผ่วไม่โผล่ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569ค่ะ
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้เร่งเดินหน้ายกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจัดทำแผนแม่บท15ปีลุ่มน้ำโตนเลสาบพร้อมกับมีการเร่งรัดโครงการอ่างเก็บน้ำของพระพุทธระยะที่3หวังที่จะแก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำซากและรองรับการเติบโตของพืชเศรษฐกิจค่ะนายไวทิศโอชวิตรองเลขาธิการสทนช.ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามความคืบหน้าการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำตนเลสาบพ.ศ. 2566ถึง 2580ครอบคลุมพื้นที่จันทบุรีสระแก้วและตราดตอนบนรวมกว่า 2.59 ล้านไร่โดยนำกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาเป็นเครื่องมือหลักเพื่อประเมินผลกระทบและความคุ้มค่าในทุกมิติอย่างสมดุลเพื่อบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีโดยสทนช.ได้วางแผนพัฒนาอ่างเก็บน้ำใหม่2แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำคลองเครือหวายและคลองโป่งน้ำร้อนตอนบนควบคู่กับการเร่งรัดโครงการอ่างเก็บน้ำของพระพุทธระยะที่3ซึ่งล่าสุดกรมชลประทานก่อสร้างระบบส่งน้ำความยาวกว่า41กิโลเมตรคืบหน้าแล้วกว่า80%และเริ่มทดลองส่งน้ำช่วยเหลือประชาชนแล้วครอบคลุมพื้นที่ชลประทานเป้าหมาย 52,400 ไร่สำหรับตัวอ่างเก็บน้ำของพระพุทธเดิมสทนช.ได้รับการร้องขอจากกลุ่มผู้ใช้

0: ้ำในพื้นที่ให้ขุดลอกตะกอนดินและติดตั้งเทคโนโลยีฝายพับได้เพื่อเพิ่มความจุให้ได้อีกจำนวนมากโดยนายไทยพิชิตดวงตารองประธานคณะกรรมการจัดการชลประทานอ่างเก็บน้ำของพระพุทธระบุว่าหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนแผนแม่บทก็คือการเปิดพื้นที่ให้องค์กรผู้ใช้น้ำได้เข้ามามีบทบาทตัดสินใจร่วมบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นธรรมลดข้อพิพาทและเปิดโอกาสให้ตัวแทนเกษตรกรก้าวขึ้นเป็นผู้แทนในคณะกรรมการลุ่มน้ำเพื่อสะท้อนความต้องการสู่ระดับนโยบายสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกอย่างยั่งยืนซึ่งปัจจุบันในพื้นที่มีเกษตรกรที่ต้องการใช้น้ำปลูกลำไยพันธุ์อีดอเพื่อส่งออกมากที่สุดของประเทศ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกค่ะลงพื้นที่อุทยานวังตะไคร้ไปติดตามสถานการณ์น้ำนะคะโดยมีการกำชับทุกหน่วยให้เฝ้าระวัง24ชั่วโมงพร้อมรับมือและช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะนายชานนท์วาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้นำคณะลงพื้นที่บริเวณอุทยานวังตะไคร้ตำบลสาริกาอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินความเสี่ยงในพื้นที่โดยมีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โครงการชลประทานนครนายกอำเภอเมืองนครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้งและองค์การบริหารส่วนตำบลสาริการ่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูลโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการสำรวจและประเมินจุดเสี่ยงที่อาจเกิดน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมตรวจสอบความพร้อมของระบบติดตามสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์เพื่อให้การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยเป็นไปอย่างทันท่วงทีโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมในทุกด้านทั้งในด้านของบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะจุดที่อาจเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมฉับพลันเพื่อป้องกันการสูญเสียและลดผลกระทบต่อทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้สั่งยกระดับการปราบปรามการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมโดยจะมีการดำเนินตามมาตรการขั้นเด็ดขาดนะคะและใช้อำนาจตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดโดยไม่มีข้อยกเว้นนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้มีการสั่งยกระดับการปราบปรามการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมโดยเฉพาะพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC และจังหวัดปราจีนบุรีหลังพบการกระทำผิดในลักษณะเป็นเครือข่ายซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชนพร้อมย้ำว่าจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นโดยมีการมอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเปลี่ยนจากการแก้ปัญหาเชิงรับเป็นการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกโดยสนธิกำลังกับ DSI บก.ปทส.กรมควบคุมมลพิษและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานกลุ่มเสี่ยงโกดังเช่าและพื้นที่ร้างหากพบการกระทำผิดจะดำเนินมาตรการตั้งแต่สั่งหยุดประกอบกิจการปรับปรุงแก้ไขหรือปิดโรงงานรวมถึงดำเนินคดีอาญาและเรียกค่าเสียหายทางแพ่งเพื่อให้ผู้ก่อมลพิษรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการและฟื้นฟูทั้งหมดตามกฎหมายขณะเดียวกันก็เตรียมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายโรงงานเพิ่มบทลงโทษและอัตราค่าปรับให้สูงขึ้นพร้อมใช้หลัก polluter pay principle หรือว่าผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายเพื่อป้องกันไม่ให้การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมกลายเป็นธุรกิจที่คุ้มค่าต่อการเสี่ยงส่วนในด้านของการติดตามกระทรวงจะมีการใช้ระบบ e-manifest ควบคู่ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรมแบบเรียลไทม์ค่ะพร้อมพัฒนาระบบแจ้งเตือนหากรถออกนอกเส้นทางหรือว่าเข้าสู่พื้นที่เสี่ยงเพื่อสกัดการลักลอบทิ้งระหว่างทางนอกจากนี้ยังร่วมกับปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินยึดทรัพย์และตัดวงจรเครือข่ายผู้กระทำผิดพร้อมส่งเสริมการนำกากอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุหรือว่าเบาะแสการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะผ่านสายด่วน1564เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการได้อย่างรวดเร็วด้วยค่ะ
1: มาดูยอดการใช้จ่ายทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวกันนะคะที่พัทยาค่ะหลังจากที่ทหารสหรัฐนะคะได้มาแวะท่องเที่ยวที่พัทยาซึ่งนายกเมืองพัทยาก็เป็นปลื้มเลยนะคะที่ทหารสหรัฐ 4,800 นายจากเรือบรร

0: ทุกเครื่องบินเข้ามาแวะท่องเที่ยวพักผ่อนที่เมืองพัทยาโดยมียอดการใช้จ่ายสะพัดราว100ล้านบาทนะคะและเตรียมดันพัทยาเป็นพัทยาวาไรตี้ค่ะนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยาได้เปิดเผยถึงการเดินทางมาเยือนเมืองพัทยาของกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนกว่า 4,800 นายนะคะในช่วงระหว่างวันที่ 2-6 กันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยท่านนายกเมืองพัทยาเนี่ยบอกว่านอกจากจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับภาคธุรกิจแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับเมืองพัทยาแม้พัทยาจะมีแหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืนแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเมืองพัทยามีความหลากหลายมากขึ้นนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาช้อปปิ้งมาทานอาหารแล้วก็เที่ยวชมสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมได้โดยช่วงที่กำลังพลสหรัฐเข้ามาพักในพัทยานั้นมีการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งทั้งปราสาทสัจธรรมสวนนงนุชตลาดน้ำสี่ภาครวมถึงกิจกรรมขี่ช้างและเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกกลับไปฝากครอบครัวสำหรับเม็ดเงินสะพัดนะคะยังอยู่ระหว่างการสรุปตัวเลขอย่างเป็นทางการค่ะแต่ว่าจากการที่ไปหารือกับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐก็ประเมินได้นะคะว่ากำลังพลแต่ละคนเนี่ยใช้จ่ายอย่างน้อย100ถึง150ดอลลาร์สหรัฐทำให้ตลอด5วันคาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนภายในพื้นที่ประมาณ100ล้านบาทค่ะทั้งร้านอาหารเครื่องดื่มห้างสรรพสินค้าสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ร้านค้าต่างๆซึ่งก็ไม่ได้จะกระจุกตัวกันอยู่แต่เฉพาะสถานบันเทิงเท่านั้นนะคะก็เป็นการกระจายรายได้กันไปในทุกภาคส่วนธุรกิจการท่องเที่ยวเลยค่ะแต่ทั้งนี้สิ่งสำคัญกว่าตัวเลขรายได้นั่นก็คือภาพที่เกิดขึ้นต่อสายตานักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนเมื่อเห็นกำลังพลสหรัฐสวมชุดไทยเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่สำคัญไปซื้อสินค้าท้องถิ่นและสัมผัสวัฒนธรรมไทยซึ่งถือเป็นการประชาสัมพันธ์พัทยาในรูปแบบที่ใช้งบประมาณไม่มากซึ่งนายกเมืองพัทยากล่าวว่าพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในปัจจุบันเปลี่ยนไปโดยเฉพาะกำลังพลรุ่นใหม่ที่มีผู้หญิงประมาณ 20% และมีการศึกษาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวล่วงหน้าสะท้อนว่าภาพจำพัทยาในอดีตกำลังเปลี่ยนแปลงพร้อมกับย้ำแนวคิดพัทยามาได้ทุกวันเที่ยวได้ทุกวัยปลอดภัยทุกคนและมาที่นี่ครบจบที่เดียวหรือพัทยาวาไรตี้เมืองท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มนอกจากนี้นะคะการเยือนครั้งนี้ยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐพร้อมขอบคุณจังหวัดชลบุรีตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานทูตสหรัฐที่ร่วมดูแลความปลอดภัยตลอดการเดินทางด้านกำลังพลและผู้บังคับบัญชาที่เดินทางกลับก็ได้กล่าวชื่นชมในการต้อนรับและก็การดูแลของคนไทยโดยระบุว่าประสบการณ์ที่ได้รับนั้นดีกว่าที่คาดคิดและถือเป็นความทรงจำที่ดีจากการเดินทางมาพักผ่อนที่เมืองพัทยาค่ะ
1: ในครั้งเนี้ยภาพลักษณ์ของเมืองเนี่ยก็มีการผสมผสานในเรื่องของการท่องเที่ยวเพิ่มเติมนะครับเราก็ไม่ปฏิเสธหรอกว่าเราเป็นเมืองที่มีการท่องเที่ยวแบบไนท์ไลฟ์ก็ยังมีอยู่แต่ว่าเฉพาะในบางพื้นที่แต่ว่ามีการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งเรื่องของอาหารเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างที่เห็นในภาพข่าวว่าไปที่ปราสาทสัจธรรมไปสวนนงนุชไปขี่ช้างในสวนช้างหรือไปตลาดน้ำสี่ภาคอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นภาพที่เรียกว่ามาครั้งเนี้ยเป็นประโยชน์กับเมืองพัทยาอย่างยิ่งนะครับถึงแม้ว่ารายได้จะกระจายอยู่ประมาณที่เคยบอกประมาณ100ล้านบาทนี่ซึ่งเราไม่รู้ตัวเลขแน่นอนหรอกแต่ว่าจากการดูจากภาพหรือการพูดคุยนะครับกับทางผู้ประกอบการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็จะเห็นว่ามีกำลังพลก็ไปซื้อของฝากครอบครัวนะครับแล้วก็เรื่องอาหารการกินเนี่ยมีเพื่อนที่รู้จักกันที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็บอกเขาสั่งสเต็กกันคนละกิโลกรัมคือกินกันเต็มที่นะครับก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางผู้บังคับการเรือนะกับตันแดนเนี่ยเขาก็บอกว่าในกำลังพล 4,800 คนเนี่ย 20% เป็นผู้หญิงนะแล้วก็มีกำลังพลหนุ่มๆสาวๆที่เพิ่งจบม .6 มาเขาก็มีการศึกษานะว่ามาพัทยาอยากจะไปท่องเที่ยวที่ไหนบ้างซึ่งรูปแบบก็เปลี่ยนแปลงไปจากยุคก่อนที่เป็นทหาร GI แล้วนะครับ
2: ฟังจากท่านนายกเมืองพัทยาพูดเนี่ยนะคะก็มองเห็นได้ว่า หลายๆคนที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยม
0: ี
2: การมองภาพลักษณ์เรื่องของการท่องเที่ยวของเมืองพัทยานะคะเอาไปดูอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของภาพลักษณ์เหมือนกัน
0: ค่ะ
2: เมืองพัทยาเองก็มีการเร่งจัดระเบียบเรือสปีดโบ๊ทเกาะล้านนะคะหลังจากที่มีคลิปเนี่ยทะเลาะวิวาทว่อนโซเชียลเลยซึ่งก็หวั่นว่าจะไปกระทบภาพลักษณ์การท่องเที่ยวค่ะที่ศาลาว่าการเมืองพัทยานายมาโนชหนองใหญ่รองนายกเมืองพัทยาได้เป็นประธานประชุมจัดระเบียบการให้บริการเรือสปีดโบ๊ทไปเกาะล้านหลังจากที่เกิดเหตุพนักงานเรือทะเลาะวิวาทกันเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีนายมีชัยอินพิทักษ์คณะกรรมการปกครองเมืองพัทยาผู้แทนอำเภอบางละมุงผู้แทนเจ้าท่าพัทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมการประชุมนายมาโนชกล่าวว่าเหตุทะเลาะวิวาทดังกล่าวนะคะมีการถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวางส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์เมืองพัทยาและการท่องเที่ยวจึงต้องเร่งวางมาตรการควบคุมและจัดระเบียบผู้ประกอบการเรือสปีดโบ๊ทให้ชัดเจนเบื้องต้นเมืองพัทยาได้หาลือร่วมกับตำรวจภูธรเมืองพัทยาตำรวจท่องเที่ยวตำรวจน้ำและฝ่ายปกครองพร้อมกับมีการกำหนดมาตรการสำคัญค่ะก็ได้แก่1ห้ามพนักงานเดินเรือขออภัยค่ะห้ามพนักงานเรือเดินหาลูกค้าตามพื้นที่สาธารณะโดยให้จำหน่ายตั๋วเฉพาะจุดจำหน่ายของแต่ละบริษัทเท่านั้น2ก็คือห้ามรถซาเล้งรับส่งผู้โดยสารในช่วงหลังเวลา 15:00 น.เพื่อป้องกันการแข่งขันแย่งผู้โดยสารและปัญหาการจราจรพร้อมกับมีการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่เพื่อป้องกันเหตุทะเลาะวิวาท3คือมีการจัดเจ้าหน้าที่ป้องปรามดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยประกอบด้วยตำรวจภูธรเมืองพัทยาตำรวจท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่เทศกิจตั้งแต่เวลา 14:00 น.เป็นต้นไปและ4นะคะมีการจัดเจ้าหน้าที่ตรวจใบนายท้ายเรือทะเบียนเรือประกอบด้วยตำรวจน้ำเจ้าหน้าที่กู้ภัยตั้งแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปท่านรองนายกเมืองพัทยาท่านยังระบุอีกนะคะบอกว่าการจัดระเบียบจำเป็นต้องทำเนี่ยนึกถึงภาพรวมเป็นหลักโดยจะให้ชมรมเรือมาร่วมพูดคุยและหาทางออกร่วมกันขณะที่หน่วยงานภาครัฐก็จะมีการตรวจสอบในเรื่องของใบอนุญาตการเทียบท่าและการประกอบกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายทางนี้เมืองพัทยาตั้งเป้าจัดระบบการให้บริการเรือสปีดโบ๊ทให้เป็นมาตรฐานเพื่อลดปัญหาการแข่งขันการแย่งลูกค้าและป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรักษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยาและเกาะล้านด้วยค่ะ
0: ตำรวจสอบสวนกลางค่ะแท็กทีมกับตำรวจเกาหลีใต้ทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะโดยรวบ13ผู้ต้องหาคาบ้านหรูยึดของกลางได้จำนวนมากค่ะกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบก.ปอท.กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง CIB ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยได้สนธิกำลังเปิดปฏิบัติการ Thailand Korea Breaking Chain EP 3เข้าตรวจค้นบ้านหรูในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะหลังจากที่ได้มีการสืบทราบว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นแหล่งซ่อนตัวและศูนย์ปฏิบัติการของขบวนการ Call Center ข้ามชาติโดยจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้13รายซึ่งแบ่งเป็นสัญชาติเกาหลีใต้12รายและสัญชาติจีน1รายพร้อมกับตรวจยึดของกลางสำคัญที่ใช้ในการกระทำความผิดจำนวนมากเลยค่ะซึ่งได้แก่คอมพิวเตอร์43เครื่องโทรศัพท์มือถือ28เครื่องบทสคริปต์สำหรับหลอกลวงเอกสารปลอมทางราชการเกาหลีใต้และอุปกรณ์ส่งสัญญาณ Voice over IP โดยพฤติการของแก๊งนี้เนี่ยนะคะก็จะมีการแบ่งหน้าที่กันทำอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นระบบโดยจะร่วมกันหลอกลวงชาวเกาหลีใต้ด้วยการโทรศัพท์อ้างตัวว่าเป็นตำรวจเป็นอัยการหรือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหลอกให้เหยื่อหวาดกลัวแล้วก็เชื่อว่าตนเองเนี่ยเกี่ยวข้องกับคดีความก่อนที่จะหลอกให้โอนเงินมาตรวจสอบนอกจากนี้ยังพบว่ามีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของเหยื่อมาใช้ในการข่มขู่ซ้ำด้วยค่ะโดยตรวจสอบพบมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนในประเทศเกาหลีใต้เบื้องต้นเนี่ยรวมทั้งสิ้น41รายที่ตกเป็นเหยื่อนะคะที่สามารถตรวจสอบไ โดยทั้งนี้เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาเบื้องต้นค่ะในความผิดฐานเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานพร้อมประสานส่งมอบหลักฐานให้ตำรวจเกาหลีใต้ดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาเกี่ยวกับการหลอกลวงข้ามชาติและฉ้อโกงประชาชนต่อไปโดยทั้งนี้ตำรวจสอบสวนกลาง CIB เตือนประชาชนนะคะว่าเจ้าหน้าที่รัฐอัยการหรือตำรวจเนี่ยไม่มีนโยบายที่จะโทรศัพท์หรือส่งเอกสารทางออนไลน์เพื่อขอตรวจสอบเงินโอนเงินหรือสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลหากพบพฤติกรรมเข้าข่ายดังกล่าวลักษณะนี้เนี่ยค่ะขอให้ท่านปฏิเสธเลยนะคะในเรื่องของการโอนเงินทุกกรณีค่ะ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: กลับมาติดตามรับชมข่าวในช่วงที่2กันต่อค่ะกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เปิดโครงการบูรณาการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันสานฝันอนาคตที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองจังหวัดระยองพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคการสร้างภูมิคุ้มกันสานฝันเด็กและเยาวชนโดยมีนายไตรภพวงไตรรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนายบัญชาเขียวตายเลขาธิการสถาบันนิติวัฒน์ผู้แทนอัยการสูงสุดนางธีราพรสุริศรีหะเสถียรผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์กระบวนการยุติธรรมสถาบันนิติวัฒน์และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสถาบันนิติวัฒน์สำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมเสริมสร้างองค์ความรู้และภูมิคุ้มกันให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีสติและเหมาะสมรวมทั้งป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมหรือความรุนแรงในอนาคตสำหรับการดำเนินโครงการกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9กันยายน2569ณศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองจังหวัดระยองโดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน88คนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึงสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองและสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรีในโอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่ได้กล่าวเปิดโครงการพร้อมให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชนเพื่อเป็นแนวทางและกำลังใจในการพัฒนาตนเองต่อไปค่ะ
1: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1ได้เปิดโครงการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมเศร้าซิงสู่สากลเพื่อเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทยจีนพร้อมกับเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการจากภูมิปัญญาเมืองเศร้าซิงนายบรรพตสรวนรามผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1เป็นประธานเปิดโครงการจิตวิญญาณศิลป์แห่งเส้นทางสายไหมประจำปี2026พร้อมกับเปิดฐานเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมเศร้าซิงสู่สากลประจำปี2026ณโรงเรียนวัดแสลงเขมราชวิทยาคารจังหวัดจันทบุรีโดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนและผู้แทนจากเมืองเซาซิงมณฑลเจ้อเจียงสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยโอกาสนี้ดร.มนัสนันเกิดเอี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสลงเขมราชวิทยาคารได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้มีเกียรติทุกฝ่ายที่ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมพร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1ได้กล่าวว่าประเทศไทยและจีนมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นมาอย่างยาวนานการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมถือเป็นสะพานสำคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างเยาวชนของทั้งสองประเทศพร้อมระบุว่าจังหวัดจันทบุรีให้ความสำคัญกับการเปิดโลกทัศน์ของนักเรียนผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับนานาชาติสำหรับฐานเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมเศร้าซิงสู่สากลจะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้วัฒนธรรมจีนในเครือข่ายโรงเรียนจังหวัดจันทบุรีโดยนักเรียนนั้นได้ร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการอาทิการทำเสี่ยวหลงเปาศิลปะการตัดกระดาษและการเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านอาหารและวัฒนธรรมของเมืองเซาซิงซึ่งช่วยส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและวางรากฐานความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทยจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในอนาคต
0: เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีได้จัดโครงการกาชาดปันน้ำใจมอบชุดนักเรียนและรองเท้านักเรียนให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีรอบที่2ค่ะ ที่อาคารศรีราชาประชาคมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีได้มีการจัดโครงการกาชาดปันน้ำใจมอบชุดนักเรียนและรองเท้านักเรียนให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีประจำปีงบประมาณ2569รอบที่2โดยมีนางพัชนันผ่องผาดในอำเภอศรีราชากล่าวให้การต้อนรับและนางสาวขวัญเรือนศรีจันทร์ปลัดจังหวัดชลบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์มีนางสุพิญญานิราไมยวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีเป็นประธานเปิดโครงการซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีให้ดีขึ้นและส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการไปโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอีกด้วยซึ่งในปีงบประมาณ2500

0: นักเรียนหญิงสีดำจำนวน498ชุดค่ะ
1: สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่อันซีนไทยเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยของจังหวัดสมุทรปราการหวังยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติพร้อมสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่โดยนางอารีรัตน์สุนทรสนอวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานการประชุมโดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมกันวางแนวทางประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ครุฑโดยธนาคารทหารไทยธนชาติซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นอันซีนไทยของจังหวัดภายใต้แนวคิดอัตลักษณ์ครุฑพระราชทานแห่งแรกของไทยสู่อาเซียนสำหรับพิพิธภัณฑ์ครุฑถือเป็นพิพิธภัณฑ์ครุฑแห่งแรกและแห่งเดียวในอาเซียนรวบรวมและจัดแสดงองค์ครุฑพระราชทานกว่า150องค์ซึ่งอัญเชิญมาจากธนาคารนครหลวงไทยกว่า100สาขาทั่วประเทศนำมาจัดแสดงผ่านรูปแบบที่ทันสมัยการขับเคลื่อนกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์มาสร้างการรับรู้ในมิติใหม่ส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมควบคู่กับการต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มกระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
0: จังหวัดชลบุรีนะคะเดินหน้าขับเคลื่อนกลไกเฝ้าระวังผู้กระทำความผิดหลังพ้นโทษโดยบูรณาการทุกภาคส่วนสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนค่ะนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานนำส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานตามแนวทางการเฝ้าระวังผู้กระทำความผิดภายหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่ผ่านระบบการประชุมทางไกลที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรีเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากส่วนกลางพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นประธานการประชุมจากส่วนกลางได้มีการมอบนโยบายขับเคลื่อนกลไกเฝ้าระวังผู้พ้นโทษโดยเน้นการป้องกันการกระทำผิดซ้ำโดยเฉพาะคดีเกี่ยวกับเพศและคดีที่ใช้ความรุนแรงขณะที่กระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองและหน่วยงานในพื้นที่บูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดทั้งการติดตามดูแลและเฝ้าระวังผู้พ้นโทษอย่างเป็นระบบด้านกรมคุมประพฤติได้มีการชี้แจงสาระสำคัญของพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงพ.ศ. 2565รวมถึงแนวทางการส่งต่อข้อมูลการประสานงานการติดตามเฝ้าระวังและการดำเนินการเมื่อพบพฤติการเสี่ยงหรือเหตุฉุกเฉินภายหลังการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้มีการกำชับให้ฝ่ายปกครองคุมประพฤติตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดเพื่อที่จะเชื่อมโยงข้อมูลผู้พ้นโทษกลุ่มเสี่ยงอย่างทันท่วงทีและให้คณะกรรมการระดับจังหวัดและคณะทำงานระดับอำเภอขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวังให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในจังหวัดจันทบุรีด้วยในจังหวัดชลบุรีด้วยค่ะ
1: ที่จังหวัดนครนายกค่ะร่วมกับทางอบจ.นครนายกได้ลงนาม MOU ในการยกระดับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะคะโดยย้ำไม่เผลอไม่แผ่วไม่มีโผล่ค่ะที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกค่ะนายธนวัฒน์ปิ่นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนครนายกโดยมีส่วนราชการฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงซึ่งโครงการดังกล่าวนี้เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครนายกเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกค่ะได้สนับสนุนชุดตรวจสารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีนจำนวน 2,500 ชุดและชุดตรวจสารเสพติดประเภทเคตามีน 1,000 ชุดสำหรับใช้ในการตรวจคัดกรองเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่และโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วน

0: ร่วมการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นพร้อมยึดแนวทางไม่เผลอไม่แผ่วไม่โผล่เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนขณะเดียวกันค่ะจังหวัดนครนายกเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาและคัดกรองผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูอย่างเหมาะสมครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันการค้นหาการบำบัดรักษาไปจนถึงการฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจรและสร้างความปลอดภัยรวมถึงมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่
1: นายกเมืองพัทยาเชิญชวนชาวพัทยานะคะร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับนักกีฬาเรือใบและวินเซิร์ฟทีมชาติไทยก่อนที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาพร้อมคณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันให้กำลังใจนักกีฬาเรือใบและวินเซิร์ฟทีมชาติไทยก่อนที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับเชิญชวนชาวพัทยาร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์นักกีฬาไทยนะคะโดยจะไปเข้าร่วมการแข่งขันในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ท่านนายกเมืองพัทยาท่านกล่าวนะคะว่าขอให้นักกีฬาทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองพัทยาและประเทศไทยโดยเมืองพัทยาจะจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ร่วมส่งกำลังใจให้ตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งหนึ่งในนักกีฬาที่น่าจับตานะคะก็คือน้องพระแพงนะคะนางสาวพิชยาภากมุทติราเป็นนักกีฬาเรือใบเยาวชนจากพัทยาวัย15ปีเท่านั้นเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนสิงห์สมุทรค่ะซึ่งฝึกซ้อมเรือใบมาประมาณ3ปีแล้วก็เตรียมลงการแข่งขันประเภท29 ER ในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกโดยเจ้าตัวก็เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้มีความพร้อมเต็มที่แล้วก็ตั้งใจทำผลงานให้ดีที่สุดและหวังที่จะคว้าเหรียญทองกับประเทศไทยด้วยสำหรับทีมเรือใบไทยค่ะมีนักกีฬาผ่านการคัดเลือก12คนพร้อมชิงชัย6เหรียญทองระหว่างวันที่21กันยายนถึง3ตุลาคมส่วนทีมวินเซิร์ฟไทยมีการลงแข่งขันในประเภท IQFO IL นะคะทั้งรุ่นโอเพ่นและรุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายและหญิงชิงชัย4เหรียญทองระหว่างวันที่29กันยายนถึงวันที่3ตุลาคมค่ะนักกีฬาทั้งหมดนะคะบอกว่ามีความพร้อมตอนนี้เนี่ยเต็มร้อยแล้วเหลือเพียงการปรับตัวให้เข้ากับสภาพคลื่นแล้วก็กระแสลมในสนามจริงโดยตั้งเป้าคว้า2เหรียญทองกับประเทศไทยพร้อมกับจับตาคู่แข่งขันสำคัญจากจีนค่ะทั้งนี้ทีมเรือใบแล้วก็วินเซิร์ฟไทยมีกำหนดเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในวันที่9กันยายนนี้นะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามในนามของทีมชาติไทยค่ะ
0: วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชียจับมือพันธมิตรจัดสัมมนาเปิดโลกอาชีพสู่เรือสำราญเรือยอชต์พัฒนาบุคลากรไทยสู่ตลาดแรงงานระดับสากลที่ห้องประชุมทัพพระยาศาลาว่าการเมืองพัทยานายดำรงเกียรติพินิจการรองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานเปิดการสัมมนาเปิดโลกอาชีพสู่เรือสำราญเรือยอชต์เพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวทางน้ำโดยการจัดงานครั้งนี้มุ่งเชื่อมโยงการศึกษาการฝึกอบรมและตลาดแรงงานภายใต้แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำต้องพัฒนาไปพร้อมกับการพัฒนาคนเนื่องจากว่าทางเมืองพัทยานั้นมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโรงแรมสปาเวลเนสสุขภาพและความงามรวมถึงงานด้าน hospitality จึงสามารถที่จะต่อยอดทักษะของบุคลากรในพื้นที่สู่การทำงานบนเรือสำราญและเรือยอชต์ได้โดยภายในงานนั้นมีการแนะนำเส้นทางอาชีพทั้งงานสปาทำเล็บทำผมแม่บ้านบาร์เทนเดอร์บัตเลอร์สุขภาพและความงามรวมถึงงาน hospitality พร้อมให้กับความรู้ตั้งแต่การเตรียมทักษะภาษาเอกสารการสมัครงานไปจนถึงการสัมภาษณ์และการทำงานจริง โดยทางนี้เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนพร้อมกับเปิดโอกาสให้บุคลากรในพื้นที่มีทักษะและความพร้อมก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานระดับสากลและร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวทางน้ำของเมืองพัทยาให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ

0: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
1: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
0: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ
2: เอกสารโครงการนี้แก้ตัวเลขให้พี่หน่อย
3: แต่ตัวเลขนี้มันเกินจริงไปหน่อยนะครับถ้าทำตามนี้มันเข้าข่ายทุจริตแล้วนะครับ
2: พี่บอกให้ทำก็ทำไปเถอะหน้า
3: จะดีหรอครับพี
2: ่อย่าโลกสวยไปนักเลย
3: ผมคงทำให้ไม่ได้หรอกครับ
2: ถ้าคุณไม่ทำผมจ้างคนอื่นทำแทนและเราจะได้เห็นดีกัน
4: เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับเรามีทางเลือกเสมออย่าเมินเฉยต่อการทุจริตพบบ่อแสแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205เพราะทุกเสียงมีความหมาย
5: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิ่ง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน

กลับมาติดตามสนามข่าวท้องถิ่นในช่วงสุดท้ายนะคะซึ่งทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเราก็จะมีเรื่องราวดีๆข่าวสารดีๆเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่แล้วเกิดความเสียหายเนี่ยใครที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเจ้าหน้าที่ต้องชดใช้เองหรือว่ารัฐเป็นผู้รับผิดชอบแทนและความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่มีหลักเกณฑ์อย่างไรนะคะไปติดตามเรื่องราวนี้ได้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ที่มีบทบาทในการบังคับใช้กฎหมายหลากหลายฉบับซึ่งกฎหมายในหลายฉบับดังกล่าวก็ได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าในการปฏิบัติหน้าที่หรือการใช้อำนาจหน้าที่ดังกล่าวนั้นอาจที่จะไปก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบกระเทือนต่อสิทธิของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นไปโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีเหล่านี้หากให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกโดยลำพังแล้วย่อมเป็นการก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่และยังเป็นการบั่นทอนขวัญและกำลังใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยทำให้เจ้าหน้าที่ไม่กล้าที่จะตัดสินใจดำเนินงานเท่าที่ควรเพราะเกรงกลัวความรับผิดชอบที่จะเกิดขึ้นแก่ตนจึงได้มีพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539กำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะเมื่อเป็นการจงใจกระทำเพื่อการเฉพาะตัวหรือจงใจให้เกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้นดังนั้นแล้วถ้าเป็นการกระทำตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้เจ้าหน้าที่กระทำหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นกระทำได้กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกเช่นแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐซึ่งถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างหนึ่งทำการรักษาคนไข้โดยบกพร่องทำให้ผู้เข้ารับการรักษาต้องเสียชีวิตหรือบาดเจ็บอย่างหนักย่อมถือว่าเป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานของรัฐก็ต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการในการปฏิบัติหน้าที่โดยหน่วยงานของรัฐนั้นจะสามารถใช้สิทธิไล่เบี้ยเอากับเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้เฉพาะในกรณีเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้นในกรณีเช่นนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐเช่นอาจฟ้องกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นนิติบุคคลได้โดยตรงแต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้แต่ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งแห่งใดก็ให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดชอบแต่ถ้าการกระทำของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานของรัฐนั้นไม่ใช่เป็นการกระทำตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้กระทำหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเหล่านี้ให้ถือว่าเป็นการละเมิดที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่เช่นหัวหน้าศูนย์การศึกษานอกเรียนนั้นใช้ให้คนมาทำร้ายร่างกายผู้อื่นถือว่าเป็นการกระทำละเมิดไม่ใช่ในการปฏิบัติหน้าที่และเมื่อการกระทำการละเมิดของเจ้าหน้าที่ไม่ใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่จึงต้องรับผิดชอบในการนั้นเป็นการเฉพาะตัวในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงแต่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้โดยเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์การใช้สิทธิ์ของบุคคลภายนอกต่อหน่วยงานของรัฐนั้นสามารถทําได้2วิธีก็คือ1ยื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐต่อศาล2หรือมิฉะนั้นก็ให้ยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ที่จะพึงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน10ปีในกรณีของหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งแล้วถ้าผู้เสียหายไม่พอใจผู้เสียหายอาจฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อศาลปกครองหรือศาลยุติธรรมแล้วแต่กรณี

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดได้จัดกิจกรรมรักโลกรักองค์กรนำบุคลากรหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมปลูกป่าเรียนรู้ธรรมชาติสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดนำโดยนางสาวสนธยาจงพันธนิมิตประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดจัดกิจกรรมรักโลกรักองค์กรภายใต้โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยนำบุคลากรสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราดเข้าร่วมกิจกรรมร่วมปลูกป่าเรียนรู้ธรรมชาติสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมที่ศูนย์ส่งเสริมประสานการมีส่วนร่วมและถ่ายทอดความรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1หาดทรายดำอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดโดยมีนายธนิตแสงวิสิทธิ์ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมประสานการมีส่วนร่วมและถ่ายทอดความรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปร่วมกันปลูกป่าพร้อมทั้งเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลของศูนย์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหาดทรายดำและป่าชายเลนสำหรับการจัดกิจกรรมรักโลกรักองค์กรภายใต้โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ2569ในครั้งนี้เป็นการมุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรในสำนักงานโดยเฉพาะเป็นการส่งเสริม

0: การทำงานเป็นทีมและขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันรวมทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่อีกด้วยสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมเรียนรู้ถึงการดำเนินงานของศูนย์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหาดทรายดำและป่าชายเลนความสำคัญของป่าชายเลนพร้อมทั้งร่วมการปลูกป่าชายเลนเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนให้กับจังหวัดตราด
1: ตอนนี้ก็ทำเรียบร้อยแล้วสำหรับเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะท่านใดที่ผ่านไปจังหวัดตราดที่อำเภอแหลมงอบเนี่ยก็สามารถไปเที่ยวชมกันได้กับหาดทรายดำนะคะไปดูอีกหนึ่งปัญหาที่จังหวัดที่อยู่ติดกับริมน้ำเนี่ยนะคะก็วิตกกังวลกันเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับปัญหาของปลาหมอคางดำนะคะที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นตัวร้ายทำลายระบบนิเวศก็ว่าได
0: ้โอ้แก้ไม่หายสักทีนะคะมีแต่เพิ่มปริมาณขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อย
1: ๆใช่แล้วก็แพร่พันธุ์ได้เร็วมากเลยนะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเองท่านก็ไปปล่อยกองทัพป่านักล่า 7,000 ตัวค่ะเพื่อที่จะคุมปลาหมอคางดำโดยผนึกพลังชุมชนไปฟื้นสมดุลระบบนิเวศคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ลำน้ำบางปะกงค่ะนางสาวฉัตรประอรนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราท่านเป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยปลาผู้ล่ากำจัดปลาหมอคางดำที่ศาลเจ้าตลาดบางเกลือตำบลบางเกลืออำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราโดยมีนายอำเภอบางปะกงหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ไปร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงนะคะกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศรวมไปถึงสร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและชาวประมงพื้นบ้านโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบางปะกงซึ่งมีแหล่งน้ำและลำคลองสาขาจำนวนมากซึ่งที่ผ่านมาเองนะคะอำเภอบางปะกงเนี่ยได้มีการบูรณาการร่วมกันกับสำนักงานประมงจังหวัดผู้นำชุมชนและประชาชนมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีการจัดกิจกรรมคิกออฟนะคะลงแขกลงคลองระดมพลังชุมชนร่วมกำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติขณะที่ครั้งนี้จังหวัดฉะเชิงเทราก็เดินหน้าไปอีกขั้นค่ะด้วยการปล่อยปลากระพงขาวซึ่งเป็นปลานักล่าจำนวน 7,000 ตัวไปลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อไปช่วยควบคุมประชากรปลาหมอคางดำไปลดการแพร่ระบาดและฟื้นฟูความสมดุลของระบบนิเวศทางน้ำการดำเนินงานครั้งนี้สะท้อนถึงพลังความร่วมมือของภาครัฐท้องถิ่นชุมผู้นำชุมชนแล้วก็ประชาชนค่ะในการที่จะเฝ้าระวังควบคุมและฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อรักษาทรัพยากรประมงสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนแล้วก็คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศของจังหวัดฉะเชิงเทราได้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
0: กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางพระนะคะได้จัดโครงการธรรมะในใจเพื่อผู้สูงอายุค่ะที่วัดบางพระวรวิหารนายจงรักสุขประเสริฐรองนายกเทศมนตรีตำบลบางพระเป็นประธานเปิดโครงการธรรมะในใจเพื่อผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2569โดยมีผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบางพระจำนวน100คนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะโดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเสริมสร้างจิตใจให้เข้มแข็งมีสติมีความอดทนรอบคอบและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุให้ได้มีจิตใจที่สงบลดความเครียดและสามารถใช้ธรรมะเป็นหลักยึดเหนี่ยวในการดำเนินชีวิตตลอดจนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความเมตตาและเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะทางเทศบาลตำบลบางพระได้นิมนต์นะคะพระมหาปัญญาอวยเจริญจากวัดบางพระวรวิหารเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และหลักธรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อให้ผู้สูงอายุนั้นได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพนายประภัสเจริญสันติสุขรองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาพร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองศรีราชาร่วมลงพื้นที่ภายในชุมชนในเขตเทศบาลเพื่อนำผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่าย แผ่นเสริมซึมซับและผ้าอ้อมทางเลือกนำไปมอบให้แก่บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงโดยเฉพาะในรายที่จำเป็นต้องใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันซึ่งจัดได้ว่าเป็นกลุ่มที่ควรให้การสนับสนุนเพื่อให้บุคคลดังกล่าวนั้นได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสาธารณสุขในชุมชนอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงมีมติให้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่เป็นสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพเพื่อให้บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงตามแผนการดูแลรายบุคคลระยะยาวด้านสาธารณสุขและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ตามผลการประเมินหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ให้ได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเพิ่มมากขึ้นดังนั้นค่ะในงบประมาณที่มีอยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีผู้ที่มีความประสงค์และเข้าเกณฑ์การพิจารณาจำนวนทั้งสิ้น36รายค่ะ
1: วันนี้ขอบพระคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมในทุกช่องทางหมดเวลาสำหรับสนามข่าวท้องถิ่นแล้วค่ะเราทั้งสองคนพร้อมได้ทีมข่าวต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: พราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: พวกแกนี่แย่จริง
2: โอ้จาน
1: ตามมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี
3: ้บัตรมาแล้ว
4: เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยานี่ว่า
3: แกว่าจานจะรอดไหมเอก

0: พวกแกมาทำอะไรที่นี่
1: ก็จานป่วยอ่ะก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอก
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: ยินดีด้วย huh? คุณได้รับรางวัลใหญ่คลิกลิงก์นี้เลย
4: กดเลยกดสิกดกด
5: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคลิก
6: ไทยออนไลน์เกิดได้ทั่วอาเซียนก่อนคลิกก่อนโอนก่อนแชร์เราต้องตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ใจ
7: จริงด้วยถ้าไม่เช็คอาจถูกหลอกได
5: ้ไม่คลิกลิงก์แปลก
6: ไม่แชร์ข่าวปลอม
8: รู้เท่าทันไทยออนไลน์สร้างอาเซียนดิจิทัลที่ปลอดภัยไปด้วยกัน